0: เดือนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 316,915 ล้านบาททั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับส่วนข่าวกีฬานะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
1: รามอนเวกาอดีตกองหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย55ปีเผยว่าเจ้าตัวเตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าแข่งกับจานนี่อินฟานติโนซึ่งเวกากล่าวว่าฟุตบอลกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วโดยฟีฟ่าต้องการการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่รวมถึงการปฏิรูปขั้นพื้นฐานด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทำให้แข้งสาวไทย U17 มี6แต้มจาก2นัดเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมเวลา 19:00 นส่วนทัพนักแบดมินตันไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในศึกอาร์คติกโอเพ่น2026ที่ประเทศฟินแลนด์ทั้งเมย์รัชนกวิวกลวุฒิมิวพรปวีรวมถึงพีกับโอโมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปได้โดยรอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันนี้เริ่ม 17:00 นเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปตรวจสอบในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกองอาจอาแมกองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
1: ช่วงนี้ส่วนมากโรงเรียนจะปิดแล้วรถ
0: ครับ
1: ตัวดีครับมีหนาแน่นช่วงแยกสีปัญญาเขามีรถเดี๋ยวไปเข้าทางด่วนด้วยครับแล้วคนทำงานในกระทรวงครับผม
0: ครับแต่ติดไหมครับหรือว่าแค่รถเยอะ
1: แค่รถเยอะครับผม
0: ดูปริมาณรถไม่ค่อยมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับในเช้าวันนี้ถ้าดูภาพรวม
1: ใช่ครับใช่ครับเช้าดียังต้องตัวดีทุกทางแยกนะครับ
0: ครับมีรถเสียรถชนมาบ้างไหมครับรับแจ้งมาบ้างไหมครับ
1: ช่วงนี้ยังไม่มีรับแจ้งว่ามีครับผม
0: นะครับเด็กๆปิดเทอมก็ทุเลาหน่อยเนาะการจราจรนะคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะช่วงนี้ส่วนมากลงโรงเรียนจะปิดแล้ว
0: ครับก็ตรวจสอบเพิ่มเติมให้ขอบคุณครับ
1: ลองครับครับผมสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกองอาจอาแมกองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีด้วยนะครับนะดูภาพรวมเรื่องของสภาพการจราจรวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันศุกร์ที่เรียกได้ว่าค่อยๆขยับดีกว่านะครับค่อยๆขยับนะปริมาณรถนะฮะแต่ณตรงเนี้ยรอบในเนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดนะครับว่ามีรถเข้ามาเพิ่มเติมอย่างเช่นถนนศรีอยุธยานะครับด้านขาเข้าจากพญาไทต่อเนื่องมาทางแยกศรีอยุธยาเนี่ยนะครับท้ายแถวก็อยู่ที่แยกพญาไทนะครับลงจตุรทิศยังไม่มีผลกระทบนะครับยังเคลื่อนตัวได้ทั้งที่ลงมาทางด้านของมักกะสันหรือว่าจะไปทางแยกพญาไทยก็ตามนะครับส่วนราชปรบในฝั่งขาออกนะครับจากทางรังน้ำต่อเนื่องมาทางแยกมักกะสันเนี่ยเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางประตูน้ำมาทางมักกะสันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงแยกประตูน้ำเพชรบุรีด้านขาเข้าปริมาณรถเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีสะสมก่อนเข้าแยกเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ปากเกร็ดกันบ้างทางด้านของพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสภาพการจราจรเช้านี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
3: ครับสภาพการจราจรเช้านี้ในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับก็ถนนนะครับทุกสายก็รถบรรกลางนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะสุวรรณนนท์และศรีสมานนะครับก็แถวนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกเส้นทางนะครับก็ในส่วนของถนนแจ้งก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับบริเวณทางเข้าสู่ราชการนะครับชะลอตัวมาก็จะช้าชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงบริเวณปากทางนะครับแจ้งวัฒนประสิทธิ์39นะครับก
0: ็
3: ตรงนั้นก็เคลื่อนตัวได้ดีหมดนะครับในส่วนของสภาพจุดกลับรถนะครับที่ยังใช้การไม่ได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขังก็จะมีจุดเดียวนะครับที่ถนนในส่วนของจุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรีนะครับเนื่องจากจะมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับจุดกลับรถนี้ยังไม่สามารถใช้การได้นะครับจุดเดียวที่ยังมีปัญหาคร
0: ับระดับน้ำสูงไหมครับสารวัตร
3: ก็ประมาณ50-60เซนครับ
0: ยังครับทุกชนิดนะครับ
3: เนื่องจากว่าเป็นจุดกลับรถอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีช่วงน้ำหนุนก็เป็นจุดที่น้ำยังทำให้น้ำมีน้ำท่วมเข้าสูงเข้ามาครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสารวัตรครับ
3: ครับครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับทางคุณภัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ครับ
4: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: สวัสดีครับคุณพัทรพันธ์
5: ครับสวัสดีคุณพัทครับ
0: ครับเพิ่มเติมให้หน่อยบนทางพิเศษการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
5: ได้เลยครับสภาพการ การจราจรบนทางเศษช่วงเช้านี้ครับก็เป็นบางจุดครับผมขอเริ่มจากทางเศษเฉลิมมหานครครับ
0: ครับ
5: ครับผมจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับเลยนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงเนี่ยรถค่อนข้างน้อยครับแข็งได้ดีครับจะเริ่มมีท้ายแถวอีกทีก็ช่วงราบบนไก่เป็นต้นไปครับเปรียบเสียดจนถึงบริเวณตรงทางออกถนนดุบัตครับผมผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับแล้วก็จากช่องตัวไปถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับตอนนี
0: ้ครับ
5: ส่วนฝั่งกลับกันครับจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปทางลมเป็นแดงเนี่ยตอนนี้รถน้อยครับใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็มาต่อที่ฝั่งจากหน้าด่านบางนาครับหน้าด่านบางนามุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านบางนาเนี่ยรถค่อนข้างน้อยครับผมจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณข้างด่านสุขุมวิท62เป็นต้นไปครับต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณหน้าวัดตะพานคลองเตยครับผ่านพ้นตรงทางขึ้นถนนอาจลงไปแล้วก็ถึงจะเริ่มคลายตัวครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งจากหน้าด่านขนองครับหน้าด่านขนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือครับช่วงนี้ด่านขนองเนี่ยเริ่มมีท้ายแล้วครับประมาณสัก1กมได้ครับคุณชายครับ
0: ครับ
5: แต่ว่าพอผ่านพ้นด่านขนองขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คล่องตัวโดยตลอดครับผมส่วนฝั่งกลับกันจากท่าเรือไปออกแล้วน้องออกความสองเนี่ยลดน้อยใช้งานได้ดีครับ
0: คร
5: ับ แล้วก็มาต่อของทำเสร็จสิ้นแล้วครับสีรัตจากแก้ววัฒนาครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทขึ้นจากแก้ววัฒนามาเนี่ยเราจะคงไม่อยู่ครับจะเริ่มมามีท้ายสักเล็กน้อยตรงทางขึ้นไงบางวันครับต่อเนื่องจะถึงด่านประชื่นครับผมผ่านพ้นด่านประชื่นไปแล้วเริ่มคลายตัวครับแล้วก็จะเริ่มมามีท้ายทีก็ช่วงเหนือตลาดนักเปิดจากครับผมเสียตรงบริเวณทางขึ้นด่านย่านพหลโยธินครับผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับส่วนฝั่งกับการจากพญาไทไปแจ้งวัฒนะเนี่ยลดน้อยครับแล้วก็มาต่อที่ฝั่งของมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทช่วงนี้ขึ้นจากมอเตอร์เวย์ขึ้นจากเสนียนครินทร์มันเนี่ยรถยังคงน้อยอยู่ครับจะเริ่มมามีท้ายก็เหนือบริเวณของแสงของผมต่อเนื่องจะถึงทางลงพระรามเก้าครับผ่านตัวตรงจุดเสียดทางลงพระรามเก้าไปแล้วก็ขายตัวแล้วครับ
0: ครับ
5: ส่วนฟังกับกันไม่เป็นฐานครับรถค่อนข้างน้อยครับพญาไทไปลงมอเตอร์เวย์เนี่ยใช้งานได้ดีครับส่วนฝั่งของบางโค่เข้าต่างระดับพญาไททั้งขาเข้าขาออกช่วงนี้รถน้อยใช้งานได้ดีครับผม
0: ครับ
5: ส่วนทำเสร็จอื่นครับไม่เป็นฉลองรัฐกาญจนาประจิมวัฒยาแล้วก็อุตรวัฒยาเนี่ยโดยรวมลดน้อยใช้งานได้ดีครับเพิ่มเติมของบุรพาวิถีสักเล็กน้อยครับ
0: ครับผม
5: บุรพาวิถีช่วงฝั่งขาออกครับผมบริเวณด่านบางพีจนถึงทางลงสุวรรณภูมิเนี่ยตรงนี้มีรถสะสมประมาณ1กมได้ครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าจากชลบุรีไปบางนาเนี่ยรถค่อนข้างคล่องตัวครับไม่มีจุดชะลอตัวครับ
0: ครับ
5: ก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับหากพบรถจอดเสียครับหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเดินเข้ามาบนทางพิเศษครับสามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับคุณพัชครับ
0: ครับขอบคุณคุณพัทรพันธ์ด้วยนะครับ
5: ครับผมด้วยความดีนะครับ
0: ขอบคุณครับ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนะสำหรับน้ำมันทุกชนิดนะครับปรับเพิ่มอีก75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 และ E85 นะครับที่ราคายังคงเดิมนะฮะยกเว้นนะครับในส่วนของดีเซล B20 แก๊สโซฮอลนะครับเป็นซินแก๊สโซฮอล์ E20 แล้วก็แก๊สโซฮอล์ E85 ยังราคาเท่าเดิมนะฮะเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยยังแก๊สโซฮอล์91นี้อยู่ที่41.07 บาทนะครับโซฮอล์95นี่41.44 บาทนะครับส่วนดีเซล B7 42.94 บาทต่อลิตรนะครับก็มีผลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่สน.บางพลัดนะครับร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
6: ค ครับผม
0: ครับสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับ
6: เช้านี้ก็ถือว่ายังดีฮะท้ายแถวชะลอตัวอยู่แค่กลางสะพานลอยข้ามแยกมาพักก็อีกสักครู่ก็จะปรับเป็น3รอบก็คงเรียบร้อยไม่มีอะไรส่วนนั่นจะรันข้อก็คล่องตัวดีฮะไม่มีท้ายแถว
0: ครับโอ้ภาพรวมดีเลยเด็กๆปิดเทอมหมดแล้วหรือยังครับเนี่ยในพื้นที
6: ่ปิดหมดแล้วครับปิดหมด
0: อ๋อ
6: คร
0: ับ นะฮะก็ดีขึ้นเลยนะครับเคลียร์ง่าย
6: สภาพอากาศก็แจ่มใสดี
0: วันนี้แดดทำงานแรงเร็วนะฮะ
6: อ
0: ุบัติเหตุมีรับแจ้งมาบ้างไหมครับ
6: ไม่มีฮะเช้านี้ยังไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลย
0: นะครับได้ครับขอบพระคุณนะครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันนะฮะคุณฟังรัชดาวงสว่างไปประชานุกูลท้ายแถวเริ่มยาวแล้วนะครับท้ายอยู่ประมาณวงสว่าง 17/1 นะครับต่อเนื่องผ่านทางด้านของหน้าตลาดวงสว่างเนี่ยรถปริมาณมากนะครับลอยข้ามแยกวงสว่างไปทางประชานุกูลมีผลกระทบประชาชื่นนะครับที่จะเข้ามาทางด้านของประชานุกูลนะที่มาจากงามวงวานเนี่ยนะครับท้ายอยู่ถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับโอ้ท้ายเริ่มยาวนะเข้ามาทางด้านของประชานุกูลส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะครับด้านขาออกจากทางราชวิภาไปประชานุกูลยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังเคลื่อนตัวได้และดีด้วยนะต่อเนื่องไปสะพานพระราม7ลงจรัญนะครับก็ยังคล่องตัวนะฮะวงแหวนต้นตกนะครับสาย9เนี่ยด้านตะวันตกช่วงผ่านมาทางด้านของต่างระดับทางบางคูเวียงปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าในช่องทางหลักนะส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวนะครับราชพฤกษ์นะยังเคลื่อนตัวได้นะครับเท่าที่ดูภาพรวมก็จะมีช่วงแถวๆข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะตรงเนี้ยที่รถอาจจะเยอะหน่อยนะแต่ก็ยังไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะครับในช่องทางหลักอันนี้ก็เป็นจุดประจำนะฮะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับภาพรวมถือว่ายังดีคู่ขนานลอยฟ้าด้านขาเข้านะครับก็เรียกได้ว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับปริมาณรถจะเริ่มมากแถวๆเหนือแยกบรมนะเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลกันครับ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
8: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำนายธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการสรุปผลการเจรจาและจะทำความตกลงระหว่างไทยกับ UAE นะคะซึ่งก็จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศคาดว่าจะสามารถลงนามความตกลงภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะเปิดโอกาสทางการค้าเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ตลาด UAE แล้วก็ต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะส่วนที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะนายภาวุฒพงวิทยาพานุประธานคณะอนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิตอลไทยในคณะกรรมธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการรวบรวมข้อมูลร่วมกับกรมสรรพากรและธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้บริการและแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างประเทศของไทยพบว่าในปีงบประมาณ2568เนี่ยคนไทยและภาคธุรกิจจ่ายค่าบริการดิจิตอลให้แก่ผู้บริการต่างประเทศนะคะประมาณ 260,000 ล้านบาทเฉลี่ยวันละมากกว่า700ล้านบาทแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น300,000 ล้านบาท นะคะส่วนบริการที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุดก็คือโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศโดยจะเป็น Facebook และ TikTok รวมกว่า 115,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 44 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีบริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพลงเกมภาพยนตร์ปัญญาประดิษฐ์และระบบคลาวด์ซึ่งตลาดไทยอย่างพึ่งพาผู้ให้บริการต่างประเทศในสัดส่วนสูงนะคะข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงเห็นว่าไทยขาดดุลบริการดิจิตอลประมาณ 380,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนค่ะขณะที่รัฐจัดเก็บภาษีจากบริการได้ไม่ถึง 20,000 ล้านบาทนะคะจึงนำเสนอ5แนวทางก็คือให้กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังจัดทำรายงานเงินที่ไหลออกจากการใช้บริการดิจิตอลเป็นประจำทุกปีให้ธนาคารไทยจัดทำสถิติการชำระค่าบริการดิจิตอลข้ามพรมแดนตามประเภทต่างๆแล้วก็ให้กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงทะเบียนบริการดิจิตอลให้อยู่ในระบบเดียวกันพร้อมเสนอให้หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนและนวัตกรรมร่วมสนับสนุนแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการไทยรวมถึงขอให้หน่วยงานภาครัฐเพิ่มสัดส่วนการใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อลดการนำเข้าและรักษาเม็ดเงินไว้ภายในประเทศนะคะส่วนของกรมชลประทานนะคะนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่2ตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับนายคเนศเกตอินนายอำเภอคลองเขื่อนนะคะแล้วก็พันตำรวจเอกธัญวิทย์มณีโชติผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองเขื่อนเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการก่อสร้างคันดินบริเวณคันกั้นน้ำด้วยนะคะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาแล้วก็เสนอแนวทางในการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นสำคัญก็คือการดำเนินงานก่อสร้างคันดินประชาชนเสนอให้ยุติการจัดทำคันดินบริเวณข้างคันกั้นน้ำคลองเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่โดยรอบนะคะโดยทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตก็หยุดดำเนินการในทันทีนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการประตูระบายน้ำประชาชนเสนอให้นำอุปกรณ์ปิดกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำออกเพื่อให้น้ำล้นบานประตูแล้วก็ไหลผ่านลงสู่คลองข้างกันกั้นน้ำเพื่อระบายต่อไปยังประตูระบายน้ำท่าไข่โดยทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก็ดำเนินการทันทีเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนก็มีการเสนอให้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะรวมถึงให้มีห้องสุขาบริการตามจุดให้บริการประชาชนแล้วก็มีการจัดเรือรับส่งสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระหว่างฝั่งวัดบางกระเจ็ดกับฝั่งแม่น้ำในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนโดยอำเภอก็รับไปดำเนินการนะคะนายณัฐวุฒิผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อเสนอและข้อเรียนจากประชาชนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและหารือแนวทางดำเนินการร่วมกันนะคะโดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงสถานการณ์ระดับน้ำสภาพพื้นที่และหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านชลประทานควบคู่กับการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็รอบด้านนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะเขตปกครองโดเนสในยูเครนรายงานว่ารัสเซียยิงระเบิดร่อนโจมตีรถโดยสาร2คันในเมืองคามาตอสที่อยู่ทางตอนออกมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายบาดเจ็บ18รายและก็มีผู้เสียชีวิตอีก3รายที่หมู่บ้านบิเลนเก้ในเมืองเดียวกันนะคะนายวาดิมฟิลาชกินหัวหน้าเขตปกครองโดเนสกล่าวหารัสเซียว่าเจตนาโจมตีรถโดยสารของพลเรือนเพื่อหวังสร้างความสูญเสียมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเมืองคามาตอสและสโลวิยานที่อยู่ใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่รัสเสียต้องการจะยึดครองค่ะซึ่งประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ ซีเลนสกี้ของยูเครนก็โพสต์บนเทเลกราม นะคะบอกว่ารัสเซียกำลังพยายามทำลายล้างภูมิภาคดอนบาสและโลกจำเป็นต้องตอบโต้เรื่องนี้อย่างรุนแรงนะคะส่วนราคาน้ำมันขยับขึ้นค่ะเพราะว่ามีความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านแล้วยังมีพายุเฮอริเคนนะที่ซัดเข้าหาชายฝั่งอ่าวสหรัฐด้วยนะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียต หรือไรซ์สวิตครูดงวดสำหรับเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 3.21 ดอลลาร์ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบนเทเลเหนือลอนดอนงวดสำหรับเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 4.08 ดอลลาร์ปิดที่104.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานนะฮะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 51.77 จุดหรือร้อยละ 0.10 ปิดที่ 51,231.64 จุด S&P ลดลง 36.41 จุดหรือร้อยละ 0.47 ปิดที่ 7,765.36 จุด Nasdaq ลดลง 345.35 จุดหรือร้อยละ 1,231.64 จุด S&Pลดลง 36.41 จุดหรือได้ละ 0.47 ปิดที่ 7,765.36 จุด Nasdaq ลด

0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้คือเมืองไทยวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณณรชา
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ขอบคุณคุณอนัชชาสิมตระกูลด้วยนะครับนะเพิ่มเติมกันในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีผู้ใช้เส้นทางแจ้งข้อมูลนะครับบอกว่าถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าสาย2ช่องทางคู่ขนานนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับช่องทางด่วนเนี่ยจะมีปริมาณรถเยอะเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงแยกตัดกับพุทธมณฑลสาย2เห็นโมรถติดผิดปกติไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีเหตุอะไรหรือเปล่าด้านขาเข้านะครับก็ท่านไหนที่พอทราบสาเหตุอาจจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับยังไงเพิ่มเติมได้นะฮะทางด้านของบรมราชชนนีนะครับในฝั่งขาเข้านะฮะช่วงตัดกับสาย2รถจะเยอะนะครับส่วนทางพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาหลวงก่อนนะครับรายงานสภาพการจราจรนะจุดที่ตัวต่างๆที่มีน้ำท่วมเนี่ยนะคุณผู้ฟังอ่ะถนนพหลโยธินนะครับจุดกลับรถใต้สะพานแก้วทั้งสองฝั่งมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยแต่สามารถผ่านได้นะครับรถสามารถผ่านได้รังสิตปทุมธานีไม่มีน้ำท่วมขังนะครับในพื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ถนนรังสิตนครนายกนะก็จะมีจุดกลับรถใต้สะพานนะครับอย่างบริเวณใต้สะพานคลอง1เนี่ยรถไม่สามารถผ่านได้นะครับยังไม่สามารถผ่านได้ช่วงใต้สะพานคลอง2ฝั่งตลาดพระรูปรถสามารถผ่านได้นะครับมีปริมาณน้ำอยู่ส่วนอีกจุดนึงที่ผ่านไม่ได้ก็คือใต้สะพานคลอง3เอาเป็นว่าใต้สะพานคลอง1กับใต้สะพานคลอง3ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านของใต้สะพานคลอง1เนี่ยรถไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดส่วนใต้สะพานคลอง3เนี่ยไม่แนะนำสำหรับรถเล็กนะครับรถใหญ่รถยกสูงนี่อาจจะพอได้นะครับถนนเลียบคลองรังสิตมีน้ำท่วมขังบางจุดหน้าสะพานแดงนะสะพานฟ้าลุมพินีทาวชิปนะครับหน้าในส่วนของบริเวณช่วงหน้าโชติอัดปั๊มปตท.ตรงนี้นะฮะแต่รถยังสามารถผ่านได้นะครับส่วนใต้สะพานชมฟ้าเนี่ยรถไม่สามารถผ่านได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมให้ขอไปในพื้นที่ของสน.หัวหมากนะครับกับทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในขาวรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
4: สวัสดีครับคุณพันและสมาชิกเจ้าสารวัตรที่รักทุกท่านครับ
1: เช้าวันนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
4: รถก็นั่งน้อยนะครับคุณพัน
1: ครับ
4: นะครับรถยังมีปริมาณเบาบางอยู่นะครับช่วงนี
1: ้ครับ
4: นะครับจากบ้านม้าดิโนสนลังสาลีมุ่งหน้าสู่แยกรามคำแหงเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
4: ในส่วนของรามเก้าเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
4: ไม่มีท้ายเนี่ยสะสมนะครับยกระดับรามคำแหงเช่นเดียวกันที่มีแยกรามคำแหงมุ่งหน้าคลองตันขวาพระรามเก้ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับทุกถนนในเขตท้องที่นะครับ
1: ครับเนี่ยเป็นวัน
4: ไม่มีบาดเหตุไม่มีอะไรนะครับเป็นวันสบายสบายครับยังงงๆอยู่ครับสองวันแล้วค่อนข้างจะเบาบาง
1: เหมือนวันหยุดยังไงก็ไม่ทราบเนาะนะฮะ
4: ใช่ครับเหมือนวันหยุดติดต่อกันหลายวันนะครับคุณพัด
1: เออนะครับได้
4: ครับแต่จะหนักก็นี่แหละครับคุณพัดก็จะมีงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตอีกนะครับผม
1: ครับ
4: วันที่11-13ตุลาคมนะครับ
1: ครับ
4: ที่ราชมังคลากีฬาสถานจะมีคอนเสิร์ตThe week after Dindong Blue นะครับตั้งแต่วันที่11 12 13 3วันเลยนะครับที่ราชมังคลา
1: ครับ
4: ต่อวันต่อรอบจะมีผู้ชมไม่ต่ำกว่า 25,000 คนนะครับ
1: ครับ
4: กับผมพี่ผมก็น่าจะเริ่มงานตั้งแต่บ่าย 2:00 น.
1: อ๋อ
4: นะครับ
1: ประ
4: ตูเปิดเวลา 17:00
1: ครับ
4: เริ่มเจอ 19:50 นะครับสิ้นสุด 22:50 น.ทั้ง3วันเลยนะครับคุณพัด
1: ครับ
4: นะครับ3วันนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางรามคำแหง
1: ครับ
4: ทั้งหน้ารามทั้งหลังรามนะครับก็ค่อนข้างว่า

0: จะมีประชากรแฝงมาก็น่าจะค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับ
0: เพราะ3วันในวันนั้นทั้งมีทั้งตลาดนัดมีทั้งคอนเสิร์ตนะครับรวมๆแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 30,000 นะครับโดยรอบ
1: ครับ
0: นะครับผมครับ
1: อย่างพื้นที่จอดรถนี่รองรับยังไงอะไรยังไงบ้าง
0: ที่จอดรถในราชมังคลาไม่มีที่จอดรถรองรับเลยนะคร
1: ับ ครับ
0: ถ้าท่านใดจะมาชมคอนเสิร์ตมาอะไรควรจะใช้สาธารณะจะสะดวกที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าถนนหัวมาถนนหลังรามถ้าจอดปุ๊บปัญหาการจราจรจะเกิดนะครับแล้วก็โดยในส่วนนี้ก็มีตามห้างร้านทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นสำหรับสินค้าก็อาจจะมีที่จอด
1: คร
0: ับ แต่อาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าผู้คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคุณทัศน์ครับ
1: ครับก็เริ่มตั้งแต่อาทิตย์นี้เลยนะครับอาทิตย์จันทร์อังคาร
0: ครับใช่ครับผมอาทิตย์จันทร์อังคารครับทั้ง3วันเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่ด้วยกันยาวๆครับทั้ง3วัน
1: ครับผม
0: ก็เสาร์อาทิตย์นี้ผมเข้าเวรทั้งวันและต่อเนื่องวันจันทร์อีกนะครับ
1: ครับเดี๋ยวได้ตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงวันจัดคอนเสิร์ตนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับรองสารวัตรสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร ค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
6: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชย์ไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
8: ์เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณ ง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
10: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
12: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: คุณฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับฟังทางนี้เลยครับคุณฟังธนาคารออมสินนะครับชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะครับกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระสิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับนะไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีนะครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินนะครับผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนครับอีกทั้งสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นด้วยครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะครับลงทะเบียนรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31ตุลาคม2569นี้ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับนะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับหรือทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางในเช้าวันนี้ภาพรวมแหมถือว่าวันนี้ดีมากนะคุณผู้ฟังเป็นวันศุกร์ที่ก็เรียกได้ว่าหลายเส้นทางหลายพื้นที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าบางจุดก็จะเริ่มมีรถเข้ามาเพิ่มเติมนะครับดูการจราจรทางด้านของเพชรบุรีขาเข้าสะพานข้ามแยกคลองตันมาทางเอกมัยเหนือทองหล่อนะฮะก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเข้าแยกพร้อมพงษ์ท้ายยังไม่ยาวนะครับยังถือว่าเคลื่อนตัวได้จากทองหล่อไปพร้อมพงษ์ไปเพชรอุทัยอโศกเพชรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านของพื้นที่สภ.บางกลวยนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกับทางร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ชัยราชนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางกลวยสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผมผู้กองในรถครับผม
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับผู้กองในพื้นที่ครับการจราจร
1: ช่วงนี้อยู่ระหว่างปิดเทอมการจราจรในพื้นที
0: ่
1: นครอินทราชพฤกษ์เคลื่อนตัวได้ดี
0: ครับ
1: เส้นทางอยู่ครับช่วงนี้ครับ
0: ครับ
1: การอยู่ระหว่างปิดเทอมครับ
0: ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีครับไม่มีช้านี่ดีครับสภาพอากาศดีไม่มีฝนตกอากาศแจ่มใสดีครับ
0: ครับสายๆจะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นไหมครับแนวโน้ม
1: ครับผมจะมีช่วงสายจะมีราชพฤกษ์ขาเข้าจะมีรถปริมาณมากขึ้นหน่อยครับผมช่วงสายไปแล้วครับ
0: มีรับแจ้งอุบัติเหตุรถเสียอะไรมาบ้างไหมครับในพื้นที่เช้าวันนี
1: ้ช่วงเช้าวันนี้ยังไม่มีเลยครับ
0: ยัง
1: ปกติ ครับจะมาได้รับแจ้งว่าเหตุรถ40รถ18ครับผม
0: ครับอากาศก็สดใสใช่ไหมครับแสงแดด
1: อากาศดีครับผมแดดจ้าดีครับเช้าดีครับไม่มีเมฆฝนครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับผู้กอง
1: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เช้าวันนี้นะครับท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะครับไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพอุณหภูมิตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น28องศานะครับความชื้นสัมผัส 84% นะฮะแต่กลุ่มฝนได้เห็นมีทางเพชรบุรีนะครับเป็นฝนที่เคลื่อนตัวมาจากทางอ่าวไทยขึ้นฝั่งทางแถวชะอำตรงนั้นน่ะนะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางแต่ก็น่าจะสลายได้นะครับเท่าที่ระโนมจุดอื่นๆก็ยังเรียกได้ว่าท้องฟ้าโปร่งนะครับคุณผู้ฟังทางกรมชลประทานอัปเดตสถานการณ์น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อช่วง 6:00 น.นะครับที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ย1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะครับ ส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนบวกอยู่ 15.99 เมตรนะครับแนวโน้มลดลงเช่นกันคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับพี่หัวโต
3: สวัสดีครับคุณพัดครับ
0: ครับผม
3: ก็อ่านมาจากในเว็บของพระบรมเจดีย์นะก
0: ็
3: ใช่ได้นะครับคือเด็กเรียนหยุดนะก็คือปิดเทอมก
0: ็
3: เลยลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่
3: นะครับก็พยาบาลก็ใช้ได้นะครับเรื่องฝาเข้าไปหน้าฝาก็ไม่เป็นปัญหาตรงไปยี่สิบห้ามกราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเลี้ยวซ้ายก็ช้านิดนึงถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวสายเข้าตรวจสารบกเพราะว่าตรงนั้นเราจะข้ามทางรถไฟนะแต
0: ่
3: มีเจ้าที่อำนวยความสะดวกของทางรถไฟด้วยก็ดีนิดหนึ่งจะข้ามทางรถไฟไปแล้วใช้ได้นะครับต่อเนื่องไปทางกรมปศุสัตว์ด้านทิศทางขาเข้ามาทางหน้าพระก็จะติดทางรถไฟต่อแล้วก็เข้ามาทางหน้าพระก็ยังใช้ได้อยู่ไม่เป็นปัญหานะครับก็ผมออกมาถึงถนน375แล้วเข้าไปเยอะนิดนึงนะครับ375ไปจากลมตูมหรือลมจัดเตรียมไปที่เป็นคอนเทเวเข้าไปทางทหารบกก็แต่หนาแน่นหน่อยแต่ก็พอจะได้ยังไม่แน่นมากมายนักนะครับขาออกดีนะครับแดดอ่อน
0: ๆแดดก็ไม่แรงเท่าไหร่
3: จะมี PM 2.5 ป่าปนด้วย
0: อ๋อฝุ่นนะ
3: ก็คือมีฝุ่นปนพอฝนไม่ตกหลายวันก็อ่ะเริ่มจะมีฝุ่นใช่เ
0: จ็บ
3: คือเห็นตำต้นไม้หรือว่าตำอะไรต่ออะไรนะก็จะมีก็รักษาสุขภาพ
0: ไม่ใช่หมอกใช่ไหมพี่หัวโต
3: ไม่ใช่หมอกไม่มีน้ำนะถ้าหมอกมันจะมีน้ำ
0: ใช่
3: จะมีน้ำค้างคล้ายๆเขาเรียกประสาทประสาทผลิตน้ำค้างแต่ดูๆแล้วน่าจะเป็นพุ่นนะครับไอ้ที่รู้เพราะว่าเราจอดรถไปนอกบ้านเนี่ยผมไม่ได้รถมีหลายคันไม่ได้เอาเข้าบ้านอย่างเงี้ย
0: ค
3: ันที่ผมขับนี่จะจอดไปนอกบ้านถ้าเป็นหมอกมันจะมีน้ำบนหลังคากับกระจกเราตอนเช้าอ่ะนะที่นี่แสดงว่าต้องเป็นพุ่นแน
0: ่
3: รุ่นที่สองวันคุณพัดสองถึงสามวัน
0: ใช่
3: ถ้าไม่ตกก็ร้อน
0: มีแค่นั้นแหละ
3: เรากลัวสองสามวันนี่แหละครับแล้วก็จะทิ้งท้ายแล้วไงผมก็จะลงไปใต้ละจะลงทะเลไปละก็จะร้องกันวุ่นวายหมดอ่ะ
0: ครับผม
3: เรียกฝนต่างฟ้านะครับทีนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงผมไม่ได้ดูคอมพิวเตอร์นะดูพวกมดพวกอะไรวิ่งกันเต้นร่านสงสัยมันจะส่งท้ายเยอะนะแล้ว2วันจะบอกว่ามันเยอะขนาดไหน
0: เดี๋ยวต้องติดตามโมเมนต์เลย
3: ว่าเราดูตามธรรมชาตินะ
0: เรา
3: บอกว่าคุณเป็นตัวบอกตกเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นท
0: ี
3: นี้มันมีให้เห็นอะพวกนี้เขาจะมีบอกว่าฝนจะตกหรือไม่ตกอย่างไรก็แล้วจะมาเฉลยฟังว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรพูดเล่นๆนะสองสามวันรู้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อที่อุบัติเหตุกันหน่อยกับทางคุณนิติวัฒน์นะฮะสวัสดีครับคุณนิติวัฒน์
4: สวัสดีครับผม
0: ครับอุบัติเหตุตรงไหน
4: ครับผมอุโมงค์ดินแดงครับผมมาจากนุสสวดีครับที่ลงโมงครับผม
0: ครับเป็นเหตุยังไงครับตรงนี
4: ้ครับผมพอดีน่าจะมอเตอร์ไซค์สองคันเกี่ยวกันนะครับผมพอดีผมมองกระจกข้างแล้วเห็นตอนเขากำลังล้มครับผม
0: อ๋อครับอยู่ช่องทางไหน
4: ครับผม
0: ขวางช่องทางไหน
4: ก็ทางซ้ายครับของอุโมง
0: ค์อ๋อครับรถเยอะไหมครับรถเริ่มติดหรือเปล่าฮะ
4: ตอนที่ผมมายังไม่ค่อยติดนะครับเพราะช่วงเกิดเหตุพอดีแต่หลังจากนี้ผมไม่แน่ใจฮะเพราะรถก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
0: หรอไม่แน่ใจมีคนเจ็บหรือเปล่าคนนี้ที่วัด
4: เห็นมีผู้หญิงนั่งชิดขอบทางซ้ายคนหนึ่งแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็น่าจะเป็นน้องเรเดอร์ที่น่าจะคู่กรณีกันครับ
0: นั่ง
4: อยู่บนพื้นถนนผมก็เลยแจ้งมูลนิธิคอยถึงไปเมื่อสักครู่นี้
0: ครับ
4: ครับผม
0: ได้ครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะเพราะว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ใครลงอุโมงค์ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับตรงนี
4: ้ครับผม
0: ได้ครับเลยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับไปทางพระรามเก้าเป็นยังไงบ้าง
4: ปกติครับผมยังคล่องตัวอยู่ครับ
0: ไม่มีปัญหาเลยนะครับเช้าวันนี้ได้ครับ
4: คร
0: ับ ขอบคุณมากเลยครับคุณนิติวัฒน์เดินทางปลอดภัยครับ
4: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับในอุโมงค์นะครับดินแดงนะคุณผู้ฟังมีจักรยานยนต์2คันนะครับชนกันอยู่ใครที่มาจากอนุสาวรีย์นะครับมาจากแยกดินแดงลงอุโมงค์ยังไงลดความเร็วก่อนนะครับนะประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับการจราจรยังไม่ติดนะครับลงอุโมงค์ยังเคลื่อนตัวได้นะก็ให้ลดความเร็วกันหน่อยนะครับช่วงนี้7:00 น.กับ50 6 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: 갈아태 차...
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานขอ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงการเตรียมรับมือกับฝนที่คาดว่าจะตกหนักระหว่าง9ถึง11ตุลาคมนี้และอีกหลากหลายประเด็นที่ให้ติดตามนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรายังท่วมหนักขณะที่ล่าสุดมหาดไทยมีคำสั่งย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีมีผลวันนี้จากกรณีปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดแม้ว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำแต่บริเวณชุมชนท้ายน้ำยังได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งท่วมในพื้นที่วันที่9ถึงวันที่11ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากสทช.ประสานหน่วยงานเร่งระบายน้ำคลี่คลายอุทกภัยภาคกลางภาคตะวันออกและเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องตามฤดูกาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเวลา 14:00 น.อธิบดีกรมสาธารณนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงเรื่องการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้า 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานปปส.สำนักงานปปง.และกรมศุลกากรร่วมกันแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินโดยจะมีการแถลงที่กระทรวงยุติธรรมเทศกาลกินเจปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9วันแต่ในวันนี้เริ่มล้างท้องเพื่อให้ร่างกายและระบบย่อยอาหารปรับตัวในการลดเนื้อสัตว์ก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างไรก็ตามเทศกาลกินเจเยาวราชเริ่มแล้ววันนี้ถึง18ตุลาคมตลอดเส้นถนนเยาวราชยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้มันเจ็บปะเปล่าแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับใหญ่
1: ก
0: ้
1: อยเตอร์คุณจะได
0: ้วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ของเต็มเย็นสิบแล้วกับพี่เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร
1: ่เอาสมไม่มีวันบังค่ากรรมยาเรามีที่ผ่าตัดแน่ๆ
2: ช
1: ื่อ
2: หน
1: ู
3: เมร
2: ีแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้า
4: สกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขึ้นมาพูดเด็ดนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้าที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับรักษา
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา11นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีนะครับสำหรับคนใช้ Easy Pass การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเขาปรับลดวงเงินการเติมเงิน Easy Pass ขั้นต่ำนะครับเริ่มต้น100บาทครับนะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับกระทรวงคมนาคมเดินหน้าพัฒนาการให้บริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับและตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการ Easy Pass นะครับพิเศษเลยนะครับสำหรับท่านที่เลือกเติมเงินสำรองผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านสามารถเติมเงินขั้นต่ำจากเดิม300บาทนะเหลือขั้นต่ำคือเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับผู้ใช้บริการที่ผูกบัญชีเติมเงินอัตโนมัติ Easy Pass Auto Top Up สามารถเติมเงินขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง100บาทผ่านแอป Exact Portal ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณฟังครับการปรับลดวงเงินเติมเงินขั้นต่ำดังกล่าวเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการช่วยเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเติมเงินด้วย Easy Pass นะครับพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการนะครับสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับการทำพิเศษแห่งประเทศไทยยังเพิ่มความคุ้มค่าให้กับทุกการเดินทางผ่าน Exact Reward บนแอปพลิเคชัน Exact Portal โดยผู้ใช้ Easy Pass สามารถเชื่อมต่อบัญชี Easy Pass เข้ากับแอปพลิเคชันนะครับเพื่อสะสมคะแนนจากการใช้บริการทางพิเศษโดยทุกยอดชำระค่าผ่านทาง5บาทก็จะได้รับ1 Exact Point และสามารถนำคะแนนสะสมนะครับไปแลกรับสิทธิประโยชน์และของรางวัลตามรายการที่กำหนดได้ครับผู้ใช้บริการที่ต้องการเติมเงิน Easy Pass และใช้บริการต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal โปรดอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบ Android นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือผ่านทาง Facebook การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมีข้อมูลแจ้งเข้ามานะครับจากทางด้านของคุณสาธิตรังสิตนครนายกขาเข้าคลอง2มุ่งหน้าแยกตัดกับถนนพหลโยธินการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวช้าแต่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะส่วนรังสิตนครนายกผ่านแยกมศวองคลักษณ์นะครับกิโลเมตรที่41บวก800ถามว่ายังมีน้ำท่วมหรือเปล่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงนะครับเหลือ 15-20 เซนก็ยังไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านนะครับเจ้าหน้าที่นะเขาเปิดทางเบี่ยงให้เข้าเรียบคลองนะครับผ่านโรงพยาบาลมศวองคลักษณ์นะฮะทางเบี่ยงเนี่ยก็ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับขอไปในพื้นที่สน.คันนายาวกันกับทางพันตำรวจโทเด่นกำงานนะครับสารวัตรจราจรสน.คันนายาวสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมอยู่บ้างไหมครับ
2: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับน้ำแห้งสนิทหมดแล้วรถวิ่งได้ตามปกติแล้วครับผม
1: การจราจร
2: จอนช่วงนี
1: ้ครับ
2: เจอมานะก็รถน้อยคล่องตัวครับ
1: ครับ
2: รถวอร์18วอร์40ครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นปกติครับสำหรับวันศุกร์นี้ก็ลมหนาวเริ่มมา
1: ครับดูแบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเด็กๆก็ปิดเทอมหมดแล้วเนาะในพื้นที่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถูกต้องครับครับอุบัติเหตุรถเสียมีแจ้งมาบ้างไหมครับสาวัตร
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยนะขอบคุณมากนะครับสาวัตร
2: ครับผมครับผมผมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: น้ำแห้งหมดแล้วนะครับในพื้นที่ของสน.คันนายาวการจราจรก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับภาพรวมดีมากๆนะเช้าวันนี้นะครับขอบคุณพันตำรวจโทเด่นกำงาสารวัตรจราจรสน.คันนายาวด้วยนะครับงามวงวานแยกแครายนะครับไปพงเพชรนะครับต่อเนื่องบางเขน คือจะมีติดช่วงขึ้นสะพานนะคุณผู้ฟังก็รถก็เปียกแย่งกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแคไลน์ด้วยแล้วก็สะพานข้ามแยกบางเขนด้วยนะครับก็จะมีรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับณเวลานี้ในด้านฝั่งขาเข้านะครับส่วนฝั่งขาออกนะก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะคือขาเข้าจะมีแค่ช่วงข้ามสะพานนะครับนิดหน่อยนะตรงบางเขนนี่ก็เหยียดแย่งกันนิดหน่อยนะครับแครายต่อเนื่องมาทางด้านของใต้ทางด่วนปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนข้ามคลองประปาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแจ้งวัฒนะตอนนี้ก็รถเพิ่มขึ้นแล้วนะครับนะตั้งแต่เลี่ยงเมืองมาทางจุดกลับรถหน้าห้างนะครับใต้ทางด่วนแจ้งนะครับมาทางเลียบคลองประปารถมากเคลื่อนตัวช้ากับการขาออกไม่มีปัญหารามินทรานะครับช่วงกม.4ต่อเนื่องมาทางด้านของวงเวียนบางเขนข้ามวงเวียนบางเขนรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีสะสมช่วงบริเวณกม.4นะครับส่วนด้านกลับกันขาออกไม่มีปัญหานะครับแล้วก็นิดนึงนะช่วงงามวงวานแยกแคลายต่อเนื่องแยกพงเพชรเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกก็คือรถจะเยอะเพราะว่าเบียดแย่งขึ้นสะพานกันแล้วก็มีติดเบี่ยงซ้ายออกวิภาวดีนะครับมีติดสะสมถนนรัตนาธิเบศด้วยนะครับรัตนาธิเบศเนี่ยขาเข้านะครับท้ายอยู่ประมาณใต้ BTS บางกระสอก็เริ่มยาวขึ้นนะฮะแต่ก็จะมีติดช่วงนี่แหละข้ามแยกแคลายนะครับคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับผ่านโรงแรมการริชมอนด์ปริมาณรถจะเยอะหน่อยแต่ก็จะมาเบียดช่วงออกช่องทางหลักที่จะขึ้นแคลายนะครับติวานนท์ครับด้านฝั่งขาออกแถวๆกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเหมือนจะมีเหตุนะครับปกติด้านนี้จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะตรงนี้มีท้ายสะสมก็อยู่แถวๆติวานนท์ซอย14นะฮะท่านใดอยู่บนพื้นที่เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับแถวๆซอยติวานนท์ซอย4เหมือนมีรถชะลอตัวนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีท้ายสะสมมีท้ายเริ่มสะสมอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะสัก1กิโลได้นะครับด้านที่มาจากทางแยกแครายมาทางแยกติวานนท์เนี่ยมีรถชะลอตัวอยู่อาจจะมีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจยังไงท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับส่วนการจราจรนะครับบริเวณถนนพระราม2คุณผู้ฟังพบว่ามีน้ำขังนะครับกิโลเมตรที่45+400รถยังสัญจรได้นะครับ2ช่องทางอัปเดตเมื่อช่วง 7:30 นนะครับถนนพระราม2ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับขาเข้านะปริมาณรถปานกลางการจราจรคล่องตัวนะครับขาออกปริมาณรถน้อยนะครับคล่องตัวสภาพถนนไม่มีการซ่อมแซมผิวถนนในพื้นที่นะครับก็เห็นบอกว่าไม่มีการซ่อมแซมผิวถนนในพื้นที่ตรวจสอบสภาพอากาศปลอดโปร่งไม่มีเมฆไม่มีฝนตกในพื้นที่นะครับบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยกิโลเมตรที่45+200นะครับถนนพระราม2แต่รถก็ยังสัญจรได้2ช่องทางนะครับเนี่ยฮะที่เราขึ้นภาพให้ดูกิโลเมตรที่45+200นะครับเลนซ้ายนะฮะเลนซ้ายเลนกลางเนี่ยเลนขวาวิ่งได้นะครับระดับน้ำก็ลดลงนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็อัปเดตล่าสุดเลยนะครับนะทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งกลับกันเท่าที่ดูเนี่ยคล่องตัวนะครับรถน้อยเดินทางได้คล่องตัวเลย
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่เทศบาลนครอ้อมน้อยนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ไฟดับสนิทแล้วนะครับรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความเสียหาย บริเวณภายในโกดังเพราะว่าเท่าที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็คือมีความเสียหายเยอะนะครับภายในโกดังนะก็เป็นโกดังที่เก็บผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารว่างเกี่ยวกับเครื่องดื่มนั่นแหละนะครับก็เสียหาย1โกดังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เดี๋ยวตรวจสอบหาสาเหตุรวมไปถึงประเมินความเสียหายนะครับเพลิงดับไปแล้วนะครับควบคุมเพลิงได้หมดนะส่วนสน.มินบุรีนะครับก็มาอำนวยการจราจรบริเวณแยกพาณิชย์นะวงสุวินทวงศ์ด้านขาเข้าปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวยังเคลื่อนตัวได้ตลอดผิวถนนมีน้ำเล็กน้อยนะครับในช่องทางด้านซ้ายหน้าตู้บริเวณแยกพาณิชย์ก็บอกว่าระดับน้ำเสมอฟุตบาทก็มีเจ้าหน้าที่เขานำเอาป้ายนะครับมาตั้งไว้แจ้งเตือนว่าข้างหน้ามีน้ำท่วมนะแต่ก็มีการดำเนินความสะดวกของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.มีนบุรีนะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับยังไงใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีเห็นมีเจ้าหน้าที่เขายืนโบกรถอยู่นะครับช่องทางด้านซ้ายนะครับรถที่จะวิ่งช่องทางด้านซ้ายรถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ก็ระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนี่คือพื้นที่ของสน.มีนบุรีส่วนถนนเจ้าคุณทหารมุ่งหน้าร่มเกล้านะครับวิ่งได้แล้วนะครับมีน้ำท่วมขังแต่การจราจรใช้การได้นะครับเลนขวาเนี่ยระดับน้ำก็นิดหน่อยนะเล็กน้อยแต่ว่าเลนซ้ายยังมีท่วมอยู่ส่วนใหญ่รถเล็กเท่าที่เห็นในภาพรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์ก็จะวิ่งชิดช่องทางขวาถนนเจ้าคุณทหารมุ่งหน้าร่มเกล้านะครับนะรถสัญจรได้แล้วนะครับแต่ยังมีน้ำท่วมขังก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วก็บริเวณอันนี้ของทางด้านของพื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬาผมเข้าไปดูภาพใน X นะครับแอสไซเจสร้อยโอ้ใต้สะพานแก้วนะฮะจุดกลับรถฝั่งตลาดรังสิตยังมีน้ำท่วมพอสมควรนะเห็นรถเล็กเนี่ยวิ่งฝ่าน้ำก็ผมว่าน่าจะประมาณแล้วเกือบครึ่งล้อได้นะครับเนี่ยรถเล็กอาจจะยังต้องพิจารณานะครับจุดกลับรถใต้สะพานแก้วฝั่งตลาดรังสิตก่อนถึงจุดกลับรถนะครับระดับน้ำยังท่วมอยู่พอสมควรนะใครที่เป็นรถเล็กก็ต้องประเมินนิดนึงนะถ้าไม่แน่ใจผู้ฟังลองเข้าไปดูภาพใน X ของ JS100 Radio ก็ได้นะครับคือก่อนจะถึงจุดกลับรถนะครับน้ำยังท่วมทุกช่องทางจุดกลับรถใต้สะพานแก้วนะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงสน.มีนบุรีนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวาถนนสุวินทวงศ์เนี่ยนะยังมีปริมาณน้ำสูงประมาณ30เซนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ย้ำนะครับบริเวณจุดกลับรถใต้บอกว่าบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวาถนนสุวินทวงศ์เนี่ยนะยังมีปริมาณน้ำสูงประมาณ30เซนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ย้ำนะครับบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวานะปริมาณน้ำยังท่วมสูงประมาณ30เซนนะครับตรงนี้รถยังไม่สามารถผ่านได้นะครับส่วนบริเวณสุวินทวงศ์ด้านขาเข้าช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกมินบุรีมีน้ำท่วมขังนะครับระดับก็อยู่ต่ำกว่าฟุตบาทในช่องทางด้านซ้ายรถสามารถวิ่งได้ทุกช่องทางนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพตรงจุดกับรถใต้สะพานแก้วนิดนึงเนี่ยอยากให้ได้เห็นภาพนะฮะสำหรับรถเล็กเนี่ยเพราะว่ารถคันที่อยู่ในคลิปเนี่ยรถเขาก็เล็กเหมือนกันนะก็ลุยน้ำก่อนจะถึงจุดกลับรถนะครับระดับน้ำก็ยังสูงอยู่พื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬานะครับยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยเดี๋ยวขอไปในพื้นที่สน.มักกะสันร้อยตำรวจตรีสำรวยสุโพนะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ในพื้นที่ตอนนี้ทุกทางร่องทางเนี่ยก็ยังว่าสีได้ดีนะครับยังเว้นเข้ากลางซอยตรงนี้จะเริ่มหนาแน่นนะครับ
1: อ๋อเข้ากลางซอยเน
3: า
1: ะ
3: ครับครับไม่มีเหตุ18-40ต่อครั้งครับผม
1: อ๋อครับ
3: มีที่เดียวคือได้เวลาที่เขา8โมงครึ่งเขาจะเก็บกลวยเพื่อปรับเป็นรีเวิร์สคืนช่องทางให้ขาออกให้แก่อโศกเขตอโศก คนสี่ครับ
1: อืมครับ
3: อืมครับผม
1: ก็ภาพรวม
3: ดีครับพี่ดีครับผม
1: อืมเด็กเด็กปิดเทอมนี่ดีขึ้นเลยนะครับรองสาวัตรเนาะ
3: ครับครับผมดีดีมากมากเลยครับทุกครั้งร่วมทางแยกครับผม
1: สายสายน่าจะมีรถเข้ามาเติมอีกไหมครับ
3: ก็คงไม่เท่าไหร่นะครับพี่เพราะว่ามันยังว่าปริมาณรถยังน้อยครับเพราะว่าปิดเทอม
1: ครับได้ครับขอบคุณมากครับรองสาวัตร
3: ครับครับผมครับว่าขอบคุณดีครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ขอบคุณร้อยตำรวจตรีสำรวยสุโพครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันในพื้นที่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถก็ยังบริหารจัดการได้นะครับนะแยกทางด้านของข้ามทางรถไฟมักกะสันมาทางท้ายซอยรถอาจจะเริ่มตึงๆแต่ว่าก็เป็นไปตามจังหวะนะครับรอบสัญญาณไฟนะก็ค่อยๆเพิ่มเติมกันนะครับคุณฟังถามมาได้นะครับว่าจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมหรือเปล่านะครับอย่างร่มเกล้าเองเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะแห้งแล้วนะถนนนะแต่ว่าอาจจะมีในซอยต่างๆอย่างเช่นหมู่บ้านร่มเก้าวิลล่าซอยร่มเก้า22น้ำยังไม่แห้งเลยนะครับนี่บอกว่าหน้าหมู่บ้านนี่ยังท่วมสูงเกินเข่าอยู่เลยบางคนต้องลุยน้ำเน่าออกไปทำงานนะครับก็ลำบากนะระดับน้ำยิ่งสูงเลยน้ำดำด้วยนะฮะก็เห็นใจเหมือนกันเนาะแหมก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือถนนเนี่ยอาจจะแห้งแล้วแต่ว่าในซอยมันอยู่ต่ำแล้วก็ยังระบายออกไม่ได้นะก็เอาใจช่วยนะครับให้กำลังใจทุกท่านเลยนะเดี๋ยวดูนิดนึงเนาะการจราจรนะครับดูทางด้านของฝั่งเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าช่วงแยก62รถเริ่มมากนะครับเริ่มเห็นท้ายสะ

0: สมก่อนถึงซอยวชิรธรรมนะครับก็เคลื่อนตัวช้านะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับติดนะถ้าเลย62ไปอ่อนนุชเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงแยกอ่อนนุชรถก็เริ่มเยอะนะครับในซอยอ่อนนุชที่จะออกมาทางด้านของแยกสุขุมวิทนะครับก็มีสะสมอยู่ในซอยนะครับท้ายก็ประมาณซอย24นะเคลื่อนตัวช้าช่วงเข้าแยกนะครับแล้วก็ทางด้านของปรีดีพนมยงค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจากคลองตันเข้ามาเนี่ยยังไม่มีปัญหาสามแยกปรีดีพนมยงค์ท้ายสะสมตามสัญญาณไฟพระราม4กล้วยน้ำไทยนะครับออกสามแยกพระโขนงก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ถ้าดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้ายังไม่มีปัญหาเลยนะครับสาทรเหนือวันนี้ดีครับคุณผู้ฟังเอ้าแต่ว่าถนนกรุงทนนะครับที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถเริ่มมากแล้วนะครับเริ่มมีท้ายสะสมนะฮะเกือบจะถึงทางด้านของแยกตากสินเหมือนกันนะปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแต่อันนี้ก็ได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟลงสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้นะครับแยกนรินทรแยกวิทยุก็ยังไม่มีท้ายยาวเท่าไหร่นะสาทรใต้ก็ยังเคลื่อนตัวดีเดี๋ยวไปในพื้นที่ทองหล่อกันบ้างครับกับทางด้านของพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหลาสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ในพื้นที่สน.ทองหล่อตอนนี้จากอโศกเพชรมุ่งหน้าเข้ากลางซอยการจราจรเคลื่อนตัวดีนะครับรอบๆแยกอโศกโดยรอบจะเคลื่อนตัวดีทุกด้านครับผมแล้วก็เกษมราชพระราม4ขาเข้าขาออกมุ่งหน้ากรมศุลก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับไปทางด้านแยกเอกมัยสุวิทย์ขาเข้าขาออกมุ่งหน้าพระราม92ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผม
0: คร
1: ับ ทางลัดก็ดีครับพร้อมทางลัดที่จะออกพร้อมพงเคลื่อนตัวดีครับคราวนี้ไม่มีปัญหาการจราจรครับผม
0: ครับอุบัติเหตุรถเสียมีแจ้งเข้ามาบ้างไหมครับตั้งแต่เช้า
1: ไม่มีปัญหาวอ40หรือรถจอดเสียตกค้าง
0: ครับ
1: ฝากนิดนึงครับอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมนะครับประชุมผู้นำธนาคารหรือเขาเรียกสั้นๆว่าเปิดแบงค์อะไรนะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจะมีการปิดถนนเป็นบางวันรู้สึกคร่าวๆจะเป็นวันที่16ตรงช่วงหน้าแยกอโศกมุ่งหน้าทางด้านหน้าศูนย์ประชุมเดี๋ยวอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับ
0: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเลี่ยงเส้นหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ
0: ครับก็รู้สึกว่าจะเริ่มวันที่12อย่างเงี้ยนะ12
1: ครับผม12ถึง18ตุลาคมนะครับ
0: ครับก็เป็นงานใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะได้อัปเดตกัน
1: ครับผมครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ได้ครับครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหลานะครับสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อนะครับที่มาเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็ให้คุณผู้ฟังเตรียมตัววางแผนการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมก็อย่างที่เราไปสัมพันธ์บ่อยๆนะเป็นการประชุมใหญ่ระดับโลกนะครับนะเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่สน.ปทุมวันครับร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับในพื้นที่ปทุมวันเป็นยังไงบ้างครับการจราจรเช้านี้
3: การจราจรในพื้นที่สน.ปทุมวันถนนพระราม4ทั้งขาเข้าขาออก
0: ครับ
3: โดยภาพรวมยังเคลื่อนตัวได้ดีตามจังหวะสัญญาณไฟของแยกสามย่านแยกอังรีแยกมหานครยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านพระราม1ขาเข้าขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีปริมาณรถยังไม่เยอะนะครับในพื้นที่ของประชุมวันสำหรับวันนี้ครับ
0: ครับนะก็ยังภาพรวมดีมากๆ
3: ครับ
0: สายๆนี่อาจจะเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกไหมครับเนี่ยน่าจะสายๆ
3: เขาจะเริ่มแต่ช่วงนี้การเคลื่อนตัวยังได้ดีทุกด้านคร
0: ับ
3: ผม
0: คร
3: ับ คร
0: ับ มีอุบัติเหตุมีรถเสียอะไรยังไงบ้างไหมครับตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี
3: ้ตั้งแต่เช้ามานี่ยังไม่มีอุบัติเหตุยังไม่มีรถเสีย
0: ครับ
3: แล้วก็พื้นที่ก็ไม่มีฝนตกครับผ
0: แดดแรงไหมครับวันนี้
3: แดดวันนี้มีแดดแล้ววันนี้ครับ
0: เออนะฮะ
3: คร
0: ับครับผมขอบคุณมากครับรองสารวัตร
3: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888

นะครับแต่สุขุมวิทดีนะครับสุขุมวิทจะมีชะลอนิดนึงช่วงแบริ่งมาทางลาสานนิดเดียวนะรถจะเยอะช่วงแยกแบริ่งนะครับเข้าลาสานแต่พอหลุดจากแยกลาสานไปแล้วเนี่ยคล่องตัวนะครับไปบางนาเนี่ยคล่องตัวอุดมสุขก็คล่องตัวนะไป62จะมีติดนิดนึงช่วงเข้าแยก62แต่ผมว่าดูแล้วดีกว่าทางด้านของรถไฟสายเก่านะครับแต่ทางรถไฟสายเก่าถ้าเลยจากแยกสัมภวุฒไปทางคลองเตยนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะก็คล่องตัวจะมีติดช่วงเข้าแยกสัมภวุฒนั่นแหละส่วนถนนสัมภวุฒทั้ง2ด้านนี่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับเทพรักษ์ก่อนหน้านี้ดูมีปริมาณรถมากนะครับช่วงแยกคลองขุดตอนนี้ดีแล้วนะครับตอนนี้ดีแล้วแล้วก็ฝั่งกลับกันผ่านซอยมังกรนะครับมาทางหนำแดงไปสีเทพาเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับกิ่งแก้วไปทางบางนาแยกคลองขุดไปเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้แล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของถนนเทพรัตน์นะครับเทพรัตน์ถ้าดูทางฝั่งขาออกนะช่วงกม.20เนี่ยตรงนี้ก็จะมีรถเยอะหน่อยคู่ขนานนะครับแล้วก็บริเวณจุดกลับรถนะฮะส่วนด้านขาเข้ายังคล่องตัวนะครับไม่มีปัญหาเลยนะช่วงตัดกับทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะตรงนี้ก็จะมีชะลอนิดนึงนะช่วงทางร่วมนะครับที่จะผ่านหน้าแม็กกับบางนาแต่รถที่มาจากทางวงแหวนเนี่ยไม่ติดนะครับหมุนวนลงได้นะครับปริมาณรถไม่ได้มากเพราะว่าเด็กๆก็ปิดเทอมด้วยนะส่วนช่วงนี้ใครเดินทางกันอยู่อยากให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะฮะฝากคุณผู้ฟังไว้กับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดคนจำกัดมหาชนนะครับวิริยะร่วมกับจส.ร้อยจัดทำโครงการคนรักรถนะครับเพื่อหวังให้อุบัติเหตุลดลงนะครับการจราจรก็จะดีขึ้นก็ต้องช่วยกันนะครับสร้างสังคมคนขับรถดีคุณผู้ฟังโครงการนี้นะครับก็มีทางเลือกให้กับการทำประกันภาคสมัครใจประเภทที่1 นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ขับรถดีมีเงินคืนแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยนะครับกรณีการทำประกันประเภทที่1ถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถนะครับที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนทางเลือกที่2ก็คือการทำประกันประเภทที่3นะสำหรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ได้ก็สามารถที่จะทำประกันประเภทที่3ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยประเภทที่3ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครอยากจะสอบถามค่าเบี้ยประกันนะครับคุณขับรถประเภทไหนอยากได้เงินคืนขับรถดีมีเงินคืนให้ลองโทรสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-150-0888ครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วง 9:00 น.ถึง 12:00 น.มีรับแจ้งเข้ามานะครับว่าสยามเซ็นเตอร์ถนนพระราม1เขาจะมีการทำการซ้อมแผนดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟนะครับ 9:00 น.ถึงเที่ยงเนี่ยนะครับสยามเซ็นเตอร์นะถนนพระราม1อาจจะเห็นมีรถดับเพลิงรถน้ำรถกู้ภัยนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้นะครับนะที่สยามเซ็นเตอร์นะครับย้ำนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะก็เพิ่มเติมกันอาจจะมีสภาพการจราจรที่เกิดผลกระทบหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามในช่วงนั้นนะครับก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลก่อนนะครับส่วนทาง YouTube เดี๋ยวดูนิดนึงนะคุณกระปุกแดงอัปเดตมาบอกว่าสมุทรปราการเทพรักษ์29องศานะครับแต่ชนีความร้อน35องศาแดดทำงานขยันมากว่าอย่างนั้นนะครับสวัสดีคุณการแก้วด้วยนะครับนะ

0: ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณ AA ด้วยนะฮะทักทายกันเข้ามานะครับทาง YouTube JS100 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนที่พิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
5: ้คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
7: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอุบัติเหตุกับทางคุณเด็กวัดป่านะครับสวัสดีครับคุณเด็กวัดป่าครับ
1: สวัสดีดีครับคุณดีเจและเพื่อนสมาชิกครับ
0: ครับ
1: เตือนแจ้งอุบัติเหตุก่อนนะ
0: ได้ครับ
1: ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามทางรถไฟมีอุบัติเหตุ6ล้อชนกับรถเก๋ง
0: ครับ
1: ฝั่งช่องทางหลักเลนซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนอายุประมาณ50กำลังนอนพิงกำลังนั่งพิงอยู
0: ่
1: แล้วก็ฝังการจราจรแล้วก็ต้องใช้รถยกอ่ะพังพังเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ทำให้การจราจรในช่องทางหลักติดคนมาคล่องตัวส่วนทางคู่ขนานก็หัวแถวอยู่เทพสรินทร์นนท
0: ์ครับ
1: ครับผมมีอะไรจะถามอีกไหมตอนนี้ผมไปอยู่บรมขาออกคล่องตัว
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นชะลอมาสักพักโอ้มีเหตุนะตอนนี้ติดเยอะขึ้นด้วยนะครับเนี่ย
1: ตรงนั้นน่าจะต้องใช้รถยกเลยแหละไม่ต้องน่าจะใช้รถยกแน่นอน
0: ตัวรถเก่งใช่ไหมครับที่เสียหายเยอะเลยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาฝังลำเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ฝังลำเลย
0: คู่ขนานเป็นยังไงบ้างครับพี่เด็กวัดป่า
1: คู่ขนานหัวแถวอยู่เทพสิรินทร์นนท์คนไปคล่องตัวครับผมวันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร
0: ่ไม่เท่าไหร่เนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: ครับฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับขาออก
1: ไม่มีครับผมไม่มีคร
0: ับ ครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศตรงนั้น
1: โอ้สบายสบายครับผม
0: นะแดดเริ่มมาทำงานเช้าเลย
1: ใช่ๆเดี๋ยวตามเวลาขาวครับ4โมงวันนี้เห็นเขาบอกฝนจะตกหนักเนี่ยตั้งแต่วันนี้
0: เดี๋ยวต้องติดตามเพราะว่าเขาบอกกรุงเทพจะมีผลกระทบก็คือวันเดี๋ยวก่อนนะวันที่10ประมาณนั้น
1: แต่ปีนี้ฝั่งบ้านผมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่แทบไม่มีเลยเพราะว่าผมอยู่ทางบนผมไม่ได้อยู่ริมน้ำในปี54โดนไปเมตร23โดนกันหมดนะครับตะลีการจนา
0: เออนะถึงหน้านี้โดนหมดเลยปี54ก็ปีนี้ดีหน่อย
1: แต่ปีนี้ไม่แทบจะไม่โดนเลยยกเว้นแต่ริมแม่น้ำเท่านั้นแหละริมแม่น้ำริมคลองก
0: ็
1: แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าก็มาไม่ถึงอะครับมาไม่ถึงเพราะปีที่แล้วปีนู้นมันน้ำท่วมเพราะต่างคนต่างกักแต่ปีนี้มันให้ไปตามระบบมันหลบฝนมาจากฟ้าไงน้ำมันท่วมกันเลยก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ธรรมชาติที่มนุษย์บางทีมันช่วยได้เรื่องขยงขยะถ้าช่วยกันไม่ทิ้งก็ไม่เท่าไรหรอกครับพอทิ้งแล้วมันก็นั่นแหละครับผม
0: กลับมาสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยอันนี้สำคัญเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นเรื่องที่ทุกคนช่วยกันได้นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: ครับขอบคุณมากเลยครับพี่เด็กวัดป่าสวัสดีครับขอบคุณครับก็ตอนนี้ท้ายเริ่มยาวเหมือนกันนะสำหรับอุบัติเหตุชะลอตั้งแต่ต่างระดับบางใหญ่เลยนะครับในช่องทางหลักเนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับการจนาพิเศษด้านฝั่งขาเข้าเนี่ยเลยวัดศรีประวัติมาเล็กน้อยบนสะพานข้ามทางรถไฟเก๋งกับ6ล้อชนกันนะครับเสียหายหนักรถเก๋งมีคนเจ็บด้วยในช่องทางหลักนะครับเราประสานต่อไปที่สน.ตลิ่งชันให้แล้วการเคลื่อนตัวมีปัญหานะครับส่วนทางคุณวันนีนะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์ M6 ด่านบางประอินถึงด่านหินกองนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับมีรถหลงไปออกด่านหินกองวนกัน2รอบแล้วอ๋อเหรอคือเขาเปิดให้เลี่ยงน้ำท่วมอ่ะนะฮะแต่หน้าของกรมทางหลวงเขาเปิดให้ใช้นะครับก็คือเฉพาะช่วงด่านบางประอินกับด่านหินกองนะครับเนี่ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงวันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นวันที่ใครจะเดินทางจากบางประอินไปโคราชนะครับไปปากช่องเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องติดตามช่วงเที่ยงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเขาเปิดให้ใช้ทางด้านของด่านบางประอินไปด่านหินกองนะครับวันก่อนได้คุยกับสารวัตรทางหลวงก็บอกว่าคือพหลโยธินน้ำก็ไม่ได้ท่วมหรอกแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกก็แล้วกันนะครับให้กับผู้ที่จะเดินทางไปสระบุรีนะครับส่วนเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่พื้นที่เทศบาลอ้อมน้อยเนี่ยนะฮะเมื่อเช้านี้ครับคุณผู้ฟังเนี่ยฮะอันนี้ให้ดูภาพในโกดังนะครับหลังที่เกิดเพลิงไหม้ด้านในโกดังเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลยครับเสียหายหมดเลยครับสินค้าที่เก็บอยู่ข้างในก็ถูกเพลิงเผาไหม้หมดนะแต่โครงสร้างเนี่ย ยังไม่ได้มีการพังถล่มอะไรลงมานะครับก็เฉพาะด้านในโกดังสินค้าที่เก็บอยู่ข้างในเนี่ยเสียหายทั้งหมดนะครับเนี่ยก็มีการฉีดน้ำนะครับควบคุมเพลิงฉีดน้ำเลี้ยงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้เพลิงดับหมดแล้วนะครับเพลิงดับหมดอ๋อหลังคามีพังใช่ไหมอ๋อเนี่ยฮะที่ดูอ๋อนี่ไงอ๋อสรุปคือหลังคามีพังลงมาเนี่ยเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เขาแผ่นกล้องไปดูนะแต่ตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่รถดับเพลิงเขาจอดอยู่ก็เสียหายเฉพาะภายในโกดังนะครับไม่ได้ลุกลามไปที่โกดังหลังอื่นเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะครับในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องของสาเหตุแล้วก็ประเมินความเสียหายนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเนี่ยฮะโอ้นี่เป็นเนี่ยมันเหมือนมีหลังคาพังลงมาเนี่ยฮะก็เป็นที่เก็บของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆด้วยก็ได้รับความเสียหายนะโอ้มูลค่านี่ก็น่าจะไม่น้อยแล้วล่ะครับเพราะว่ามีเครื่องจักรเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่นะจำนวนมากเลยนะครับตรงนี้เสียหายทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามประเมินเรื่องของความเสียหายรวมไปถึงสาเหตุนะครับเนี่ยเสียหายเยอะมากคือน่าจะเป็นเครื่องจักรด้วยแล้วก็สินค้าด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะเรื่องของเพลิงไหม้โดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับเกิดเหตุกันบ่อยมากๆนะก็เป็นเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เมื่อเช้านะสวัสดีทักทายคุณระพีด้วยนะครับทาง YouTube นะฮะมาทักทายวันศุกร์กันนะครับมีคุณกระปุกแดงบอกว่าส่งกำลังใจให้กับเจ้าของโกดังด้วยนะก็เรียกได้ว่าเสียหายหนักเลยนะครับประมาณก็เดี๋ยวคงจะต้องประเมินความเสียหายกันว่ามูลค่าเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะไม่น้อยเลยนะครับสภาพการจราจรนะครับในหลายๆจุดที่เมื่อเช้ายังดีเนี่ยแต่ว่าตอนนี้รถเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นยกระดับพระราม9ด้านขาเข้านะครับเนี่ยตั้งแต่ผังเมืองต่อเนื่องมาทางลงประชาสงเคราะห์เนี่ยนะฮะรถเยอะนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าเข้าบทแม่พระปริมาณรถมากถ้าเลยไปเข้าสามเหลี่ยมดินแดงไปใต้ทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้เข้าอนุสาวรีย์ก็จะเริ่มเยอะนะครับอีกทีนึงนะช่วงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับส่วนราชวิถีปริมาณรถก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเข้าอนุสาวรีย์มีสะสมเริ่มชะลอตัวตั้งแต่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะส่วนพญาไทเข้ามาเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับนะสายๆรถก็เริ่มออกเดินทางกันเยอะขึ้นนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนเส้นทางไหนก็ช่วยเพิ่มเติมรายงานกันเข้ามาได้นะครับตรงจุดไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมอยู่หรือเปล่านะครับอัปเดตกันที่จอสอร้อยนะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137นะฮะช่วงนี้8:56 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอสเอ

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วแค่สลับตำแหน่งและขอให้เรื่องนี้จบได้แล้วติดตามรายละเอียดจากคุณติตาลีสายสว่างครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งกรมการปกครองย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามคำถามดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ชี้ไปที่นายอมรสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังวงสัมภาษณ์ว่าให้ไปถามคนที่ยืนอยู่ด้านหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ที่สั่งย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถสั่งโยกย้ายหรือว่ารายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เลยเช่นกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายในอำเภอรายดังกล่าวออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาไปตามสถานการณ์ทุกประการโดยระบุอีกว่าไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินส่วนกรณีที่เกิดข้อวิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียต้องให้อธิบดีกรมการปกครองออกมาอธิบายเรื่องนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ต้องอธิบายมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกำกับดูแลของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำอยู่แล้วธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อธิบายให้ทราบเพิ่มเติมว่านายเศรษฐวุฒิอยู่ในตำแหน่งในอำเภอที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงต้องย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดบอกขอย้ายบุคลากรก็ไม่ได้มีความเสียหายเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วไม่มีประเด็นการเมืองและไม่มีการกลั่นแกล้งครับไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
8: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าการหารือระหว่างผู้แทนสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าและยืนยันว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าช่วงวันเวลาใดๆก็ตามก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะเริ่มขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้านประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียได้พบหารือกับประธานาธิบดีอิหร่านนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่เติร์กเมนิสถานโดยปูตินยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านและที่ฝรั่งเศสตำรวจใช้แก๊สน้ำตาหรือเครื่องฉีดนั้นแรงดันสูงสลายการประท้วงของกลุ่มนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาที่จัตุรัสปาร์คเดลาบาสติลในกรุงปารีสและจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไว้หลายคนปิดท้ายที่ Yandex ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของรัสเซียต้องระงับการดำเนินการที่ศูนย์ข้อมูลหลักแห่งหนึ่งในเมืองซาโซโวเป็นการชั่วคราวหลังยูเครนส่งโดนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
9: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: 9นาฬิกา12นาทีกับจส100นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะครับวันนี้เสนอตอนโครงการขุดลอกหนองพักควำจังหวัดบึงกาฬติดตามรายการครับ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโครงการขุดลอกหนองพักควำพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยเรือตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยในปี2560นายจรัสรัตนโสภาราษฎรบ้านห้วยเรือตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬได้เป็นผู้ยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากที่ผ่านมาน้ำไม่เพียงพอลำห้วยและบึงมีความตื้นเขินเกิดจากตะกอนดินลงมาทับถมความลึกของหนองน้ำเมื่อก่อนประมาณ 4-5 เมตรปัจจุบันลึกไม่ถึง3เมตรส่งผลให้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรด้วยพระเมตตาหลังจากที่มีฎีกาถวายขึ้นไปแล้วนั้นพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่9ตุลาคม2562โดยสำนักงานกปร.กรมชลประทานและจังหวัดบึงกาฬได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่ผ่านมาแหล่งน้ำแห่งนี้ได้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านการขุดลอกก็น่าจะเป็นแนวทางที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดเมื่อขุดลอกแล้วจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วยและหากมีน้ำในปริมาณที่มากพอก็สามารถต่อระบบน้ำให้กับชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงได้ซึ่งที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนของที่นี่จะมีมากเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของพื้นที่ภาคอีสานหากมีแหล่งเก็บกักไว้ก็จะยังประโยชน์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำนี้ได้มีการขุดลอกให้มีความจุเพิ่มขึ้นจากเดิม 50,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็น 200,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำอาคารบังคับน้ำและอาคารระบายน้ำล้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเรือจำนวน136ครัวเรือนประชากร551คนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปีรวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีก50ไร่ได้อีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นไปตามพระราชปณิธานในการพัฒนาแหล่งน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างประโยชน์แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
3: ขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับกับรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตนะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้านะครับเมื่อช่วง 9:00 น. 5 นาทีครับมีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารซอยสาธุประดิษฐ์58นะครับถนนสาธุประดิษฐ์แขวงบางพงพางเขตยานนาวาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวากำลังไปที่เกิดเหตุนะครับท่านใดเห็นรถกู้ภัยรถดับเพลิงนะครับยังไงช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมนะฮะถ้ามีข้อมูลเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับภายในอาคารนะครับที่อยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์58นะครับมีรถเสียนะครับทางด่วนขั้นที่1ดินแดงบางนาคุณประเสริฐแจ้งมานะครับบอกว่าช่วงก่อนถึงทางลงพระราม4เป็นรถเมล์สีส้มนะครับจอดเสียอยู่ขวางช่องทางด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับบอกว่ารถคันนี้เขาเปิดไฟฉุกเฉินไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะครับทางด่วนขั้นที่1 ช่วงจากราบบ่อนไก่ไปทางลงพระราม4นะครับส่วน ทางพื้นที่สนตลิ่งชันนะครับเดี๋ยวไปคุยกับกรณีรถ6ล้อนะครับเห็นบอกจอดเสียนะแล้วมีรถเก๋งมาชนด้วยนะเดี๋ยวไปคุยกับทางร้อยตำรวจโทฉันชนกกูดมานะครับรองสารวัตรจราจรสนตลิ่งชันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
4: ครับผม
3: ครับเหตุการณ์นี้เป็นยังไงครับรองสารวัตร
4: เรื่องของเรื่องก็คือบรรทุก6ล้อจอดเสียอยู่น้ำมันหมดรอน้ำมันเติมรถเก๋งก็พุ่งมาชนท้ายพอดีครับเจ็บเล็กน้อย
3: ครับ
4: หน้าอกเจ็บหน้าอกน้อยครับ
3: คนขับรถเก๋งใช่ไหมฮะ
4: ครับผมรถเก๋งเจ็บเล็กน้อยผู้ชาย
3: ครับผม
4: รถไฟบางก็วอสิบแล้วครับแต่ยังไม่ได้ไปครับ
3: รถเสียหายเยอะไหมครับ
4: ยบหน้ายบเลยครับพังหมดนะครับหน้าชนท้าย6ล้อจอด
3: เขาจอดอยู่เลนไหนครับรถ6ล้อ
4: ซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดนะครับแต่มันเป็นทางด่วนนะครับทางหลัก
3: โอ้ครับ
4: ปกติก็ห้ามจอดอยู่แล้วทางหลัก
3: มันมีกี่ช่องทางครับทั้งหมดจากใน
4: มี3ช่องทางก็ไปได้นะครับไปได้3ช่องครับอันนี้จอดหลายทางซ้ายสุดนะครับ
3: ครับ
4: รถก็ไปได้ครับก็รอเล็กน้อยไม่ยาวหรอกครับ
3: ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายหรือว่ายังไงครับ
4: กำลังยกขึ้นรถสไลด์ไปสนครับตลิ่งชันครับรถเก่งนะเก่งประกันก็มาแล้วเดี๋ยวตามไปสนตลิ่งชันหมดครับ
3: อ๋อครับส่วนรถ6ล้อก็
4: เสียแล้วครับ6ล้อน้ำมันหมดเรื่องจอดเสียหยุดน้ำมันหมด
3: ก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับรถ6ล้อเนี่ย
4: ครับกำลังจะออกกันแล้วครับเติมมันแล้วคร
3: ับ อ๋อเติมเรียบร้อย
4: ไปสนหมดครับ
3: ครับการจราจรก็มีชะลอตัวเยอะไหมครับตรงนี้
4: ไม่เท่าไหร่นะครับมองเห็นอยู่ครับ
3: ครับ
4: ประมาณร้อยเมตรร้อยกว่าเมตร
3: ครับตรงนี้รองสารวัตรอยากจะฝากอะไรกับผู้ใช้เส้นทางไหมครับโดยเฉพาะการไปจอดรถข้างทางอย่างเงี้ย
4: บอกแล้วแนะนำแล้วครับห้ามจอดบนทางหลักทางหลักห้ามจอด
3: ครับ
4: แต่ว่ามันเป็นสุดวิสัยน้ำมันหมดพอดีเลยว่าครับ
3: ก็ต้องระวังด้วยยิ่งถ้าเป็นช่วงกลางคืนนี่อันตรายเหมือนกันนะตรงนี้
4: ครับผมเรียบร้อยแล้วคร
3: ับครับได้ครับขอบพระคุณมากครับรองสารวัตร
4: ส
3: วัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังนะครับแต่ก็เข้าใจแหละน้ำมันเขาหมดพอดีอ่ะนะใครขับรถอยู่เด็ดต้องระวังบางทีรถบรรทุกรถใหญ่เขาไปจอดอยู่หลายทางนะคือไม่เฉพาะเส้นทางตรงนี้เท่านั้นนะเส้นทางอื่นๆด้วยนะครับบางทีบางท่านเดี๋ยววิ่งเลาะไหลทางด้านซ้ายหรืออะไรแบบนี้อันตรายนะโดยเฉพาะด้านบนทางด่วนที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับมีข่าวดีมาฝากสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีนะครับถ้าคุณมีวินัยในการผ่อนดีวันนี้ครับ Car for Cash ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งนะครับที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวคุณเองจะรู้ดีที่สุดนะครับว่ากว่าจะทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับบางคนต้องทำงานหนักขึ้นยอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้ครับคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้แต่ Car for Cash เห็นและเข้าใจดีครับสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงนะครับคุณผู้ฟังครับ Car for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และก็รถบิ๊กไบค์นะครับวงเงินสูง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวครับและสุขบวกๆกับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570นะครับสอบถามสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400ย้ำเบอร์นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรครับ027407400นะครับ กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับคุณฟังมีข้อมูลแจ้งมานะครับจากทางคุณวันนีอ้อในมอเตอร์เวย์ผมย้ำนะหลายคนอาจจะเอ๊ะมอเตอร์เวย์เอ็มหกก็เปิดเขาเปิดให้ทดลองวิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุทกภัยก็คือช่วงมอเตอร์เวย์เอ็มหกด่านบางประอินหินกองนะแล้วก็ฝั่งขาเข้าก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลหลายท่านโทรมาสอบถามว่าเอ๊ะเขาเปิดครับก็คือจนถึงนู่นเนี่ยวันที่11ใช่ไหมก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับนะถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมต่อก็คือช่วงที่เขาจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือบางประอินปากช่องนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงก็จะเริ่มเปิดใช้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมครับในพื้นที่ของแขวงทางหลวงนครนายกนะครับที่แยกมศวองครักษ์นะทางหลวงหมายเลข305หรือว่ารังสิตนครนายกนะครับช่วงกิโลเมตรที่41บวก800เนี่ยครับคุณผู้ฟังดูภาพทางคลิปที่เราขึ้นให้ดูนะฮะขอบคุณทางแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงด้วยนะครับแยกมศวองครักษ์นะครับเมื่อช่วง 8:20 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะทางเลี่ยงบริเวณถนนเลียบคลองหน้ามศวองครักษ์นะครับก็ยังเปิดอยู่นะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทีเนี้ยสำหรับรถใหญ่แนะนำให้ใช้รังสิตนครนายกตามปกตินะครับส่วนรถเล็กก็ให้เลี่ยงนะครับเขาเปิดเบี่ยงตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าถึง5ทุ่มสภาพการจราจรก็ยังคล่องตัวนะครับอาจจะมีติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนก็ให้วางแผนการเดินทางแล้วก็ขอให้ผู้ใช้ทางลดความเร็วนะครับใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะส่วนช่วงแยกองครักษ์ต่อเนื่องโค้งอุโมงค์นะบริเวณช่วงโค้งอุโมงค์ระดับน้ำเนี่ยลดลงหมดแล้วนะครับเป็นช่วงสั้นๆอาจจะมีน้ำค้างอยู่บนผิวทางเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ช่วงแยกองครักษ์นะครับกิโลเมตรที่44บวก078ถึงกิโลเมตรที่46นะฮะแยกองครักษ์ต่อเนื่องเซเว่นเนี่ยนะครับระดับน้ำลดลงเรื่อยๆเป็นช่วงยาวนะครับมีระดับน้ำประมาณ 3-10 เซนติเมตรครับนี่นะฮะก็เพิ่มเติมให้นะครับสำหรับแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงนั่นเองนะฮะนะครับก็ใครที่ใช้เส้นทางตรงนั้นก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับนะก็ยังมีท่วมกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปอัปเดตในส่วนของข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ครับคุณอนัชชาครับ
6: ค่ะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่12-18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเตรียมแสดงศักยภาพความเป็นไทยในเวทีระดับโลกกำหนดทิศทางของไทยในเวทีนี้นะคะก็จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นตัวแทนของศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆผ่านความไว้วางใจซึ่งสะท้อนได้จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วมากกว่า 16,000 คนและเชื่อว่าน่าจะถึง 20,000 คนนอกจากนี้จะมีการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อยอดความยั่งยืนจากความผันผวนต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าไทยจะสามารถแสดงบทบาทในการเป็นผู้นำในเวทีโลกได้พร้อมสร้างพันธมิตรในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจไทยสำหรับพิมพ์เขียวกรุงเทพนะคะที่จะมีการนำเสนอก็จะประกอบไปด้วย2เรื่องสำคัญก็คือการเงินดิจิตอลในการนำเทคโนโลยีการเงินดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เช่นแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและนกกระซิบซึ่งเป็น AI เนี่ยมาช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าตามสตรีทฟู้ดหรือตลาดต่างๆได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นควบคู่ไปกับความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางการเงินดิจิตอลนะคะ ปฏิญญากรุงเทพนะคะนี่ก็จะจัดทำบทสรุปจากการประชุมในช่วง7วันและข้อตกลงร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในอนาคตนะคะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการหารือเพื่อรับฟังปัญหาและพบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีที่อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะคะก็ที่นี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นห่วงผู้ประกอบการโดยให้รวบรวมข้อมูลต่างๆนำเสนอนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการช่วยเหลือได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับข้อเสนอสำคัญที่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนำเสนอก็ประกอบไปด้วยการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อปรับปรุงทางน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมการผลักดันโครงการสาธารณประโยชน์และการสนับสนุนงบประมาณการได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ทั้งการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้และการยกเว้นอากรขาข้าวเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การพิจารณามาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและฟื้นฟูรวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูของผู้ประกอบการในส่วนของการบริหารจัดการน้ำภายในอมตะซิตี้นะคะนายวราวุฒิแนะนำให้พิจารณาเพิ่มกำลังสูบน้ำชั่วคราวให้มากกว่าแผนที่วางไว้จากเดิมที่เพิ่มขึ้น 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงให้เพิ่มเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์และลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมในช่วงรอการปรับปรุงระบบถาวรนะนอกจากนี้ยังได้ย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับระบบป้องกันน้ำท่วมของโรงงานทั้งการจัดทำคันกั้นน้ำในพื้นที่โรงงานที่อยู่ติดคลองการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคในการรับมือกรณีน้ำผุดหรือน้ำซึมเข้าสู่พื้นที่โรงงานโดยเฉพาะการใช้กระสอบทรายล้อมบริเวณที่น้ำผุดขึ้นเพื่อชะลอและควบคุมการไหลของน้ำนอกจากนี้จะนำเสนอและก็มาตรการต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแต่ว่าจะนำไปเป็นแนวทางสำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้ง SME แล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะมาตรการภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะส่วนของกรมสรรพสามิตนะคะนายพรชัยธีระเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในรอบ12เดือนปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะมีการจับกุมดำเนินคดี 39,305 คดีมีค่าปรับรวมมากกว่า 1,069 ล้านบาทและประมาณการค่าปรับรวมมากกว่า 5,420 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ2518มีจำนวนคดีเพิ่มขึ้น 2,848 คดีคิดเป็นร้อยละ 7.81 ผลการปราบปรามจำแนกตามประเภทสินค้าที่พบกระทำความผิดสูงสุด3อันดับแรกนะคะที่1ก็คือยาสูบนะคะมี 24,321 คดีค่าปรับกว่า733ล้านบาทแล้วก็อันดับ2คือสุรานะคะก็คือ 11,699 คดีค่าปรับมากกว่า133ล้านบาทแล้วก็อันดับ3คือน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจำนวน875คดีค่าปรับมากกว่า83ล้านบาทนะคะในปีงบประมาณ2570นะคะก็จะเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายนะคะส่วนข่าวตามประเทศนะคะทำเนียบขาวสั่งห้ามบริษัท Microsoft และบริษัทเทคโนโลยีอีกหลายแห่งว่าจ้างแรงงานฝีมือจากต่างประเทศแบบถาวรนะแบบที่ได้กรีนการ์ดเลยนะคะผ่านโครงการวีซ่าทำงานชั่วคราวซึ่งนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่านี่เป็นการช่อโกงอย่างเป็นระบบเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เขาจะใช้การปลดพนักงานชาวอเมริกันออกแล้วก็ว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทดแทนด้วยค่าจ้างที่น้อยกว่าแรงงานในประเทศนะคะส่วนนายคีธ ซอนเดอริงรัฐมนตรีแรงงานสหรัฐบอกว่าบริษัทต่างๆรวมถึงมหาวิทยาลัยสหรัฐตอนนี้กลายเป็นโรงงานผลิตวีซ่าที่เต็มไปด้วยแรงงานต่างชาติแต่ว่า Microsoft ขาก็ชี้แจงบอกว่าพนักงานของ Microsoft ในอเมริกาส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอเมริกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บริษัทมีพนักงานมากกว่า 200,000 คนทั่วโลกส่วนเรื่องการขอวีซ่าผ่านโครงการทำงานแบบชั่วคราวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ในปีงบประมาณที่ผ่านมาก็เป็นพนักงานที่ทำงานอยู่แล้วนะคะไม่ได้ปลดพนักงานออกแล้วเขาก็ได้รับค่าจ้างเท่ากับพนักงานชาวอเมริกันเหมือนกันนะคะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นรายงานจากทางซินหัวนะคะเขาก็รายงานบอกว่าศุลกากรนครคุนหมิงมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าปริมาณการเดินรถไฟสินค้าระหว่างประเทศบนทางรถไฟจีนลาวตอนนี้มีจำนวนมากกว่า 25,000 เที่ยวแล้วนับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2564 มีปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกสูงกว่า20ล้านตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านหยวนแล้วก็อัตราการเติบโตของสินค้านำเข้าและส่งออกผ่านทางรถไฟสายเนี้ยโดยเฉลี่ยรายปีสูงกว่า24%นะคะขบวนรถไฟสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิของทางรถไฟจีนลาวช่วยให้การขนส่งผลไม้นำเข้าอย่างทุเรียนสดจากไทยภายใต้โมเดลตู้เดียวคงความสดตลอดทางโดยรถไฟจากท่าเรือแหลมฉบังจะสับรางที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวแล้วก็ผ่านพิธีศุลกากรที่ด่านหมูหันในมณฑลยูนนานทำให้การขนส่งสินค้าตรงสู่ตลาดภายในประเทศอย่างคุนหมิงและฉงชิ่งซึ่งการขนส่งเนี่ยใช้เวลาเร็วที่สุดก็คือน้อยกว่า3วันช่วยลดต้นทุนการขนส่งโดยรวมราวร้อยละ15เมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนนและลดความเสียหายของผลไม้สดลงร้อยละ10นะคะทางรถไฟจีนลาวรับรองการนำเข้าผลไม้เขตร้อนจากอาเซียนเช่นทุเรียนมังคุดและลำไยในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมของปี2019รวมแล้ว 5,200 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับปีต่อปีขณะที่มูลค่าสะสมของการนำเข้าผลไม้เขตร้อนจากอาเซียนผ่านทางรถไฟจีนลาวสูงกว่า 16,000 ล้านหยวนนะคะขณะเดียวกันสัดส่วนการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างสมาร์ทโฟนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่และที่สุดยานยนต์ผ่านทางรถไฟจีนลาวก็ยังเพิ่มขึ้นเหมือนกันมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากกลไฟฟ้าผ่านทางรถไฟนี้นะในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สูงถึง7,420 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นในละ 58.4 เมื่อเทียบปีต่อปีคิดเป็นในละ 66 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของทางรถไฟสายนี้นะคะ
3: ครับ
6: แล้วช่วงหน้า 10:20 นาทีนะคะมาเดินตลาดกันนะคะ
3: ขอบคุณครับคุณณัชชาครับ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
6: แล้วช่วงหน้า10:20 นาทีนะคะมาเดินตลาดกันนะคะ
3: ขอบคุณครับคุณณัชชาครับ

0: ว่ามีรถเสียนะบนสะพานพระราม3ด้านฝั่งขาเข้านะครับเลยทางขึ้นถนนรัชดาท่าพระมา300เมตรมีรถเก๋งสีดำจอดเสียในช่องทางซ้ายนะครับเขาเปิดไฟฉุกเฉินไว้แล้วก็เตือนผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเดียวกันคุณนพดลก็เห็นเหมือนกันนะก็ฝากให้ระวังด้วยนะครับส่วนคุณนพดล นี่ก็แจ้งมาบอกว่าผลโยธินด้านขาออกนะครับช่วงจากสะพานใหม่ไปฐานทัพอากาศแยกคอปอนี่นะฮะติดขัดหยุดนิ่งนานนะครับรถติด30นาทีไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรนะครับคุณฟังครับทางด้านของกรุงเทพมหานครมีการแจ้งปรับการให้บริการสวนเบญจกิติชั่วคราวนะครับในการต้อนรับการประชุม World Bank IMF เนี่ยนะฮะโดยสำนักสิ่งแวดล้อมก็แจ้งเรื่องของการใช้บริการสวนเบญจกิติในช่วงที่มีการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสากลเนี่ยนะฮะก็ช่วงวันที่11ถึง18ตุลาคมสวนเบญเนี่ยยังคงเปิดให้บริการตามปกติเวลา 4:30 ถึง 22:00 นนะครับเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะไปที่สวนก็จะได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติการเข้าออกอะไรต่างๆด้วยนะครับเนี่ยฮะที่เราขึ้นให้ดูนะครับก็ยังเปิดให้เข้าออกได้ตามปกติประตู1ถนนรัชดาประตู2เชื่อมเข้าซอยสุขุมวิทซอย10ประตู3เชื่อมเข้าซอยสุขุมวิทซอย4อะไรแบบนี้นะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตเพิ่มเติมให้เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณน้อยมิเตอร์กันก่อนนะฮะคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านด้วยครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ผมมาจากรัชดาท่าพระนะ
0: ครับ
1: ตรงแยกตลาดทูมุ่งหน้ามาขึ้นพระรามสามเนี่ยก็จะมีท้ายแถวติดอยู่ทางเชิงทางขึ้นผมว่าเอ๊ะปัดเก้าคงป่าแล้วไม่น่าติดก็ไหลมาเรื่อยๆขึ้นมาประมาณนัก300กว่าเมตรยังไม่ถึงกลางสะพานนะมีรถเก๋งสีดำเขาจอดเสียที่แรกนะเขาเสียเลนกลางรถมันถึงได้ติดเลนกลางแล้วเข้ามากันสองคนนะแล้วก็มีจักรยานยนต์อะไรเงี้ยเขาช่วยกันเข็นเข้าข้างทางซ้ายนะเข็นไปแอบกำแพงไว้ทางซ้ายแล้วก็เปิดไฟกระพริบไว้รถก็เลยชะลอตัวแต่พอเขาเบียดไปซ้ายแล้วทีนี้ก็แซงมาได้ก็ใช้ความเร็วได้เลย
0: ครับ
1: ครับตอนนี้ก็หายติดแล้วล่ะ
0: ล่าสุดเราประสานสน.บุคโลให้แล้วนะครับ
1: อ๋อครับผมครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกลางสะพานนะเพราะว่ามันเข็นต่อไม่ได้มันชัน
0: ใช่
1: เข็นไม่ไหวถ้าหาว่าเลยกลางสะพานมาก็น่าจะปล่อยไหลได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: นั้นก็เลยคาอยู่ทีนี้ผมผ่านพ้นมาแล้วมาขึ้นทางด่วนถนนจันทร์นี่จะมุ่งหน้าไปทางสนามบินน้ำครับการจราจรคล่องตัวครับคุณพัช
0: ครับ
1: ไปทั้งกลับแดดดีแดดจ้าเลย
0: แรงเลยนะ
1: ยำใสครับมองเห็นตึกชัดเจน
0: อากาศร้อนอากาศร้อนแต่อุ่นใจว่างั้นดีกว่าน
1: ะ34องศา
0: 34
1: ต้องบอกพี่พันชอบบอกองศาดูหน้ารถดูหน้าปัด
0: ครับ
1: ครับคุณพัดครับ
0: ข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับพี่น้อย
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วผมว่าจะแจ้งคนหายกับคุณพัดก็ยังไม่แจ้งดีกว่าวันนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
0: เหรอ
1: คุณเสมาหายไป
0: อ๋อ
1: พักร้อนเลยครับ
0: เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
1: ไม่เป็นไรเป็นพักมั่งก็ได
0: ้ครับได้ครับพี่น้อยขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัดครับ
0: ครับผมส่วนกรณีที่สวนเบญจกิติเขามีเรื่องของมาตรการนะครับในช่วงวันที่11ถึง18ตุลาคมในช่วงของการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกเนี่ยนะฮะยานพาหนะนะครับแล้วก็กิจกรรมภายในสวนนี่ก็คือเขางดการนำรถทุกชนิดเข้าไปจอดภายในสวนนะครับงดใช้จักรยานนะงดใช้รถจักรยานเนื่องจากมีการปรับใช้พื้นที่บางส่วนของเส้นทางจักรยานแล้วก็งดกิจกรรมกีฬาทางน้ำนะครับบริเวณท่าเรือปั่นเป็ดนะเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็แนะนำการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับ BTS สถานีอโศก MRT สถานีสุขุมวิทก็จะเชื่อมต่อมายังสวนเบญจ

0: กิติผ่านเส้นทางถนนรัชดานี่นะครับก็เป็นมาตรการในเรื่องของการขอความร่วมมือนะผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณฟังกรณีของเหตุเพลิงไหม้อาคารนะครับภายในซอยสาธุประดิษฐ์58นะครับมีเพิ่มเติมครับจากศูนย์วิทยุพระราม199บอกว่าเพลิงเนี่ยลุกไหม้บริเวณในห้องครัวนะครับบริเวณในห้องครัวซึ่งล่าสุดเนี่ยเพลิงสงบแล้วนะครับแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นซอยแคบๆด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้ภาพจากห้องครัวที่เกิดเหตุนะฮะคือเป็นซอยแคบๆด้วยกู้ภัยก็เอาถังดับเพลิงนะครับไปช่วยดับเพลิงให้แล้วเพลิงสงบแล้วนะครับเนี่ยต้องระวังนะห้องครัวเนี่ยคือผมพูดบ่อยเรื่องการอุ่นอาหารการจุดเตาแก๊สนะครับบางทีเรียกได้ว่าเราไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็เสียสมาธิไปหลุดจากสมาธิไปเกิดเหตุเพลิงไหม้มานักต่อนักแล้วระมัดระวังด้วยเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกรณีออมสินนะครับโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันต่อวันแล้วกว่า 27,000 รายนะครับคิดเป็นเงินกว่า246ล้านบาทติดตามกับคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับคุณอนัชชาครับครับผม
1: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ทำหน้าที่โอนจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามข้อมูลที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นำส่งให้ธนาคารวันต่อวันล่าสุดธนาคารได้เร่งดำเนินการโอนจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วนะคะถึงวันที่7ตุลาคม2569ตามทะเบียนรายชื่อผู้ประสบภัยที่ทางปภ.นำส่งให้ธนาคารจำนวน 27,320 รายคิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณที่ปภ.จัดสรรเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยรวม 4,700 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์บางส่วนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยปภ.ซึ่งธนาคารได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดดำเนินการโดยเมื่อธนาคารได้รับข้อมูลรายชื่อจากปภ.ในแต่ละรอบธนาคารสามารถดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยได้ทันทีสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารออมสินก็จะสามารถรับเงินเยียวยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากธนาคารสามารถดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงทันทีหลังได้รับข้อมูลจากปภ.ขณะที่การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของสถาบันการเงินอื่นอาจต้องใช้ระยะเวลาในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างธนาคารโดยปกติจะใช้เวลาการโอนภายใน1วันธนาคารจึงแนะนำประชาชนที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยาตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้บัญชีพร้อมรับเงินเมื่อข้อมูลผู้มีสิทธิ์ถูกส่งไปยังธนาคารนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115นะคะอันนี้เป็นรายงานจากออมสินค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณอนัชชาครับขอบคุณครับก็เพิ่มเติมมาให้นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เยาวราชเขามีประเพณีกินเจด้วยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเรื่องของการปิดการจราจรนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยวันนี้9ตุลาคมนะครับก็จะมีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้าในช่วง 14:00 นถึง 16:00 นเส้นทางขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้าเนี่ยก็คือตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ต่อเนื่องถนนราชวงศ์เลี้ยวขวาแยกเสือป่าแล้วก็ใช้ถนนเจริญกรุงมาที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบไม่มีการปิดการจราจรนะครับขบวนแห่วันนี้นะสน.พระพาชัย2เขาเพิ่มเติมมาให้นะครับแต่รถอาจจะติดนะครับถ้าท่านใดที่ไม่มีความจำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงการจราจรในเส้นทางดังกล่าวนะครับตั้งแต่14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับในวันนี้นะเนี่ยฮะคืองานเนี่ยเทศกาลกินเจที่เยาวราชเนี่ยเขาเริ่มแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่การจัดงานไม่มีการปิดการจราจรนะครับถนนเยาวราชฝั่งซ้าย1ช่องทางตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบถึงแยกเฉลิมบุรีฝั่งขวา1ช่องทางตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะครับถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่วันที่7เรื่อยมาแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยงานเขาเริ่มแล้ว เริ่มตั้งแต่คือมีการออกร้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมาจัดบูธกันนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะซึ่งพิธีเปิดเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาพรุ่งนี้เนี่ยพิธีเปิดจะมีการปิดการจราจรถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยนะส่วนขบวนแห่อย่างที่บอกก็คือไม่มีการปิดการจราจรก็คือวันนี้14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีขบวนแห่รถบุพชาตินะครับและองค์สมมุติโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะก็คือพรุ่งนี้พิธีเปิดแล้วก็มีขบวนแห่นี้ด้วยเวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับเอา2วันนี้ก่อนก็แล้วกันนะ9กับ10เดี๋ยวจริงๆจะมีขบวนแห่นะวันที่15ตุลาคมแล้วก็วันที่18ตุลาคมเนี่ยจะได้เพิ่มเติมกันนะครับส่วนอย่างที่บอกก็คือมีการใช้ผิวการจราจรจัดประเพณีนะครับอย่างฝั่งซ้าย1ช่องทางนะตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบถึงแยกเฉลิมบุรีแล้วก็ฝั่งขวา1ช่องทางตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยนะครับทีนี้ถ้าจะเลี่ยงเส้นทางเลี่ยงนะครับก็เลี่ยงใช้สะพานพิทยเสถียรถนนเจริญกรุงซ้ายถนนทรงวาดได้ขวาถนนทรงสวัสดิ์ได้นะมุ่งหน้าแยกเฉลิมบุรีเนี่ยแล้วก็เลี่ยงถนนใช้ถนนพระราม4ขาเข้าซ้ายถนนลำพูนชัยขวาถนนเยาวราชนะครับมุ่งหน้าแยกเฉลิมบุรีอีกเส้นทางเลี่ยงที่3ก็คือถนนพระราม4ขาเข้าซ้ายถนนมิตรภาพไทยจีนนะหรือว่าจะซ้ายไปเจริญกรุงนะครับขวาทรงวาดขวาไปทรงสวัสดิ์ก็ได้มุ่งหน้าแยกเฉลิมบุรีเนี่ยก็เลี่ยงไปทางด้านนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันนะครับขอไปคุยกับทางคุณเอกโยธินนะฮะคุณเอกโยธินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มีอุบัติเหตุที่ไหนครับ
2: อุบัติเหตุถนนบางกรวยไซน้อยจากบางมูลทองแยกบางมูลทองถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าไปทางวัดมหาวัดเล้งเนื้อยี่ครับตอนที่จะถึง3แยกเลี้ยวเข้าวัดเล้งเนื้อยี่ประมาณ200เมตรครับ
0: ครับ
2: เป็นรถบรรทุก6ล้อออกมาจากซอยแล้วก็เฉี่ยวชนกับรถกระบะทีนี้รถบรรทุก6ล้อขวางทุกช่องทางที่จะไปทางวัดเล้งเนื้อยี่ครับ
0: โอ้เหรอครับ
2: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
0: โอ้เขาคือไปวัดเล้งนี่ไปไม่ได้เลยใช่ไหม
2: ไปไม่ได้เลยครับรถเริ่มติดแล้วติดมาสัก200เมตรแล้ว
0: โอ้แล้วดูแล้วน่าจะ
2: ไม่มีคนบาดเจ็บครับแต่ว่าแค่เฉี่ยวแต่รถเขาก็จะขวางรถบรรทุกเขาขวางช่องทางที่จะเข้าตลาดบางมูลทอง
0: แต่รถไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมครับดูแล้ว
2: ก็มีเสียหายพอสมควรแต่ไม่เยอะครับเกี่ยวกันครับ
0: ครับ
2: เหมือนครูดกันนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ประกันก็น่าจะยังไม่มาใช่ไหมเนี่ย
2: น่าจะไม่มาแล้วที่ไม่มารถก็เลยเริ่มติดครับ
0: โอ้แล้วรถจะเข้าวัดเยอะไหมครับเนี่ย
2: ก็มีรถตอนนี้ติดน่าจะประมาณ 2-300 เมตรนะครับเริ่มสะสมตัวแล้วครับน่าจะทุกคนครับ
0: มีทางเลี่ยงไหมครับถ้าเราจะไปวัดเล้งเนื้อยี่สองเนี่ย
2: ไม่มีครับ
0: หรอ
2: ทางเดียว
0: โอ้เป็นทางหลักเลยอ่ะ
2: ใช่จากเขาเรียกอะไรนะจากเทศบาลนครบางบัวทองครับจะมุ่งหน้าไปวัดเล้งเนื้อยี่แต่ก่อนจะข้ามสะพานและก่อนแยกอ่ะส่วนตรงนั้นพอดี
0: อืมครับเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับ
2: ได้ครับ
0: ไม่งั้นลำบากเลย
2: ขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับขอบคุณเช่นกันนะครับ
2: ข
0: อบคุณครับคุณเอกโยธินนะครับก็เป็นทางเข้าวัดบรมราชากาญจนาภิเษกนั่นแหละวัดเล้งเนื้อยี่สองนะฮะโอ้ตอนนี้ก็ขวางหมดเลยนะครับเนี่ยแถวตรงบริเวณหน้าสำนักงานประปาบางบัวทองนั่นแหละนะครับมีผลกระทบเลยนะครับขอบคุณทางคุณเอกโยธินด้วยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับมีคุณกมลรายงานเข้ามาทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางจากบางนาไปพระราม2มีอุบัติเหตุก่อนถึงทางลงด่านปากน้ำ200เมตรด่านปากน้ำก็จะลงไปทางสุขุมวิทนะครับมีชนกัน2จุดนะครับจุดแรกชนกัน3คัน6ล้อ1คันกระบะ2คันขวางช่องทางขวาทีนี้เลยมาอีก200เมตรมีรถเก๋งชนกับกระบะ ขวางช่องทางขวาเหมือนกัน2จุดนะล่าสุดเราประสานศูนย์ทางด่วนให้แล้วการจราจรมีผลกระทบนะครับทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะที่ทางด้านขาออกนะครับโอ้ท้ายยาวเหมือนกันแล้วเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่ประมาณ2กิโลกว่าๆเลยนะครับรถติดนะส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับบนถนนราชปรบในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม2ช่องจราจรบนถนนราชปรบฝั่งตรงข้ามซอยราชปรบ11ถึงบริเวณฝั่งตรงข้ามซอยราชปรบซอย9เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปรบนะครับตั้งแต่วันที่15กันยายนเรื่อยไปจนถึง31ตุลาคมตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมีผลให้ถนนราชปรบบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรประชาชนยังสามารถเข้าออกที่พักได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงงานจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532ติดตามข้อมูลโครงการทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับการนาฬิกา57นาทีพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องกำชับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำอย่าชะล่าใจเตรียมพร้อมรับฝนและลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะครับโดยสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่ยังท่วมหนักพร้อมเร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งก่อนฝนละลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับติดตามรายงานจากคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์ครับ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานพร้อมย้ำว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ต้องไม่ละเลยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะชุมชนที่ยังประสบปัญหาการระบายน้ำทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งขอให้เร่งเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์ขี้ขายแล้วนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งจัดการขยะที่ประชาชนนำออกมาทิ้งหลังน้ำลดพร้อมทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางการจราจรหรือขวางทางน้ำโดยหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้โดยระบุว่าแม้ปริมาณฝนในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ยังไม่สามารถประมาทได้จึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือทุกด้านเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานช่วยให้การควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคืบหน้าเป็นลำดับนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนว่าวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาโดยวันที่9ตุลาคมนะครับจะมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10นะครับจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีคำแนะนำเรื่องของการล้างมือจากกรมอนามัยเพื่อให้เรามีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
7: กรมอนามัยขอเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกต้องด้วยน้ำและสบู่โดยการล้างมือ7ขั้นตอนให้ทำแต่ละขั้นตอนอย่างละ5ครั้งสลับกันไปทั้ง2ข้างและใช้เวลารวมกันไม่น้อยกว่า20วินาทีเพื่อให้มือสะอาดอย่างทั่วถึงพร้อมยึดหลัก2ก่อน5หลังได้แก่2ก่อนคือก่อนทำอาหารก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังคือหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์และหลังจากกลับจากนอกบ้านนอกจากนี้ควรกินอาหารร้อนช้อนกลางและล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเราเริ่มได้จากตนเองเพียงใส่ใจเรื่องเล็กๆอย่างการล้างมือก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้างชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านกล้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านค่ะอยากจะมูกันขอผ้าจ๊ะฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่ดีกับใจมาก
1: เอ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่า
1: การแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเหรอเราเลยไม่ทำอะไร

0: 10:11 นะครับมาติดตามไปต่อกับจสร้อยเดี๋ยวติดตามอุบัติเหตุนิดนึงนะมีคุณกฤตแจ้งมานะครับบอกว่ารัชดาขาเข้าบนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับมีรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์นะครับรถเก๋งเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ขวาสุดจักรยานยนต์อยู่ช่องทางซ้ายนะครับน่าจะตกลงกันได้นะครับบอกว่าฝากระวังด้วยนะครับไม่มีคนเจ็บรถชะลอตัวนะครับตรงจุดที่เกิดเหตุถ้าเลยจุดดังกล่าวไปก็เคลื่อนตัวได้นะครับล่าสุดเลยนะเพิ่งแจ้งมาเมื่อช่วง10:00 น.ศรีนครินทร์ขาเข้ามีอุบัติเหตุเหมือนกันคุณจตุพรนะครับแจ้งมานะบอกว่าจุดเกิดเหตุก่อนถึงทางลงอุโมงค์พัฒนาการประมาณ100 เมตรขาเข้านะครับมุ่งหน้าลำสาลีรถชนกัน 4-5 คันขวางช่องทางขวานะครับก่อนถึงทางลงอุโมงค์แยกพัฒนาการศรีพัฒน์นะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับนะฝั่งกลับกันด้านขาออกยังเคลื่อนตัวได้ก็เป็นอุบัติเหตุ2 จุดนะครับที่มีแจ้งเข้ามานะคุณฟังเรื่องของสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ของสมุทรปราการนะเห็นแจ้งอัปเดตมานะครับอย่างสภ.บางแก้วภายในซอยกิ่งแก้ว14/1น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือประมาณ 10-20 เซนจากสะพาน3ในหมู่บ้านธนาซิตี้ออกกิ่งแก้ว14/1เนี่ยนะฮะจักรยานยนต์เริ่มขับผ่านได้นะครับแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนสภ.บางบ่อเพิ่มเติมมาบอกว่าเทพรัตน์กิโลเมตรที่30คู่ขนานขาออกยังมีน้ำรอการระบายนะครับรถเล็กผ่านได้ถนนบางนาการ์เด้นยังมีน้ำท่วมนะครับรถวิ่งผ่านได้นะครับก็ยังเรียกได้ว่ายังพอวิ่งได้นะครับรถเล็กเนี่ยพอผ่านได้แล้วก็ถนนสายวัดบางบ่อซุ้มทางเข้าวัดมีน้ำท่วมขังประสานอบต.บางบ่อนะครับมาทำการสูบน้ำออกนะครับก็ถ้าไม่มีฝนตกลงมาก็คาดว่า 2-3 วันน่าจะแห้งน่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้นะครับส่วนจุดอื่นๆคุณผู้ฟังก็ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยของเรานะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณฟังครับมีการแจ้งปิดการจราจรถนนพระราม2ชั่วคราวนะครับเพื่อยกคานสะพานลอยหลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะครับในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82M82เนี่ยนะครับนะก็มีแจ้งกำหนดการปิดการจราจรชั่วคราวนะครับเป็นการทำงานนะบริเวณด้านหลังของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกิโลเมตรที่29+325นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันก็บอกว่าคืนนี้นะครับ21:00 น.ถึง5:00 น.ต่อเนื่องกันไปเดี๋ยวมาย้ำให้นะครับคุณฟังครับเดือนนี้เดือนตุลาคมแน่นอนนะฮะเรามีการประชุมใหญ่ระดับโลกนะครับระดับสากลนั่นคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับคุณฟังทางด้านของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงยกระดับความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bankที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ก็เรียกได้ว่าประเทศไทยเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35 ปีและถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเวทีที่มีการรวบรวมผู้แทนจากทั่วโลกเราไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้นะฮะกับทางด้านของคุณเกษมสะทองฮักท่านรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: ครับสวัสดีครับครับผมก็เชิญครับ
0: ท่านรองครับแหมต้องเรียนสอบถามนะครับว่าการประชุม IMF และ World Bank นะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยทาง MEA เตรียมความพร้อมเรื่องของระบบไฟฟ้าในพื้นที่จัดงานไว้อย่างไรบ้างครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเสถียรภาพตลอดช่วงการประชุมครับท่านรอง
1: ครับครับเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับ MEA เรานะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม ระบบไฟฟ้าอย่างเต็มที่เลยนะครับทั้งระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับ โดยเราได้มีการเตรียมการทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์และสถานีไฟฟ้าแล้วก็ตรวจจุดเสี่ยงด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีตรวจจับความร้อนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับ รวมถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามเส้นทางสำคัญนะครับแล้วก็โรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากนี้จากที่เราได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วเราก็ยังได้มีการเตรียมระบบไฟฟ้าจำลองนะครับทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดนะครับ หลักจากที่เรามีการเตรียมสำรองเราก็ยังต้องเตรียมรถโมบายนะครับเพื่อจ่ายไฟสำรองเพื่อให้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราก็สามารถบริหารจัดการและแก้ไขได้ทันทีนะครับเป้าหมายของ NEA เราก็คือการดูแลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและก็สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องตลอดการประชุมเพื่อสนับสนุนการประชุมนี้นะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้จัดงานและก็ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกครับ
0: ครับท่านรองครับ MEA ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานเขตสำนักงานใหญ่ที่คลองเตยเนี่ยนะฮะอยากให้เล่าถึงบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้ครับว่าจะเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็เฝ้าระวังระบบไฟฟ้าในช่วงของการประชุมอย่างไรบ้างครับท่านรอง
1: ครับศูนย์นี้นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้าโดยจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งประสานงานกับทีมปฏิบัติการและก็ทีมบริษัทที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้การสามารถรับทราบสถานการณ์และดำเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งเรามีทีมประจำจุดทุกจุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับดำเนินการจ่ายไฟครับโดยในศูนย์นี้ผมก็จะเข้ามาบัญชาการที่ศูนย์ตลอดเวลาครับที่มีการประชุม
0: ครับนะ
1: ฮะแล้วก็ภายในศูนย์เราก็นะครับก็จะมีการติดตามอย่างเรียลไทม์นะครับหรือเรามีระบบทั้งสกาดาดีเอสทำให้เราตรวจสอบสถานการณ์ระบบไฟฟ้าได้ในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการทำงานของศูนย์ใหญ่ของเรานะครับรวมทั้งศูนย์ควบคุมในพื้นที่การจัดการประชุมทำให้เราสามารถดูแลระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตลอดการประชุมตลอดครับ
0: โอ้ครับผมทีนี้ในมุมมองของ MEA นะครับเรื่องของการดูแลระบบไฟฟ้าสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับท่านรอง
1: ครับการประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศเราอะนะครับประเทศไทยเราเพราะว่าการกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบประชุมไอเอฟและวอร์ลด์แบงค์ในรอบ35ปีเนี่ยก็ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนานาชาตินะครับที่มีต่อศักยภาพของประเทศในมุมของ MEA เราก็มองว่าระบบไฟฟ้าที่เราดูแลเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดงานระดับโลกไม่ว่าจะเป็นระบบการประชุมการสื่อสารระบบรักษาความปลอดภัย
0: ห
1: รือการให้บริการต่างๆล้วนต้องอาศัยระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพและก็เชื่อถือได้นะครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ดูแลระบบไฟฟ้าให้กับสถานที่จัดงานเท่านั้นนะครับยังเป็นการแสดงถึงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยนะครับในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานสามารถรองรับกิจกรรมนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราก็ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภารกิจของประเทศครับ
0: ครับสุดท้ายนี้นะครับท่านรองครับทาง MEA อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนและผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินะครับเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการประชุมครั้งสำคัญของประเทศไทยในครั้งนี้บ้างครับท่านรองครับ
1: ครับผมก็อยากให้ประชาชนและก็ผู้ร่วมประชุมจากทุกประเทศมั่นใจว่า MEA เราได้เตรียมความพร้อมนะครับอย่างเต็มกำลังทั้งด้านระบบไฟฟ้าบุคลากรเทคโนโลยีและก็แผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลให้การประชุมครั้งนี้นะครับให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็หากพบเหตุผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก็สามารถแจ้งมาได้ที่ MEA นะครับได้ที่หมายเลข1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: นะครับวันนี้จส.100ต้องขอบพระคุณท่านรองด้วยนะครับนะขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการ MEA นะครับขอบพระคุณครับ
1: ดีครับครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเกษมสะทองฮักนะครับท่านรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งMEA เนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าบริเวณโดยรอบนะครับพื้นที่จัดงานในการตรวจสอบระบบจ่ายไฟและอุปกรณ์สำคัญนะครับการเตรียมทีมปฏิบัติการและบำรุงรักษาตลอดจนแผนรองรับนะครับเหตุฉุกเฉินนะก็มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการกันไปเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่อาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนะครับเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงและความพร้อมของระบบไฟฟ้านะครับในการรองรับการจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังก็ดูเรื่องของสภาพการจราจรวันนี้อุบัติเหตุก็มีเข้ามาต่อเนื่องนะอย่างล่าสุดเนี่ยคุณพันรายงานเข้ามานะครับบอกว่าถนนเพชรเกษมขาเข้าปากซอยเพชรเกษม110/1มีรถขยะชนกับรถกระบะนะฮะ ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งขาเข้านะครับปากซอยเพชรเกษม110/1นะอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับรถเก็บขยะกับรถกระบะชนกันนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่มีอุบัติเหตุที่หนักมากนะนะแต่ก็มีผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะครับสายๆมานี่รถก็เริ่มเข้ามาเพิ่มเติมคุณผู้ฟังบนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ตอนนี้ท้ายเริ่มยาวขึ้นนะครับกรณีอุบัติเหตุนะที่บริเวณก่อนถึงทางลงปากน้ำ200เมตรด้านฝั่งขาออกมุ่งหน้าพระราม2นะครับคือมีชนกัน2จุดนะครับนะจุดแรกเนี่ยชนกัน3คันนะครับ6ล้อ1กระบะ2แล้วก็เลยมาอีก200เมตรก็มีชนกันอีกรถเก๋งกับรถกระบะทั้ง2จุดขวางช่องทางด้านขวานะครับล่าสุดนี่ตอนนี้ท้ายนี่ยาวขึ้นนะครับสะสมอยู่ก่อนหน้านี้ประมาณ2กิโลตอนนี้5กิโลครึ่งแล้วนะ5กิโลกว่าแล้วนะโอ้รถติดเลยนะครับเราประสานไปกับทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับถ้าเลยจุดนี้ไปคล่องตัวนะไปทางร่วมปู่เจ้าสะพานกาญจนาไม่ติดจะไปชะลออีกทีช่วงเข้าด่านบางขุนเทียนรถเยอะเหมือนกันหน้าด่านบางขุนเทียนแล้วก็ส่วนฝั่งด้านขาเข้าเนี่ยก็จะมีชะลอช่วงสะพานกาญจนาตรงด่านบางครุเข้ามาทางสะพานกาญจนาตรงนี้ก็เคลื่อนตัวช้านะครับฝากเป็นข้อมูลใครที่จะขึ้นไปใช้ทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จากทางเทพรัตน์ขึ้นมานี่ก็จะเริ่มเจอท้ายนะครับมีสะสมเข้าไปทางด้านของหน้าด่านปากน้ำก่อนถึงด่านปากน้ำ200เมตรนะฮะมีอุบัติเหตุนะครับทีนี้ถ้าจะเลี่ยงก็คือถ้าขึ้นทางด้านของด่านปากน้ำมันไม่ติดนะครับด่านปากน้ำไปทางร่มปู่เจ้าเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ถ้าขึ้นจากทางหน้าด่านศรีนครินทร์ด่านบางเมืองเนี่ยก็ยังมีสะสมอยู่นะครับต้องฝากว่าอย่าพยายามวิ่งล้อซ้ายนะครับบางท่านเนี่ยแบบพอเห็นรถติดแล้วก็วิ่งล้อไหลทางด้านซ้ายนะครับก็อาจจะทำให้เดี๋ยวเกิดประสบอุบัติเหตุอีกกลายเป็นล่าช้าขึ้นไปอีกนะครับส่วนล่าสุดโอ้เขาบอกว่าทางศูนย์ทางด่วนแจ้งมานะครับบอกว่าเคลื่อนย้ายให้แล้วนะฮะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยทางศูนย์ทางด่วนเขาเพิ่มเติมมานะครับว่าเคลื่อนย้ายทั้ง2จุดแล้วนะก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะฮะท่านใดตามหลังขึ้นมาจากด่านเทพรักษ์เดี๋ยวใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วนะล่าสุดนะขอบคุณทางศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับส่วนรอบในนะครับก็เห็นมีรถเริ่มเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับหน้าห้างศูนย์การค้าพระราม1เจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ช่วงเจริญผลที่จะเข้าไปทางปทุมวันเนี่ยรถหนาแน่นนะครับส่วนปทุมวันไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์ก็จะมีแบบเคลื่อนตัวช้านิดหนึ่งตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่จะเข้าราชประสงค์ส่วนราชดำรินะครับจากราชประสงค์ไปประตูน้ำเนี่ยยังคล่องตัวนะยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ด้านกลับกันนะครับจากทางราชปรบประตูน้ำราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีชะลอช่วงเข้าแยกราชประสงค์คุณวินัยนะครับแจ้งลืมของนะสวัสดีครับคุณวินัย
2: ครับ
0: คุณวินัยทำอะไรหล่นหายครับลืมไว้ที่ไหนครับ
2: กระเป๋าสตางค์ครับสตางค์ครับ
0: ไปลืมไว้ที่ไหนครับ
2: ในแท็กซี่ครับมันมาหาไอ้พอดูกล้องที
0: ่
2: กรมทางหลวงนะครับมันเจอทะเบียนรถแล้ว
0: เดี๋ยวนะขึ้นจากที่ไหนไปลงที่ไหนครับ
2: ขึ้นจากไอ้โฮมโปรกิ่งแก้วมาลงนวมินทร์46 45
0: โฮมโปรกิ่งแก้วนวมินทร์45ตอนกี่โมงอะครับ
2: ตอน 4:20 มาถึงนวมินทร์ 5:50
0: โฮมโปรกิ่งแก้วนะแล้วนั่งมากี่คนอ่ะครับเนี่ย
2: ครับ
0: นั่งมากี่คนครับ
2: นั่งคนเดียวครับ
0: แล้วเราไปตรวจสอบกล้องเห็นชัดไหมครับทะเบียน
2: ตอนนี้หาชัดแล้วครับเจอทะเบียนรถแล้วคร
0: ับ เป็นรถแท็กซี่สีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้าล้วนนะหรือว่าสีฟ้านะทะเบียนครับ
2: ทะเบียนท.ทหาร ห.หีบ 9110กรุงเทพครับ
0: อ๋อครับก็คือเราไปตรวจสอบกล้องแล้วเพราะว่าเมื่อวานก็เรียกได้ว่าแจ้งเข้ามาที่จสร้อยแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของทะเบียนนะฮะ
2: คร
0: ับ ครับแล้ว
2: ผมอยากทราบว่าผมจะติดต่อเขาได้ยังไงหรือต้องทำยังไงต่อ
0: ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเรากำลังประสานงานแล้วก็ย้ำออกอากาศให้อยู่นะฮะเผื่อว่าทางผู้ขับขี่แล้วเขาฟังอยู่นะเพราะว่าก็มีเงินสดเยอะเลยแหละนะแล้วตอนที่นั่งเนี่ยผมถามย้อนนิดนึงว่านั่งเบาะไหนตอนที่ที่เรานั่ง
2: บ่อหลัง
0: นั่งบ่อหลังนะฝั่งซ้ายครับก็ฝากถึงผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะครับ
2: คร
0: ับ ทะเบียน
2: ตอนนี้อยู่ที่1กลับมาด้วยนะครับ
0: ได้ครับตอนนี้ออกอากาศอยู่ที่จสร้อยนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าเนี่ยเราประสานพันแล้วถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราจะรีบแจ้งกลับเลยก็จำเป็นต้องใช้อ่ะนะเงินจำนวนเยอะเลยครับเอาใจช่วยครับให้กำลังใจนะ
2: คร
0: ับ ครับผมขอบคุณมากครับก็ยังไงเดี๋ยวเราลองประสานนะเพราะว่าเขาก็ไปดูกล้องแล้วก็ได้เพิ่มเติมทะเบียนมาแล้วนะฮะตัวลงก็เป็นสีฟ้านะครับทะเบียนท.ทหาร ห.หีบ 9110กระเป๋าสตางค์ที่ทำหล่นไว้นะสำหรับทางด้านของคุณวินัยเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณเล็กก่อนคุณเล็กสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเล็กมีอุบัติเหตุตรงไหนครับ
3: ตรงเส้นรามินทราขาเข้ามินบุรีครับก่อนถึงซอยมัยยราชครับ
0: ครับเป็นเหตุยังไงครับ
3: มีเหตุรถน่าจะเป็นรถเก๋งเฉี่ยวชนมอไซค์ครับเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดถนนนะครับ
0: อ๋อ
3: ตอนนี้นอนอยู่หน้ารถเก๋งครับมีมอไซค์จอดคันนึงครับ
0: โอ้เป็นเจ้าหน้าที่
3: ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
0: เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงครับเนี่ย
3: ผู้หญิงครับผู้หญิงนอนอยู่เลนขวาครับ
0: โอ้ครับส่วนรถคันที่ก่อเหตุยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับ
3: อยู่ที่ก่อเหตุครับพอดีรถ
0: อยู่นะ
3: น่าจะจอดบังๆไว้ด้วยฮะพอดีคนเจ็บนอนอยู่ตรงเลนขวาครับ
0: ครับก็คือขวางไปกี่ช่องนะครับเสียไปกี่ช่องทาง
3: ช่องเดียวครับเลนขวาช่องเดียว
0: เลนขวาช่องเดียวนะ
3: ครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
0: ได้ครับเราประสานให้นะตรงนี
3: ้ครับ
0: ก่อนถึงแยกมัยยราช300เมตรรามินทราด้านขาออก
3: ขาเข้าครับ
0: ขาเข้านะขาเข้านะ
3: ครับ
0: ครับเอาได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณเล็กที่ช่วยแจ้งเข้ามานะครับ
3: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับเพราะว่ามีคนเจ็บด้วยนะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกับจสร้อยนะฮะติดตามกับทางคุณอนัชชาครับ
4: เดินตลาดกับจสร้อย
0: ครับคุณอนัชชาครับ
5: ค่ะครับมีคำแนะนำจากทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะแนะนำ2สินค้า GI หัตถกรรมไทยก็คือกระจูดควนเคร็งนครศรีธรรมราชกับผลิตภัณฑ์คลาสสีบุญเรืองหนองบัวลำพูนะคะเป็นการสะท้อนเสน่ห์ของงานจักสานจากวัสดุธรรมชาติซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะจากแหล่งผลิตผสานภูมิปัญญาที่สืบทอดในชุมชนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบนะคะสะท้อนจุดแข็งของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะกระจูดควนเคร็งนี่เป็นสินค้า GI ลำดับที่3ของนครศรีธรรมราชนะคะต่อจากส้มโอทับทิมสยามปากพนังแล้วก็มังคุดเขาคีรีวงส่วนคลาสสีบุญเรืองอันนี้เป็น GI ลำดับที่3ของหนองบัวลำพูต่อจากเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานและภาคขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูนะโดยคลาสสีบุญเรืองเนี่ยสามารถสร้างรายได้มูลค่ากว่า4,200,000บาทต่อปีนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมด้วยกินเจด้วยนะก็ทำให้สินค้า ต่างๆเนี่ยจะมีปรับราคาขึ้นนะพืชผักผลไม้ก็จะแพงขึ้นไปด้วยนะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าตอนนี้พื้นที่เพาะปลูกสำคัญทั้งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ว่าก็มีฝนตกต่อเนื่องก็มีผลกระทบเรื่องของคุณภาพมีความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนโดยเฉพาะผักใบนะแล้วก็การขนส่งที่ใช้เวลานานขึ้นก็ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทางกรมค้าภายในจึงเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดนะคะสำหรับเทศกาลกินเจปี2569กรมค้าภายในมีกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนะคะก็ร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารและร้านอาหารจัดจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดมีโปรโมชั่นวัตถุดิบเจแล้วก็เครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า 50% รวมถึงมีอาหารเจพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์อาหารเจรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกกับประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารเจได้อย่างหลากหลายในราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ที่เพชรบุรีนะคะจริงๆแล้วตอนนี้สำนักงานพาณิชย์หลายจังหวัดเขาก็ลงพื้นที่ไปกำกับเรื่องของราคาพืชผักเพราะว่าบางตลาดแพง2เท่า3เท่าจากราคาปกติแล้วนะคะอย่างที่เพชรบุรีเนี่ยทางกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าก็ไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ที่อำเภอบ้านแหลมนะคะอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอท่ายางแล้วก็อำเภอชะอำทั้งในด้านปริมาณแล้วก็ราคาที่มีผลกระทบจากทั้งกินเจแล้วก็น้ำท่วมพร้อมกับความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าต้องติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนนะคะให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบเรื่องที่ว่าถ้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกเนี่ยแล้วก็รวมถึงค่าบริการด้วยนะคะจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ส่วนราคาจำหน่ายสินค้าได้ราคาสูงเกินควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา29นะตอนนี้พ่อบ้านแม่บ้านต้องใช้วิธีเลือกอันไหนที่แพงเราก็พักไว้ก่อนนะอาหารไทยดีตรงที่บางทีบางอย่างเนี่ยสามารถใช้วัตถุดิบที่ทดแทนกันได้มันอาจจะไม่อร่อยเหมือนตามสูตรเป๊ะๆนะแต่ว่าก็สามารถทดแทนได้ก่อนในช่วงนี้นะคะ
0: เห็นราคาแล้วว่าอย่างผักบุ้งนี่กิโลละร้อยใช่ไหมในภาพนะ
5: ใช่ในภาพเนี่ย
0: โ
5: อ้
0: กินเจด้วยอ่ะคุณณัชชา
5: เนี่ยต้องก็เลือกเอาอ่ะเวลาที่แพงเกินเป้าหมายการใช้งบประมาณแต่ละวันของเราต้องเปลี่ยนไปก่อนอะไรที่ถูกกว่าก็ใช้ทดแทนไปก่อนในช่วงนี
0: ้ใบกุ้ยช่ายก็พักไปก่อน
5: ใช่เหมือนอย่างกะเพราตอนนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นกะเพราที่ไม่มีกะเพราว่าใบกะเพรามันแพงมากต้องกลายเป็นขั้วพริกเกลือไปก่อน
0: โอ้แล้วมันเป็นอาหารหลักเลยนะ
5: ใช่
0: กะเพราเนี่ย
5: พอบอกว่ามันนี้ไม่มีกะเพราแล้วนึกไม่ออกแล้วว่ามันมีเมนูเที่ยงนี้จะกินอะไร
0: มันก็แทนกันยากเหมือนกันนะ
5: ใช่นะก็ต้องแบบพอมันตัดออกไปมันก็ไม่ใช่เนี่ย
0: ใช่ครับเอาก็สู้ๆกันนะครับ
5: นะคะเดี๋ยวทำลดละนะเรานี่เขื่อนต่างๆทยอยบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะสถานการณ์ก็จะ
0: กลับเข้าสู่
5: ปกติเร็วๆนี้นะคะ
0: ครับผม
5: เดินตลาดค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณอนุชา
4: เดินตลาดกับจสร้อย
0: ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็จัดกิจกรรมธงฟ้าเขาบอกว่าจะตระเวนไปให้ครบนะฮะให้ครบทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะไปลงพื้นที่กันนะครับก็นี่แหละต้องติดตามนะขอบคุณคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับในช่วงเดินตลาดกับจสร้อยด้วยนะครับคือหนักเพราะว่าผลกระทบแหล่งเพาะปลูกนะครับภาคกลางนะซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญเป็นหัวใจสำคัญในการเพาะปลูกนะครับผักโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะเกือบทุกชนิดเลยไหมครับได้รับผลกระทบนะน้ำท่วมก็เลยทำให้ราคามันปรับตัวขึ้นนะครับก็ประกอบกับช่วงเทศกาลกินเจด้วยแม่กินเจก็ต้องกินใช่ไหม ผักก็ราคาแพงก็อย่างที่คุณอนัชชาบอกว่าอาจจะแบบมีการปรับแทนผักอื่นอะไรแบบนี้ต้องดูราคาดีๆนะครับนะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะยากลำบากนิดนึงนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามกันต่อมีคุณพันธ์แจ้งมานะบอกว่าถนนเพชรเกษมด้านขาเข้าแทนผักอื่นอะไรแบบนี้ต้องดูราคาดีๆนะครับนะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะยากลำบากนิดนึงนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตาม

0: จอดขวางช่องทางซ้ายนะเขาอยู่หลายทางนะครับส่วนกรณีของคุณวินัยเดี๋ยวผมย้ำให้นิดนึงนะเขาก็เดี๋ยวคุณพันอยู่ในสายคุณพันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พ
0: ัน
1: ไม่ได้จอดอยู่หลายทางพี่จอดเลนซ้ายเลยคร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อเลนซ้ายเหรอตกลงไม่ใช่หลายทางนะ
1: เลนซ้าย
0: เอ้า
1: ไม่หลายทางครับมันสามเลนพี่
0: โอ้
1: เลนขาเรามีสามเลนคือว่าเขาจอดแล้วก็ไม่เห็นคนขับเลยนะครับแล้วยางไฟก็ไม่มีให้
0: ครับ
1: มันเลยรถตั้งเด็กต่ำมานิดหนึ่งอ่ะพี่ดีเจต้ามานิดหนึ่งอ่ะพี
0: ่อืมอันตรายไหมจุดที่จอดดูแล้วอันตรายไหม
1: มันก็จอดติดฟุตบาทเลยนะครับจอดติดฟุตบาทแต่ว่ารถใหญ่มามันก็ต้องเบี่ยงขวาครับผม
0: โอ้ครับ
1: เพราะว่ามันสามเลนนี
0: ่
1: คร
0: ับ ก็เหลือแค่สองอ่ะเนาะเสียไปหนึ่ง
1: ครับเหลือสองใช่เหลือไปเลนหนึ่งเหลือสองครับผม
0: ข
1: าออกตอนนี้หน้าตลาดบางแคก็มีปัญหาจะรอตัวนะพี่พัด
0: อืมครับ
1: ก็มีรถแท็กซี่มี3ล้อจอดเนี่ยรอรับลูกค้านะครับหน้าตลาด
0: โอ้
1: แล้วของขวางมีสัญญาณไฟแดงติดก็ประมาณ900เมตรขาออกครับผม
0: อ๋อครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่หน้าตลาดหน้าตลาดบางแคครับผมกระเป๋าแพงพี่พัดเดี๋ยวนี้หัวละฟ้าเรื่องแพงครับไปเดี๋ยวไก่ไม่มีหัวละฟ้าให้นะพี่พัด
0: หุ่นเหรอโอ้
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีหัวละฟ้าด้วยเขาบอกโลละ120เขาก็ไม่ซื้อมา
0: เขาก็ไม่ไหวอ่ะเนาะ
1: ครับใช่เขาให้ทานตัวงอกแทน
0: อืม
1: กลับมาลากพี่
0: อืมเพราะหลายๆร้านมันก็ให้หยิบทานได้ฟรีอ่ะนะก่อนหน้านี้ใช่ไหม
1: ใช่ๆๆๆครับก็หัวละฟ้าให้เป็นฟรีแล้วแต่ครับชอบเยอะอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ครับมันต้องมีหัวละฟ้ามีมาลากครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาใช้ตัวงอกแทน
0: อืม
1: ผักบุ้งเขาก็ซอยสั้นๆพี่เพราะว่ามันแพงถ้ากระเป๋าไม่มีก็เอาบัตรทิ้งแทนพี่พัด
0: ครับ
1: ฮุกบ่อบัตรทิ้ง
0: เอา
1: ก็อร่อยดีนะพี่พัด
0: ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรเงี้ยเนาะ
1: เปลี่ยนบรรยากาศใช่ครับใช่ครับตอนนี้ผมติดอยู่สามแยกสายหนึ่งพี่ตัดสายหนึ่งเวทเทียมขาเข้า
0: อ๋อครับ
1: รถเยอะอยู่นะพี่พัดขาออกเงี้ยแถวอยู่สายหนึ่งเลยนะครับผม
0: อ๋อครับ
1: มันมีปัญหาอยู่ตรงด้านตลาดอ่ะ
0: อืมครับ
1: ขาออกขาเข้าก็ติดไฟแดงเฉยๆครับผม
0: อืมครับ
1: แดดร้อนอยู่นะพี่พัทมันเมื่อกี้พี่น้อยก็บอก33ใช่ไหม
0: 34
1: ตอนนี้ก็ผม34แล้วเนี่ย
0: เขาก็บอก34เหมือนกันอืม
1: 34หรือ35ของพี่น้อยเขาใช้ LPG มันจะร้อนกว่า
0: โอ้ครับ
1: ไฟฟ้ามันจะร้อนไม่ค่อยเท่าก
0: ับ
1: LPG นะครับเครื่องยนต์นะครับผมอ
0: ืม
1: อุณหภูมิมัน34ครับผม
0: ครับก็เรามาระวังด้วยสุขภาพขอบคุณมากครับคุณพัน
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับคุณธเนศครับสวัสดีครับคุณธเนศครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: คุณธเนศมีจักรยานยนต์ไปขึ้นที่ไหนเนี่ย M82 เหรอ
2: M82ครับผมน่าจะประมาณสักพอดีผมตอนนี้ลงมาแล้วประมาณสัก10นาทีก่อนหน้านี้ซึ่งเทียบกับข้างล่างน่าจะอยู่โซนตรงมหาชัยนะข้างล่างพอดีเห็นป้ายโฮมโปรนะฮะเป็นจักรยานรู้สึกไม่น่าเป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าปกติเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะมันจะชิดซ้ายนะฮะตลอดแต่นี้คันนี้รู้สึกจะขับแล้วเป็นอยู่เลนซ้ายก็จริงแต่อยู่ค่อนข้างจะอยู่กลางเส้นนะฮะอยู่ชิดขวาเลยของเลนซ้ายนะฮะนะครับผมเป็นฝั่งขาออกนะครับผมนะฮะครับผม
0: หลงขึ้นมาได้ไง
2: เป็นตาบัดขึ้นมาจากไหนเหมือนกันข้างบนรถน้อยนะฮะใช้ความเร็วกันเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็เห็นการขับเนี่ยค่อนข้างจะแบบเหมือนกับหลงนะฮะนะครับผม
0: งงๆกับเส้นทางอะไรใช่ไหมว
2: ่างงใช่นะครับผม
0: มีปุ๊บเขามีคนซ้อนมาด้วยไหมหรือว่าแค่คนขี่ครับ
2: คนเดียวนะพอดีไม่ได้สังเกตว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์อะไรนะฮะแล้วก็ใช้ความเร็วไม่มากเท่าที่ควรแล้วก็ซึ่งอาจจะทำให้รถที่วิ่งที่ใช้ความเร็วสูงเนี่ยอาจจะเสี่ยงอันตรายได้นะครับ
0: แล้วเขาวิ่งชิดขวาตลอดเลยเหรอครับ
2: อยู่เลนซ้ายเลนซ้ายสุดนะฮะก็จริงแต่ว่าจะอยู่เลนออกมาทางด้านกลางถนนนะฮะออกมาทางด้านใกล้ๆเส้นเกือบจะเข้าเลนกลางนะครับผมนะครับไม่ได้วิ่งชิดขอบซ้ายสุดที่เป็นติดกำแพงนะฮะไม่ได้วิ่งอย่างนั้นนะครับเลยคิดว่าไม่น่าเป็นเจ้าหน้าที่ครับ
0: ครับ ได้ครับขอบคุณมากเดี๋ยวท่านใดที่ใช้มอเตอร์เวย์ M82

0: 2ก็ระวังด้วยนะครับ
1: ครับผมนะฮะลดน้อยนะฮะคล่องตัวนะฮะลงมาข้างล่างแล้วก็ยังลดน้อยอยู่นะครับผมนะครับผมครับ
0: คุณมากครับเดินทางไปไหนครับคุณธเนศวันนี
1: ้จะไปธุระทางบ้านแถวนะครับผมนะฮะครับผม
0: สะดวกดีนะครับใช้ M82
1: สะดวกดีครับผมนะฮะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณมากมากขอบคุณคุณธเนศด้วยนะครับ M82 เนี่ยครับเลยสักช่วงเลยเหนือด่านมหาชัยมาเนี่ยเลยด่านมหาชัยเหนือโฮมโปรนะมีจักรยานยนต์ขาออกนะครับไปวิ่งอยู่ด้านบนแล้วคือไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้นะรถจักรยานไม่ได้นะครับเนื่องเฉพาะรถยนต์เท่านั้นนะครับก็ฝากท่านใดที่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ด้านขาออกฝากระวังมอเตอร์ไซค์คันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแร

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทชครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทชมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ผมขอย้ำให้กับทางคุณวินัยนะครับนะที่เขาทำกระเป๋าสตางค์หายไว้นะครับจริงๆวันที่หายเนี่ยตั้งแต่วันที่8แล้วนะแล้วก็แจ้งเข้ามาที่จอจอร้อยนะครับคือมีเงินสดจำนวนหนึ่งเลยนะครับก็ขึ้นรถแท็กซี่นะครับก็บอกว่าไปตรวจสอบกล้องหลังจากที่ไปแจ้งความเนี่ยนะฮะมีการไปตรวจสอบกล้องแล้วก็ได้เห็นทะเบียนรถนะฮะเป็นแท็กซี่สีฟ้านะครับทะเบียนททหารหอหีบ9110กรุงเทพฯฝากถึงทางผู้ขับขี่ด้วยนะครับนะถ้าฟังอยู่ผู้โดยสารเนี่ยนั่งมาจากโฮมโปรกิ่งแก้วแล้วก็ไปลงที่นวมินทร์ซอย45นะครับเมื่อวันที่8เนี่ยวันที่8ตุลาคมนะครับก็วันพฤหัสที่ผ่านมานี่แหละเวลา 5:20 นาทีนะครับเดินทางไปถึงนวมินทร์45ตอนนั้นเวลาประมาณ 5:55 นาทีนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยนั่งเบาะหลังนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาหยิบเงินเนี่ยมาจ่ายค่าทางด่วนแล้วคือไม่แน่ใจว่าหล่นบริเวณทางที่วางเท้าหรือว่าลืมวางไว้บนเบาะนะเป็นกระเป๋าสตางค์สีเขียวนะครับมีเงินสดจำนวนมากเลยนะครับยังไงถ้าทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีฟ้าคันนี้นะครับซึ่งเขาทราบทะเบียนแล้วนะครับสีฟ้าทะเบียนททหารหอหีบ9110กรุงเทพถ้าฟังอยู่ถ้าจำได้นะครับเจอกระเป๋าสตางค์เก็บไว้ดูแลไว้หรือเปล่ายังไงช่วยแจ้งกลับจสร้อยนะครับททหารหอหีบ9110แท็กซี่สีฟ้าคันนี้นะครับแจ้งกลับจสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะซึ่งทางคุณวินัยเขาไปแจ้งความแล้วก็ฝากเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีทางด้านของเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะตรงสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับแจ้งการปิดการจราจรชั่วคราวนะครับถนนเคหะร่มเกล้าครับบริเวณปากทางโซน5นะครับหลังสวน60พรรษาเคหะร่มเกล้าซอย29แยก7ซึ่งขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่นะครับเพื่อเร่งฟื้นฟูความสะอาดแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวนะครับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางก็สามารถเข้าซอยเคหะร่มเกล้าโซน6ซอยเคหะร่มเกล้า31ทดแทนได้นะครับนะก็คือให้เลี่ยงก่อนนะครับตรงซอยเคหะร่มเกล้า29แยก7นะบริเวณโซน5นะครับด้านหลังสวน60พรรษาเนี่ยนะครับก็เลี่ยงไปใช้ทางเข้าเคหะร่มเกล้าโซน6ซอยเคหะร่มเกล้า31ทดแทนคือช่วงนี้เราจะเห็นหลายๆพื้นที่เขาก็มีการทำบิ๊กคลีนนิ่งกันเก็บขยะกันนะรถขยะอย่างเมื่อวานนี้แถวโซนลาดพร้าวเนี่ย101นะฮะประชาชนเขาก็เอาของขยะเนี่ยคือโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะมาเอามาไว้หน้าบ้านกันแล้วก็รถขยะเมื่อวานนี้ผมเองก็ไล่ตระเวนเก็บนะครับคือเป็นงานใหญ่เลยแหละครับนะยิ่งถ้าเป็นคอนโดที่มีจำนวนห้องเยอะๆเนี่ยโหเราเห็นเลยว่าก็จะมีขยะนี่คือแบบว่ามันล้นออกมาไม่พอเก็บนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะรีบนะครับทยอยเก็บแต่ละที่นะครับบางจุดที่มีขยะชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เป็นชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าเนี่ยอาจจะทำให้มีผลกระทบในเรื่องของความไม่สะดวกในการจราจรนะเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับว่าช่วงนี้ต้องเลี่ยงไปก่อนสำหรับเคหะร่มเกล้าโซน5นะครับเคหะร่มเกล้าซอย29ทับ7นะกำลังดำเนินการกันอยู่เลยนี่ทางสำนักงานเขตลาดกระบังก็เพิ่งส่งข่าวมาด้วยนะครับล่าสุดเลยนะตอนนี้ส่วนเรื่องของการจราจรในช่วงสายๆแบบนี้นะฮะก็ดูรอบในก็รถจะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแต่เท่าที่ดูภาพรวมวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงนี้ก็ถือว่าภาพรวมค่อนข้างดีพญาไทออกจากอนุสาวรีย์ตอนนี้รถเริ่มติดนะครับ
มาทางด้านของแยกพญาไทราชเทวีเนี่ยนะฮะแล้วก็เพชรบุรีลงจากสะพานข้ามแยกยมราชนะครับก็เริ่มเจอท้ายเลยนะครับมีสะสมเข้ามาทางด้านของแยกยมราชด้วยที่จะมุ่งหน้ามาทางราชเทวีไปประตูน้ำแนวเบี่ยงการก่อสร้างตรงนี้นะฮะรถเริ่มหนาแน่นบรรทัดทองที่จะมาออกทางเจริญผลนะครับท้ายก็อยู่ประมาณซอยโรงเรียนกิ่นเพชรพระราม1เจริญผลเข้าปทุมวันก็แน่นนานาไปอโศกนะครับเคลื่อนตัวช้าท้ายสะสมอยู่สุขุมวิทซอย7ท้ายค่อนข้างยาวเพราะว่าตอนนี้ห้างก็เปิดเนาะเทอร์มินอลนะครับเริ่มมีผลกระทบรถในซอยสุขุมวิท19ก็หนาแน่นนะครับส่วนผ่านทางด้านของเอ็มโพเรียมเอ็มสเฟียนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับรถจะเยอะช่วงแยกสุขุมวิท26ซอยอารีนะแต่ว่าพร้อมพงเข้าไปทางอโศกยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับการขาออกก็ยังไม่มีปัญหานะครับการจราจรด้านบนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุบริเวณก่อนถึงหน้าด่านปากน้ำนะครับประมาณ200เมตรล่าสุดที่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุไปแล้วนะครับก็ทำให้รถที่มาจากทางด่านเทพรักษ์ด่านบางเมืองไปด่านปากน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้บ้างแล้วนะครับคือท้ายแถวว่าสั้นลงนะครับส่วนด้านกลับกันก็มีชะลอช้านิดหนึ่งช่วงสะพานกาญจนานะครับวงแหวนอุตสาหกรรมลงพระราม3ไม่มีปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้เคลื่อนตัวได้ดีนะส่วนกาญจนาวงแหวนตะวันตกที่ก่อนหน้านี้มีเหตุที่คุณเด็กวัดป่าแจ้งเข้ามานะครับล่าสุดก็เคลื่อนตัวดีขึ้นนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้ดูล่าสุดเนี่ยเคลื่อนตัวดีขึ้นนะครับจากต่างระดับบางใหญ่นะครับเข้ามาเนี่ยในช่องทางหลักนะครับคือรถยังมากอยู่แต่ก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับมาทางต่างระดับบางคูเวียงต่อเนื่องโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับนนทบุรีนะส่วนกลับกันในด้านขาออกเนี่ยคล่องตัวนะครับราชพฤกษ์วันนี้ดีนะครับราชพฤกษ์เนี่ยก็จะมีติดจุดเดิมๆนิดนึงตรงผ่านโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะครับแล้วก็ช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์โอ้แต่พอสายๆนี่รถก็จะเข้ามาเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามานี่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนนี้รถอาจจะเพิ่มปริมาณช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ต่อเนื่องมาทางสวนผักตรงนี้นะครับรถจะเยอะนะด้านกลับกันขาออกไม่มีปัญหาคล่องตัวนะครับ10:57 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคณะกรรมการธุรกรรมปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม3คดีในความสนใจของประชาชนทั้งคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคดีเฉินจื้อและคดีหลอกลงทุน Forex TD อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับในคดีทุจริตการสอบราชการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีหลอกลงทุน Forex 3D ส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่10ทับ2569ซึ่งมีนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปงเป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานโดยมีคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจประชาชนประกอบด้วยคดีที่ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเป็นพฤติการความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและอ้างยี่โดยเคยได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้ว108รายการมูลค่าประมาณ320ล้านบาทในการนี้สืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินเพิ่มเกี่ยวกับการกระทำความผิดคณะกรรมการจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอีก5รายการเป็นเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ4ล้านบาทส่วนรายคดีของนายเฉินจื้อกับพวกความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และฉ้อโกงประชาชนซึ่งเคยได้อายัดทรัพย์สินไว้แล้วมูลค่าประมาณ345ล้านบาทและจากการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มอีก416รายการเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมและเงินในบัญชีเงินฝากรวมอีกประมาณ118ล้านบาทและคดีของนายอภิรักษ์กฏฐิกับพวกกรณีหลอกลงทุน Forex 3D คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดเชยผู้เสียหายเพิ่มอีกมูลค่า581ล้านบาทและคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายอีกจำนวน 7,642 รายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่อยุธยานะครับกำลังพลทหารพัฒนายังคงเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามรายงานจากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมจัดระเบียบศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดโคกพีรันเพื่อรองรับผู้ประสบภัยโดยนำรถประปาสนามเข้าผลิตน้ำสะอาดและน้ำดื่มรวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับสู่บ้านเรือนได้ตามปกตินอกจากนี้กำลังพลยังลงพื้นที่ตำบลบางชะนีเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสำรวจปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพก่อนรวบรวมข้อมูลและประสานชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าตรวจประเมินและให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 11นาฬิกา16นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับย้ำว่าเดือนนี้นะประเทศไทยและคนไทยเราจะร่วมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนะครับคุณฟังเดือนตุลาคมคือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่วันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่นะครับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำไปใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลนะครับรวมถึงการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราครับคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนจากทั่วโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand นะครับ www.facebook.com/AM2026 Thailand ครับนะก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้แล้วนะครับ12ถึง18ตุลาคมนะฮะมาติดตามกันต่อกับจส100ครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเบื้องต้นจากมูลนิธิร่วมกตัญญูครับว่าพบศพชายลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหน้าวัดเขมาพิตารามนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนวันนี้มีคนสอบถามเข้ามานะครับว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมแถวๆลานคนเมืองไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับตรวจสอบกันไปก็เป็นนะเดี๋ยวขอไปที่เพิ่มเติมเหตุชายลอยน้ำศพชายลอยน้ำนะครับที่ไปเจออยู่ตรงในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกับทางเตาปูน26อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอันนี้บอกรับแจ้งว่าบริเวณด้านหน้าวัดเขมาใช่ไหมตรงนี้
1: ใช่ครับเป็นบริเวณท่าเรือวัดเขมาจังหวัดนนทบุรีครับก็เวลาประมาณ10โมงกว่าครับรับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุพบลอยน้ำนะครับร่างนั้นได้ลอยมาติดอยู่บริเวณตรงท่าน้ำก่อนจะถึงโป๊ะเรือตรงวัดเขมานะครับติดอยู่ในกอสวะนะครับก็มาตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสองพื้นที่เฉพาะอำเภอนนทบุรีก็มาตรวจสอบแล้วก็เอาเรือออกไปดูกันก็พบเป็นร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายนะครับลักษณะ นอนหงายนะครับเสียชีวิตแล้วดูจากสภาพร่างแล้วน่าจะประมาณ 5-6 วันแล้วอะครับผ
0: ม
1: ใช่แล้วก็การแต่งกายไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวสีดำสวมเข็มขัดไม่สวมเสื้อส่วนอายุเนี่ยผมว่าน่าจะมีอายุมากประมาณสัก50กว่าขึ้นไปแล้วแต่เรื่องเอกสารเรื่องอะไรเนี่ยเรายังไม่ได้ตรวจสอบครับว่ามีหรือเปล่าม
0: ีใครแบบคุ้นหน้าคุ้นตาเขาไหมครับคนแถวนั้น
1: สอบถามประชาชนแถวนี้แล้วว่าไม่เคยพบเห็นครับแต่ช่วงนี้กระแสน้ำมันแรงก็น่าจะมาจากพระรามห้าผมว่าไม่แน่ใจว่าเขาตกพัดตกน้ำหรือโดดสะพานอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเขาไหลรอมาจากสะพานพระรามห้าฝั่งนนทบุรีครับ
0: สันนิษฐาน
1: ใช่ใช่ใช่แต่ก็เสียชีวิตมาหลายวันแล้วครับดูแล้ว5-6 วันแล้วเพราะร่างเริ่มเผื่อจนยุ่ยบางอันก็มีโดนตาแคะตาอะไรแล
0: ้
1: วแล้วก็อยากไปจะสามารถนะครับจะสอร้อยถ้าเกิดท่านใดฟังจะสอร้อยอยู่มีญาตินะครับที่หายไป5-6 วันการแต่งกายนะครับกางเกงขายาวสีดำแต่เข็มขัดด้วยแต่ไม่สวมเสื้อเป็นชายแล้วผมว่าน่าจะลักษณะท้วมท้วมลงคุงด้วยแล้วก็อายุน่าจะประมาณ50กว่าขึ้นไปแล้วนะครับที่หายจากละแวกนนทบุรีก็ลองมาติดต่อที่สพท่าน้ำนนได้ครับเผื่อเป็นญาติตัวเองแต่ตอนนี้ร่างยังอยู่ในน้ำผูกรอหมอแพทย์เวรกับเจ้าหน้าที่ร้อยเวรมาเริ่มชันสูตรนะครับ
0: ครับก็ศพก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ยังอยู่ครับยังอยู่ที่เกิดเหตุเลยครับผม
0: ครับเดี๋ยวอาจจะได้มีการสอบถามใครเพิ่มเติมหรือเผื่อว่าจะแบบนะมีญาติอะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะติดต่อเพิ่มเติมกลับไปนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับผมได้ครับฝากจะสอนด้วยขอบคุณมาก
0: ดีครับขอบคุณมากครับที่เพิ่มเติมให้ครับตาปู
1: สวัสดีครับครับผม
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณตาปูน26อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ก็นำศพขึ้นมานะครับรอทางด้านของแพทย์แล้วก็ทางด้านของพทเนี่ยมาตรวจพิสูจน์นะครับก็เป็นชายนะครับอายุประมาณ50กว่ารูปร่างท้วมลงพุงนะครับไม่สวมเสื้อนะมีกางเกงขายาวสีดำคาดเข็มขัดนะครับก็เป็นศพที่ลอยน้ำมาบริเวณก่อนจะถึงท่าน้ำวัดเขมาพิตารามนะครับมาติดก่อนจะถึงโป๊ะท่าเรือวัดเขมานี่นะฮะท่านใดสงสัยว่าเอ๊ะญาติเราหายไปอาจจะเป็นญาติเราหรือเปล่ายังไงติดต่อไปได้ที่สพ.ท่าน้ำนนนะครับนะหรือว่าลองโทรเข้ามาที่จอสร้อยก็ได้นะครับถ้าฟังอยู่แล้วสงสัยว่าอาจจะเป็นญาติเราหรือเปล่านะครับก็จอสร้อยขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนี้ด้วยคุณแดงครับอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะเพิ่มเติมกรณีของกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะมีคนสอบถามมาคือเป็นการชุมนุมนะครับของกลุ่มภาคประชาชนที่ลานคนเมืองหน้าสารวการกรุงเทพมหานครนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะอันนี้ก็ผมเข้าไปดูสภาพการจราจรก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะโดยรอบนะครับของสารวัตรการนะครับก็ยังถือว่าปกติการเคลื่อนตัวนะครับส่วนอุบัติเหตุมีแจ้งเข้ามานะครับคุณอุทัยครับบอกว่าถนนพหลโยธินด้านขาเข้านะครับตรงข้ามบริษัทกู๊ดเยียร์อยู่ระหว่างตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตมุ่งหน้าโรงกษาปตรงข้ามบริษัทกู๊ดเกียร์มีรถจักรยานยนต์2คันชนกันนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วนะครับมีคนเจ็บเป็นหญิง1รายนะครับการเคลื่อนตัวบอกว่าไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับอีกจุดนึงคุณแดงครับบอกว่าทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงระหว่างด่านบางเมืองมุ่งหน้าด่านปากน้ำขึ้นจากด่านบางเมืองมา700เมตรมี10ล้อกับรถกระบะ2คันขวางอยู่ช่องทางขวานะโอ้นี่น่าจะเป็นอีกเหตุหนึ่งนะเนี่ยล่าสุดเราประสานศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุก็ประมาณจุดตรงนี้เลยก็บอกเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะมีเหตุหนึ่งแต่ว่าเท่าที่ดูนี่การจราจรก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะมีไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่รถเยอะนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ทีนี้ด้านที่มาจากทางพระราม2นะครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยก่อนถึงหน้าด่านบางครุ นะครับต่อเนื่องขึ้นสะพานกาญจนาตอนนี้รถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีท้ายสะสมอยู่นะชะลอตัวนะครับช่วงข้ามสะพานกาญจนาท้ายประมาณสัก4กิโลกว่าๆนะฮะคุณอดิศรครับแจ้งมาบอกว่าถนนสุขาภิบาล5นะครับด้านฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับช่วงระหว่างปากซอยเพิ่มสินมุ่งหน้าทางด่วนรามินทราฝั่งนี้เนี่ยขาเข้านะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าสาเหตุจากอะไรอ่ะเดี๋ยวไปที่สายจากทางคุณบุญมีนิดนึงนะฮะขอความช่วยเหลือนะครับคุณบุญมีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: เห็นบอกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยเหรอรถไปมีปัญหาที่ไหนนะครับเล่าให้เราฟังหน่อย
2: รถยางมันแตกครับผมอยู่ตรงเชิงสะพานสาทรก่อนจะขึ้นสาทรข้ามฝั่งไปฝั่งสุรศักดิ์ฝั่งกรุงเทพอ
0: ่ะอ่าฮะครับ
2: แตกก็จะได้ตำรวจ3ท่าน3นายแล้วก็ไม่ได้สังเกตสังตาผมก็ตัวเติบ
0: น่าจะสำเร็จไหมเพราะว่าเราแจ้งไปที่สนสำเร็จใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่นะครับผม
0: มา3คนมา3คนเลยเหรอโ
2: อ้โหช่วยโบกรถช่วยอะไรโอ้โห
0: โอเค
2: แล้วก็ผมว่าผมย้อนกลับเพราะว่ามันติดกันเพราะผมย้อนกลับมาทางอ่ะต่างเดิมเดิมผมย้อนสวนมาเป็นโค้งผมด้วยเรื่องการทางสามท่านดีมากเลยครับผมโอ้ทราบซึ้งท่านใจมาก
0: ครับแล้วอยากจะบอกอะไรกับทางเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับเนี่ยตอนนี้ออกอากาศอยู
2: ่ขอบคุณมากผมมีแต่ความขอบคุณอย่างเดียวครับผ
0: ม
2: ดีมากท่านก็โบกรถบอกอะไรก็ดีครับผมสุดยอด
0: เพื่อเราโดยเฉพาะเลยอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: มาก
0: ครับ
2: ใ
0: จ
2: มาก
0: เออแล้วตอนนั้นนี่ใช้เวลานานไหมเขามาช่วยดำเนินการให้ครับ
2: ไม่นานเท่าไหร่ครับผมไม่นานเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงนี่แหละประมาณนี้แหละคร
0: ับ
2: ผม
0: มัน
2: ช่วยมีกุญแจช่วยโบกรถช่วยอะไรให้ทุกอย่างแล้วก็บอกว่าให้ผมย้อนกลับมาลงทางอะไรเนี่ยจะมาปั๊มตรงนี้ผมก็ต้องมาอันนี้ก่อน
0: อ๋อก็คือย้อนสวนทางเจ้าหน้าที่เขาอำนวยความสะดวกให้
2: ผมก็จะรอให้ทุกอย่างเลยครับผมสุดยอดเลยครับผมแน่นอนจริงขอบคุณมากมาก
0: ครับ
2: ขอบคุณครับแหมครับผม
0: แดดมันก็ร้อนด้วยนะใช่ไหม
2: คร
0: ับ เ
2: ออก็เหนื่อยเหนื่อยข้าวยังไม่กินเลยเหนียวข้าวบ้าเลย
0: หมายถึงเราใช่ไหมหมายถึงเราใช่ไหม
2: ผมเนี่ยตัวผม
0: อ๋อโอเคนึกว่าเจ้าหน้าที่ด้วย
2: เจ้าหน้าที่น่าจะตายละมั้งท่านเป็นแรงเยอะ
0: โอ้แรงเยอะเลยใช่ไหมมาช่วยให้เออ
2: ผมไม่มีแรงเลยผมเหมือนทั้งหลังลมตะลึงตึงมันอะไรเนี่ยมันคนอายุก็เยอะขึ้นผมไม่ค่อยมีแรง
0: เออไม่เป็นไรครับแหมก็อุ่นใจแล้วเนาะได้เจ้าหน้าที่ไปช่วยขอบคุณเจ้าหน้าที่มากมากเลยนะครับเนี่ยก็ช่วยประชาชน
2: ขอบคุณมากมากครับผมคร
0: ับ เดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับคุณบุญมีสวัสดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ประสานมาแล้วก็ประสานต่อไปกับทางสนสำเร็จให้มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยแล้วนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทุกท่านทุกนายเลยนะคุณเคครับสวัสดีครับคุณเค
3: สว
0: ั
3: สดีครับผม
0: คุณเคเป็นยังไงรามคำแหงมีรถเสียตรงไหนครับ
3: รถเสียอยู่บนสะพานครับตรงสะพานข้ามแยก
0: สะพานข้ามแยกรามหรือเปล่าหรือว่า
3: ใช่ครับข้ามแยกรามพระรามเก้า
0: ฝั่งมุ่งหน้าทางไหนครับ
3: ฝั่งขาเข้าครับ
0: ขาเข้ามุ่งหน้าไปทางคลองตันใช่ไหม
3: ขาเข้ามุ่งหน้าไปทางพระรามเก้า
0: ทางพระรามเก้าสะพานข้ามแยกรามอ๋อขออภัยเป็นจากศรีนครินทร์มาใช่ไหมหรือว่า
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อจากศรีนครินทร์ขึ้นมาร
3: ถเก๋งนะครับมีรถเสียจอดขวางประมาณเลนซ้ายคร
0: ับ ขึ้นมาไกลไหมครับขึ้นมาสักกี่เมตรได้
3: ข
0: ึ้
3: นมาไกลไหมขึ้นมาอยู่ช่วงเหนือเส้นที่จะเข้าทางเพชรพระรามอะครับ
0: เหนือแยกเพชรพระรามนะ
3: ใช่ครับ
0: ก็รถชะลอตัวไหมครับเนี่ย
3: ชะลอตัวสลับหยุดนิ่งแบบเคลื่อนตัวช้านิดนึงเพราะมันก็จะมีรถที่เบี่ยงเว้นรถที่เสียอยู
0: ่แสดงว่าด้านบนก็รู้สึกว่าจะมี2ช่องก็เหลือ1ช่องใช่ไหมหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับก็จะเหลือช่องเดียว
0: เดี๋ยวช่องเดียวเดี๋ยวดูนิดนึงนะแล้วติดตั้งแต่ตรงไหนครับตั้งแต่สี่นึก
3: เมื่อสักครู่ที่ผมผ่านขึ้นมาติดเริ่มลงไปถึงตรงตีนสะพานแล้วครับ
0: อืมเชิงทางขึ้นนะ
3: ใช่ครับแต่ใช่ครับ
0: ครับอืมอืมอืมอืม แล้วถ้าเลยจุดที่รถจอดเสียไปเป็นยังไงบ้างครับ
3: เขาเคลื่อนตัวได้ครับรถเยอะอยู่แต่ว่าก็อยากเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ครับ
3: สองทางกับการก็เคลื่อนตัวได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อเห็นแล้วก็คือจะมีติดตั้งแต่แค่ตรงเนี้ยตรงเหนือแยกเพชรพระรามนั่นแหละ
3: ใช่ครับ
0: เอาได้อ่ะยังไงเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับตอนนั้นที่มาย
3: ังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับแต่คนขับอยู่บนรถครับรถไฟถูกเชิญทิ้งไว้อยู
0: ่โอเคได้ครับขอบคุณมากครับตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วครับคุณเค
3: ตอนนี้ผมอยู่ตรงผังเมืองแล้วครับ
0: ยังคล่องตัวใช่ไหมผังเมือง
3: ค่อนข้างใช่ครับคล่องตัวได้ครับรถไม่มาก
0: ครับ
3: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับคุณเคครับสว
3: ั
0: สดีครับขอบคุณครับก็จะมีแค่ช่วงนี้แหละสะพานข้ามแยกรามในฝั่งขาเข้านะครับที่มาจากทางพระรามเก้าตัดใหม่นั่นแหละนะซึ่งทางขึ้นก็จะเริ่มชะลอแล้วนะครับมีรถจอดเสียนะเป็นรถเก๋งนะครับอยู่ช่องทางซ้ายนะครับก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้แต่ถ้าเลยไปก็เคลื่อนตัวได้นะครับไปทางด้านของคลองชุดใหญ่แยกผังเมืองขึ้นยกระดับพระรามเก้าดีแล้วนะครับนะไม่มีปัญหาแล้วด้านขาออกก็คล่องตัววันนี้ขี้คลายเร็วนะฮะทางด้านนี้ส่วนเพชรบุรีเท่าที่ดูก็รถอาจจะเริ่มเยอะนะฮะช่วงเข้าแยกพร้อมพงนะครับแต่โดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้คลองตันไม่มีปัญหาแล้วนะครับคลองตันเอกมัยเหนือทองหล่อเคลื่อนตัวได้นะเพชรอุทัยไปแยกอโศกเพชรมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ฟังกรณีของถนนเทพรัตน์บางนาตราดช่องทางหลักกิโลเมตรที่20เนี่ยครับอันนี้เป็นภาพที่ทางผู้รับเหมาเขามาแก้ไขปัญหาผิวการจราจรที่มันเป็นหลุมนะฮะเป็นบ่อเทคอนกรีตนะครับตอนนี้เสียการจราจรไป1ช่องทางนะครับในช่องทางหลักด้านขาออกนะครับกิโลเมตรที่20ก็มีการวางกลวยยางมีรถปูนนะครับมาเทคอนกรีตใช้เวลาดำเนินการประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็แนะนำให้ขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีนะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะโอ้เนี่ยเพราะว่าผมเข้าไปตรวจสอบดูเส้นทางการจราจรก็จะติดตรงเนี้ยรถจะเยอะหน่อยเทพรัตน์ด้านฝั่งขาออกนะครับกิโลเมตรที่20นะเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการในพื้นที่ของสภ.บางพลีนะครับก็ใช้เวลาสัก3ชั่วโมงนะครับคือใครจะเดินทางออกชลบุรีขึ้นบุรพาวิถีดีที่สุดสะดวกมากนะครับสะดวกเลยแหละเพราะว่าโอ้ท้ายยาวเหมือนกันนะเนี่ยคุณฟังขึ้นบุรพาเลยครับนะเดี๋ยวดูก่อนว่าติดตั้งแต่ไหนครับเนี่ยผมพยายามหาท้ายแถวอยู่โอ้ตั้งแต่กิ่งแก้วเลยนะกูฟังรถชะลอตั้งแต่กิ่งแก้วมาเลยอะครับโอ้ไม่ดีเลยนะกม20นะครับก็ต้องให้เวลาครับในการทำงานเพราะว่าถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็น่าจะหลายจุดเลยครับเจ้าที่ก็พยายามเร่งมือให้เร็วที่สุดนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครจะออกชลบุรีก็ขึ้นบุรพาวิถีสะดวกแน่นอนนะครับขึ้นบุรพาวิถีได้เลยคุณพ่อน้องหนุ่ยสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: คุณพ่อน้องหนุ่ยมีอุบัติเหตุที่ไหนครับ
4: บริเวณขาออกนะครับระหว่างสาย2สาย3
0: ครับ
4: อุบัติเหตุมันจะอยู่ช่วงเลยสาย3มานิดนึงประมาณ 5-600 เมตร
0: ครับ
4: อยู่ช่องทางด่วนเลนขวาสุดนะ
0: สาย3มาทางสาย2ใช่ไหม
4: ใช่ขาออกครับขาออกมุ่งหน้าสารยาครับ
0: อ๋อแสดงว่าสาย2ไปสาย3ดิหรือว่ายังไง
4: ไอ้เลยก็ดีครับสาย3ไปสาย4
0: อ๋อสาย3ไปสาย4โอเคครับ
4: ครับ
0: เป็นอุบัติเหตุยังไงครับตรงนี
4: ้SUV ชนท้ายกับรถกระบะตู้ทึบ
0: อ๋อครับ
4: แต่ SUV น่าจะต้องใช้รถยกเพราะว่าฝากระโปรงมันยุบเข้าไปทั้งหน้าเครื่องเลยแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะเห็นเขาออกมายืนอยู่ตรงเกาะกลางกันแล้วล่ะ
0: โอ้ลูกรถทั้งคู่นี่คือขวางช่องทางขวาทั้งสองคันเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับทางขวาสุดเลยครับ
0: โอ้มีผลกระทบไหมครับเนี่ย
4: กระทบแล้วครับผมมามันน่าจะถึงสายสองแล้วละมั้ง
0: เหรอโอ้
4: พอตรงนั้นเขาก็จะลงมาจาก
0: อื
4: คู่ขนานรถไฟฟ้าด้วย
0: ติดจริง
4: มันลึกติดอยู่แล้วครับ
0: เกือบถึงสาย2เกือบถึง
4: ก็เจ้าหน้าที่ยังไม่มีนะ
0: ครับโอ้คู่ขนานยังพอได้ใช่ไหมฮะคู่ขนาน
4: คู่ขนานดีกว่าครับไม่ใช่พอได้ดีกว่าเลยแหละ
0: นะครับ
4: คู่ขนานโล่ง
0: ไม่ติดเนาะคู่ขนานดีเลย
4: ครับไม่ติดโล่งเลยครับมาได้สบายสบายเลย
0: ครับได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้ท้ายนี่ตอนนี้เกือบถึงสาย2นั่นแหละก็ประมาณ
4: ว่างั้นแหละครับ
0: 2กิโลนะครับ
4: คู่ขนานโล่ง
0: ไม่ติดเนาะคู่ขนานดีเลย
4: ไม่ติดครับไม่ติดโล่งเลยครับมาได้สบายสบายเลย
0: ครับได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้ท้ายนี่ตอนนี้

0: รถมันจะสะสมลงมาจากคู่ขนานนะครับมันก็จะเลยติดไปด้วยเลย
1: ก่อนถึงสาย3ก็จะมีเบี่ยงออกเนาะเบี่ยงออกคู่ขนานให้เบี่ยงออกก่อนเลย
0: ใช่ครับใช
1: ่นะมิฉะนั้นโอ้โหแน่นเหมือนกันนะเนี่ยด้านหลังเนี่ย
0: ด้านหลังน่าแน่นแล้วนะครับเพราะมาจากกาญจนามาจากบุรุษเขาออกมาจากผู้ตมรุนสาย2ด้วย
1: ก็ต้องลง
0: รถมันก็จะมาสะสมกันอยู่ตรงน
1: ั้
0: น
1: ใช่ขอบคุณในข้อมูล
0: ด้วยขาเข้านี่ยังใช้การได้ดีอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ใช้การได้ดี
1: ครับเดินทางไปไหนครับวันนี้คุณพ่อน้องหนุ่ย
0: ผมไปนครปฐมครับ
1: อ๋อท้องฟ้าแถวนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: แดดครับแดดจ้าเลย
1: แดดจ้าเลยโอเคครับ
0: ฝากเป็นข้อมูลครับผม
1: ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีอะไรข้างหน้าก็เพิ่มเติมกันได้นะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพ่อน้องหนุ่ยด้วยนะครับพุทธมนตรขออภัยบรมนะครับบรมราชชนนีฝั่งขาออกในช่องทางหลักนะครับเลยสาย3มาประมาณ500เมตรนะครับมีรถ SUV กับรถกระบะตู้ทึบนะขวางอยู่ช่องทางขวาช่องทางด่วนเลนขวานี่แหละนะครับการจราจรตอนนี้ท้ายประมาณ2กิโลกว่านะฮะคู่ขนานวิ่งได้ครับใครฟังจอสร้อยอยู่มาจากต่างระดับฉิมปลีมาจากสาย1ก็ให้ออกคู่ขนานไว้ก่อนเลยนะครับไม่ติดคู่ขนานคล่องตัวแต่อย่าไปชะลอดูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคู่ขนานมีอุบัติเหตุไปด้วยนี่แหมหนักเลยนะครับก็เดินทางให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับขอบคุณทุกท่านเลยช่วยกันแจ้งข้อมูลกันมาให้นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะโอเคอุบัติเหตุก็รายล่าสุดที่คุณพ่อลูกหนุ่ยแจ้งมานี่ก็เป็นรายที่12แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอน

0: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
9: เก่งที่ขับรถดึกๆ
8: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
10: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
11: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
10: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
12: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
10: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
13: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับสภ.บางพลีแจ้งมานะครับบอกว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดคู่ขนานขาออกกิโลเมตรที่17หน้าปั๊มบางจากนะครับมีรถบรรทุกแผ่นปูนสำเร็จจอดเสียนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยมีรถบรรทุกเคลนนะครับกำลังดำเนินการยกแผ่นปูนนะครับเพื่อทำการขนถ่ายไปยังรถบรรทุกอีกคันหนึ่งนะครับเนี่ยภาพที่เราขึ้นให้ดูทำให้การจราจรอาจจะมีผลกระทบนะครับอันนี้ด้านขาออกนะฮะเพราะว่าก็ต่อเนื่องไปถึงกิโลเมตรที่20เนี่ยก็มีกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาเนี่ยเขามาเทคอนกรีตปิดกลบหลุมบ่อที่มันชำรุดนะฮะก็เลยทำให้รถติดสะสมไม่อย่างที่ผมบอกคือท้ายเนี่ยตั้งแต่กิ่งแก้วมาเลยนะครับชะลอตัวนะเคลื่อนตัวช้าพอใกล้ถึงจุดดังกล่าวเนี่ยนะก็จะมีกิโลเมตรที่17คู่ขนานที่มีเหตุรถบรรทุกแผ่นปูนเขาจอดเสียเนี่ยก็มีรถเคลนนะครับมาดำเนินการขนถ่ายเคลื่อนย้ายไปอีกไปที่รถอีกคันหนึ่งก็พยายามจะเร่งดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำนะครับใครจะไปชลบุรีคุณผู้ฟังขึ้นบูรพาวิถีนะครับคุณผู้ฟังขึ้นบูรพาวิถีดีกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งเหตุรถบรรทุกแผ่นปูนสำเร็จที่เขาจอดเสียแล้วก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่กิโลเมตรที่17แล้วก็กิโลเมตรที่20กรณีที่ถนนเป็นหลุมบ่อเนี่ยก็มีผู้รับเหมาเข้ามาเทปูนเทคอนกรีตนะเทคอนกรีตกำลังซ่อมผิวถนนอยู่ด้วยทำให้มีผลกระทบนะครับเทพรัตน์ด้านขาออกนะฮะขึ้นบูรพาดีกว่าโดยเฉพาะใครจะไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับด้านฝั่งของถนนเทพรัตน์เนี่ยคุณผู้ฟังก็ขึ้นบูรพาวิถีดีกว่านะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยติดมากนะครับช่วงปากทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินี่ก็ติดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ทำประกันรถหรือว่าประกันรถใกล้จะหมดคุณผู้ฟังครับเชิญชวนให้ทำประกันคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุกับบริษัทวิริยะประกันภัยครับโดยเฉพาะใครที่ขับรถดีไม่ค่อยมีการเคลมในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดคุณผู้ฟังเข้าร่วมการทำประกันคนรักรถนะครับเขามีสิทธิประโยชน์ให้นั่นคือเงินกองทุนคืนใครที่ขับรถดีสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนให้นะครับแล้วก็มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับส่วนกรณีที่รถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมนะครับการทำประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับนี่เป็นการทำประกันประเภท1ส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นะครับก็สามารถไปทำประกันประเภทที่3ได้นะครับรองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันในประเภทที่1ได้รวมถึงรถที่สมัครใหม่สมาชิกใหม่นะครับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับก็ทำประกันประเภทที่3ได้นะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ประเภทที่3ก็จะคล้ายกับประเภทที่1เพราะว่าเขาจะมีเงินกองทุนคืนให้สำหรับคนขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนและมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะครับสามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับประเภทที่1จะมีรถสำรองให้ยืมใช้แต่ว่ารถที่ประสบเหตุจะต้องเป็นฝ่ายถูกนะครับก็จะยืมใช้ได้สำหรับประเภทที่1สูงสุดไม่เกิน20วันใครสนใจอยากจะสอบถามเรื่องค่าเบี้ยนะครับลองโทรไปสอบถามได้เนี่ยฟังจากจอสร้อยนะครับประกันขับรถดีมีเงินคืนจากวิริยะโทรสอบถามได้เลยนะครับ02150888นะครับย้ำเบอร์ครับ02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังครับทางด้านของกรมชลประทานมีการแจ้งเรื่องของการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากปริมาณน้ำไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงนะครับ
็จะเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำนะครับจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนี้เลยนะครับ 12:00 น.เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนรวมถึงการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีการอัปเดตนะครับสถานการณ์น้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี CT19 แม่น้ำสะแกกลางจังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่าน58ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนบวก 15.99 เมตรนะครับแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทางกรมชลก็เลยทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดนะครับตั้งแต่เวลา 12:00 นวันนี้เนี่ยนะครับโดยลดเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจาก 2,300 ก็เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 22:00 นหรือว่าภายใน4ทุ่มคืนนี้นะฮะแล้วก็ยังคงจะคงอัตราดังกล่าวเนี่ยต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำท่านะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับเรื่องของการแจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงจนถึง4ทุ่มนะครับสถานการณ์น้ำหลายๆจุดก็ดีขึ้นแต่ว่าทางด้านของแยกมศวองครักษ์นะครับกิโลเมตรที่41บวก800ถึงกิโลเมตรที่42เนี่ยตรงนี้ยังมีน้ำท่วมขังนะครับเขาก็ยังเปิดช่องทางพิเศษให้รถเนี่ยวิ่งสวนเลนนะครับช่วงกิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่43นะครับคือขาเข้ากรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เซนส่วนขาเข้าไปนครนายกก็คือฝั่งกลับกันเนี่ยน้ำท่วมอยู่ประมาณ10เซนนะครับส่วนรถใหญ่นะรถบรรทุกก็ยังไงขอความร่วมมือให้วิ่งด้านนอกไม่ต้องเบี่ยงไม่ต้องวิ่งทางเบี่ยงนะครับก็ให้รถเล็กนะครับยังต้องใช้ทางเบี่ยงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยย้ำนะครับสำหรับงานเจที่เยาวราชก็จะมีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้านะครับในช่วงเวลา 14:00 นถึง 16:00 นเส้นทางก็คือตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ต่อเนื่องถนนราชวงศ์เลี้ยวขวาที่แยกเสือป่าถนนเจริญกรุงมาที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบไม่ได้มีการปิดการจราจรนะครับแต่อาจจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าในช่วงนั้นนี่ก็น่าจะมีทั้งคนที่ไปเดินที่เยาวราชด้วยนะครับก็จะรอชมขบวนแห่กันน่าจะจำนวนมากเลยแหละใครที่ไม่มีความจำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับช่วงเวลา 14:00 นถึง 16:00 นนะครับวันนี้ตามเส้นทางดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ส่งข่าวมาจากทางด้านของสน.พระพลาชัย2นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับทุกการติดตามด้วยนะครับในทุกช่องทางคุณพักเคอินนะมาทักทายแล้วก็บอกว่าเรดาร์ช่วง 11:00 นไม่มีฝนอากาศร้อนแรงมากๆย่านรังสิตวันนี้แดดจ้ามากๆบางคุณนนท์32องศาจากคุณรพีขอบคุณนะครับบอกเห็นราคาผักขึ้นราคาแบบนี้ใจหายแล้วก็มีทางคุณกระปุกแดงนะครับมาส่งด้วยพี่จุกระเบียบขอบคุณมากๆนะครับเมนูต้มผักเละๆใส่เต้าหู้นะครับคุณพักคีอินแสดงว่ากินเจใช่ไหมคุณ AA ขอบคุณนะครับแวะมาส่งด้วยนะคุณพันด้วยนะครับก็รายงานข้อมูลการจราจรเข้ามาให้ทาง YouTube ด้วยคุณการแก้วขอบคุณนะครับคุณสายรุ้งด้วยนะครับเมื่อเช้านี้นะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวยังไม่ไปไหนเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าคดีปมสอบทุจริตท้องถิ่นจะเป็นมวยล้มด้านวรสิทธิ์ยืนยันนะครับคดียังไม่จบและเขื่อนเจ้าพระยานะครับได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าปปช.จะเป็นมวยล้มนะครับในปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลว่าประเด็นนี้จะถูกหยิบมาอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์มีรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นที่พบว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนั้นจะเป็นลักษณะมวยล้มหรือไม่ว่าในส่วนของรัฐบาลเชื่อว่าปปช.คงไม่เป็นมวยล้มเพราะปปช.ก็มีการทำงานภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลได้และการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจับกุมคนที่เกี่ยวข้องได้หลายคนส่วนจะกังวลหรือไม่กับการที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวก็เชื่อว่าอธิบายได้หมดหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็คงต้องไปถามปปช.เองในส่วนของรัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนได้สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ยืนยันว่ามหาดไทยนั้นทำเต็มที่แล้วหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันนะครับย้ำว่าคดีนี้ยังไม่จบพร้อมเร่งบรรจุผู้สอบได้แบบสุจริตนะครับคาดชัดเจน20ตุลาคมนี้คุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังปปช.ส่งฟ้องไม่ทันกำหนดโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วแต่คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่หลายพันถึงหลักหมื่นคนทำให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ย้ำว่าการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.รวบรวมหลักฐานและส่งฟ้องคดีก็สามารถดำเนินต่อไปได้ส่วนสาเหตุที่ส่งฟ้องไม่ทันต้องสอบถามจากปปช.โดยตรงพร้อมยืนยันว่าจะไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระส่วนความกังวลว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีออกนอกประเทศนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ต้องติดตามกระบวนการสำหรับความคืบหน้ากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วและกำลังเร่งบรรจุผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตนเองกลับเข้าสู่ระบบโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่20ตุลาคมนี้นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ส่วนสถานการณ์น้ำนะครับกรมชลประทานได้เดินหน้าปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงนะครับโดยเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่เวลา 12:00 น.วันนี้โดยลดเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 22:00 น.และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่านะครับทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนครับ
8: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
5: กลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
10: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเช้าราคาน้ำมันก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิด75สตางค์ยกเว้น E20 E85 แล้วก็เบนซินดีเซล B20 ที่ราคายังคงเดิม3ชนิดนี้นะครับมีผลมาตั้งแต่ช่วง5นาฬิกามีประกาศจากกรมอุตุนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนะครับกรุงเทพจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่10ตุลาคมวันนี้ฝนยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ทางกรมชลก็ลดการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่นี้ฮะช่วง12นาฬิกาถึง4ทุ่มลดแบบขั้นบันไดจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรังสิตนครนายกเมื่อเช้านี้ตรวจสอบระดับน้ำนะครับกิโลเมตรที่41บวก800ถึงกิโลเมตรที่42ในช่วงแยกมศวองคลักษ์ยังมีน้ำท่วมขังน
2: ะ
1: ขาเข้า20เซนขาออก10เซนนะครับเมื่อเช้านี้มีการเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนเลนช่วงกิโลเมตรที่41ถึง43แล้วก็ยังไม่แนะนำรถเล็กนะครับรถเล็กอาจจะต้องใช้ทางเบี่ยงก่อนที่เปิดตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับส่วนรถใหญ่ก็ขอความร่วมมือให้วิ่งด้านนอกนะครับรถสูงเนี่ยให้วิ่งด้านนอกแล้วก็ทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อัปเดตนะครับสถานการณ์น้ำจุดกลับรถใต้สะพานแก้วฝั่งตลาดรังสิตก่อนถึงจุดกลับรถเนี่ยมีน้ำขังนะเมื่อเช้าเห็นมีภาพมีคลิปรถเล็กเนี่ยต้องวิ่งฝ่าน้ำเลยนะครับอันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังรถผ่านได้แต่ว่ารถเล็กอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังจุดกลับรถใต้สะพานแก้วฝั่งเมืองใหม่น้ำท่วมขังเล็กน้อยรถทุกชนิดผ่านได้ส่วนใต้สะพานคลอง1ฝั่งคลองเพลงนะครับเปิดใช้งานปกตินะครับแต่ยังมีน้ำท่วมสูงบางจุดรถเล็กพอวิ่งได้ครับสภ.บางแก้วอัปเดตมานะครับในซอยกิ่งแก้ว 14/1 น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือประมาณ 10-20 เซนสะพาน3ในหมู่บ้านธนาซิตี้ที่จะไปออกกิ่งแก้ว 14/1 รถจักรยานยนต์เริ่มใช้เส้นทางได้นะครับแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังสภ.บางบ่อมี3จุดถนนเทพรัตน์นะครับกิโลเมตรที่30คู่ขนานขาออกยังมีน้ำนะครับรอการระบายลงคลองนะครับก็รถเล็กผ่านได้นะครับส่วนบางนาการ์เด้นยังมีน้ำท่วมนะครับรถวิ่งผ่านได้ก็ลดระดับลงมาส่วนถนนสายวัดบางบ่อนะครับบริเวณทางเข้าวัดนะครับซุ้มทางเข้าวัดมีน้ำท่วมขังนะครับทางอบต.ก็มีการประสานเครื่องสูบน้ำนะครับเข้ามาเร่งระบายกันอยู่บอกว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาก็คาดว่า 2-3 วันน่าจะแห้งนะครับตรงนี้ก็รถวิ่งผ่านได้แล้วก็ทางเคหะร่มเกล้าวันนี้เนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายขยะชิ้นใหญ่นะครับที่ซอยเคหะร่มเกล้า 29/7 นะตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่มาดำเนินการเนี่ยก็ให้เลี่ยงไปใช้โซน6ซอยเคหะร่มเกล้า31ทดแทนเพราะว่าโซน5ก็คือด้านหลังของสวน60พรรษาตรงนี้เขาต้องปิดการจราจรนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันส่วนสภ.บางพลีโอ้วันนี้รถติดนะเทพรัตน์ด้านขาออกเพราะว่ากิโลเมตรที่17หน้าปั๊มบางจากมีรถบรรทุกแผ่นปูนสำเร็จเขาจอดเสียอยู่แล้วก็มีรถเครนจะต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายแผ่นปูนเนี่ยไปยังรถบรรทุกอีกคันนึงนะฮะคู่ขนานนะตรงนี้รถติดแล้วทีเนี้ยต่อเนื่องไปกิโลเมตรที่20เนื่องจากถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อวันนี้ก็มีผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมเทคอนกรีตทำให้การจราจรในก่อนหน้านี้ท้ายอยู่กิ่งแก้วเลยนะใครจะไปสุวรรณภูมิใครจะไปชลบุรีให้ขึ้นบุรพาวิถีขึ้นไปเลยครับสะดวกกว่าเยอะเลยอันนี้สภ.บางพลีก็แนะนำมาส่วนงานเจเยาวราชนะครับวันนี้จะมีงานแห่เป็นอัญเชิญเทพเจ้าในช่วงเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ถนนราชวงศ์เลี้ยวขวาแยกเสือป่านะครับถนนเจริญกรุงต่อเนื่องซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบไม่มีการปิดการจราจรนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีแห่ด้วยนะพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดนะครับ
2: พิธีเปิดจะปิด
1: ใช่
2: ปิดถนน
1: ใช่ครับแล้วก็ที่สารวการกทมนะครับลานคนเมืองมีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนนะครับเรียกร้องต่อผู้ว่า2ประเด็นสำคัญนะครับ1ก็คือให้ยกเลิกร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับปรับปรุงครั้งที่4และ2ก็คือให้นำเอาโครงการแก้มลิงในแนวพระราชดำรินะครับรวมถึงแนวทางฟลัดเวย์กลับมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำตอนนี้ก็มีการชุมนุมกันอยู่ตั้งแต่9โมงมาแล้วนะครับส่วนเมื่อช่วงตี4ครึ่งมีเหตุเพลิงไหม้นะครับเป็นโกดังจัดเก็บสินค้าจำนวน1หลังของบริษัทสยามเดลี่ฟู้ดจำกัดนะครับที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนก็เสียหายทั้งหมดในโกดังนะครับมีหลังคาพังลงมาด้วยอุปกรณ์ด้านในก็เป็นพวกเครื่องจักรนะครับเยอะเลยนะแล้วก็พวกอาหารว่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาจัดเก็บอยู่ในโกดังเนี้ย ช่วงนั้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพลิงสงบไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอประเมินความเสียหายมูลค่าความเสียหายเพิ่มเติมรวมไปถึงสาเหตุด้วยกรณีคุณวินัยบัวงามครับที่เขาไปใช้บริการรถแท็กซี่เมื่อวันที่8เวลา 5:00
2: ที่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าตอนนี้
1: กระเป๋าสตางค์คือตอนแรกอ่ะเขายังไม่ทราบสีทะเบียนแต่วันนี้หลังจากไปแจ้งความแล้วไปดูกล้องวันนี้มาเพิ่มเติมให้ว่าเป็นแท็กซี่สีฟ้าทะเบียนททหารหอหีบ9110นะเนี่ยก็ยังไงฝากหน่อยถ้าผู้ขับขี่ฟังอยู่ตอนนี้เขาแจ้งความไว้แล้วนะครับเพราะในกระเป๋านี่เงินจำนวนมากเลย
2: ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนขับรถรู้ตัวนะคือจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่เนี่ยไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราเข้าใจว่าบางทีคนขับรถเขาไม่ทันสังเกตหรอก
1: แล้วบางทีผู้โดยสารขึ้นต่ออะไรแบบนี้ก็ไปชี้แจงนะครับก็ฝากนะ
2: วันนี้กล้องวงจรปิดเยอะนะคุณอย่าปฏิเสธเลยขึ้นจะลงจะอะไรก็แล้วแต่นี่เขาตรวจสอบได้หมดเลย
1: ครับนะส่วนวันนี้เราได้พูดคุยกับทางด้านของคุณเกษมสะทองฮักรองผู้ว่าการ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะครับกรณีที่ MEA เขายกระดับความพร้อมนะครับเรื่องของการเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าดูแลระบบไฟฟ้าความมั่นคงสูงสุดรองรับการประชุม IMF และ World Bank ที่จะเริ่มต้นในวันที่12-18ตุลาคมเนี่ยนะฮะทางท่านรองก็บอกมีความพร้อมเรื่องของการเตรียมนะเรื่องของการจำหน่ายไฟนะครับการมาตรการต่างๆนะครับในการดูแลเรื่องของระบบไฟต่างๆว่ามีความมั่นคงนะครับมีความปลอดภัยมีความพร้อมในการรองรับก็เป็นหน้าเป็นตานะให้กับประเทศไทยด้วยสำหรับการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวติดตามต่อกับคุณณัฐยานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: 12:22 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงช่วง 18:00 นนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับในช่องทางออนไลน์ของเรานะคะจะเป็นทางด้านของ X แล้วก็รวมถึงทาง YouTube Live ก็คือที่ JS 100 Radio สามารถส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยนะคะส่งข้อความรายงานสภาพการจราจรหรือว่าจะทักทายเข้ามาทั้ง X นี่คุณสามารถส่งเป็นภาพนิ่งเป็นภาพคลิปได้หมดเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าจะติดต่อแจ้งเหตุด่วนถ้าเกิดว่าใช้เส้นทางแล้วไปเจออุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งผ่าน SOS ทางแอปพลิเคชัน JS 100 Radio ได้เช่นเดียวกันนะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นสภาพการจราจรกันสำหรับในเส้นทางกรุงเทพมหานครในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะข้างนอกนี้อากาศค่อนข้างที่จะแดดค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนช่วงก่อนเที่ยงก็จะมีรู้สึกเหมือนกับว่าจะคลึ้มๆสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ๆก็แดดออกมาอีกจะสลับกันไปมาแบบนี้นะคะเข้าใจว่าน่าจะสลับแบบเนี้ยทั้งวันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังอยู่ตรงจุดไหนถ้าหากว่ามีเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบว่าอาจจะมีเมฆฝนน่าจะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนหรือไงก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้มีสภาพการจราจรที่คุณโจอี้นะแจ้งไว้ถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าค่ะมาจากแยกพาราไดพาร์คมุ่งหน้ามาทางด้านของศรีนุชตอนนี้เนี่ยการจราจรใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าทางโค้งตรงข้ามโรงแรมดูสิตพรินเซสเจอรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้เห็นว่ามีการนำเอาแกลลอนน้ำมันมาวางไว้ทางด้านหลังให้รถที่ผ่านไปผ่านมาทราบว่ารถบรรทุก10ล้อคันนี้เนี่ยจอดเสียอยู่นะคะแล้วก็มีคุณพ่อน้องซีเกมชายวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าค่ะมาจากบริเวณแยกราชวิภามาทางแยกลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าวิภาขาเข้าช่วงหน้าบริษัทตรีเพชรอิซูซุบอกว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งน่าจะลักษณะเหมือนน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะน่าจะเป็นอย่างนี้สวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวไม่ใส่รองเท้าเดินสวนทางเข้ามาในรถสวนทางกับรถในช่องทางซ้ายนะคะเป็นวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณหน้าตรีเพชรอีซูซุมีคนเดินเข้าไปในช่องทางที่รถวิ่งอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะยังไงระมัดระวังด้วยเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางจิตด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับทางเพื่อนร่วมทางได้ทราบกันเผื่อว่าไปเจอกำลังแบบว่าขับรถมาเพลินๆแล้วเจอคนนี้เดินอยู่นะคะจะได้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรก็คงต้องเรียนย้ำกับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะในช่วงเวลานี้หรือว่าบางนาตราดในช่องทางคู่ขนานในฝั่งขาออกที่บอกว่ามีรถบรรทุกแผ่นปูนจอดเสียอยู่นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนบางนาตราดหรือว่าเทพรัตน์ในพื้นที่ของสภ.บางพลีนะคะเท่าที่ดูแล้วนี่รถยังติดขัดต่อเนื่องกันยาวๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครจะใช้เส้นทางทั้งฝั่งขาออกนี่ขึ้นไปใช้บนบูรพาวิถีเลยจะดีกว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะรถติดขัดยาวมากเลยนะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยหัวแถวก็จะอยู่ประมาณกม.แถวก่อนถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยยาวไปถึงบางแก้วแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้ถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกขึ้นไปใช้บนบูรพาวิถีเลยถ้าเกิดรวมถึงคนที่จะเดินทางไปที่สนามบินด้วยนะคะแนะนำว่าให้ใช้บูรพาวิถีเข้าไปทางด้านของสนามบินเลยจะดีกว่าท้ายแถว อยู่ตรงบางพลีตรงกิ่งแก้วแถวนี้นะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ตรงจุดนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะแต่ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ารถบรรทุกจอดอยู่ในช่องทางขวา รถที่ผ่านไปผ่านมานี่ต้องระมัดระวังนะคะก็อาจจะต้องเบี่ยงออกมาในช่องทางซ้ายกับกลางเพราะว่ารถบรรทุกที่เขาจอดเสียอยู่ในเลนขวาไม่แน่ใจว่าตอนนี้สามารถเคลื่อนย้ายเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วหรือยังนะคะเพิ่มเติมกันมาให้ทราบด้วยละกันสำหรับการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราพักเรื่องของสภาพการจราจรไว้ชั่วคราวเดี๋ยวเราจะไปกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้คุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะโดยบอกว่าช่วงเช้าวันนี้ก็มีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะน้ำท่วมใหญ่เลยนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้โฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดที่มีอยู่ไม่กี่จุดจะได้เติมการสนับสนุนลงไปสำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก็ก่อนฝนที่จะมาแล้วลอกใหม่ก็ขอให้เร่งวางแผนจัดการกำจัดขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งที่บ้านของเขาเกิดน้ำท่วมคือบ้านของดิฉันเองวันนี
0: ้
2: ทิ้งหมดทุกอย่างเลยไม่เหลืออะไรเลยก็เราต้องบิ๊กคลีนนิ่งนะคะอย่าให้กองขยะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรค่
0: ะ
2: แล้วก็การลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะก่อนแต่ละพื้นที่ต้องมีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่ขยะอยู่แล้วถ้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ขอให้ร้องขอมาตามความสำคัญของแต่ละพื้นที่และความจำเป็นของสถานการณ์นะคะโดยนายกก็ย้ำบอกว่าตอนนี้ฝนมาลงใต้ก็เลยกำชับให้ผู้ว่าภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือในทุกด้านเปรียบเสมือนที่เคยพูดไว้ทุกวันว่าปริมาณฝนณขณะนี้วันที่9ตุลาคมแล้วยังถือว่าต่ำกว่าที่เราคาดการไว้แต่ก็ประมาทไม่ได้นะคะเมื่อต้นสัปดาห์คาดว่าในช่วงวันที่4ถึง10จะมีปริมาณฝนจำนวนมากแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้มีฝนทุกวันหนักบ้างเบาบ้างแต่ภาพรวมปริมาณมันน้อยกว่าที่คาดการไว้จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องถือว่าในช่วงนี้เราก็ยังประมาทไม่ได้นะคะต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในช่วง3เดือนหลังตุลาถึงธันวาคมก็เป็นช่วงที่มีน้ำมากฉะนั้นจะต้องร่วมกันฝ่าฟันปัญหานี้นะคะให้เสร็จนะเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะขณะเดียวกันทางด้านของผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.นะคะกระทรวงพาณิชย์นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ก็บอกว่าสถานการณ์ณวันที่7ตุลาคมนะคะก็ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมามีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมแล้ว50จังหวัดนะคะกรุงเทพแล้วก็รวมถึงกรุงเทพด้วยมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,480,000 ครัวเรือนหรือมากกว่า 4,200,000 คนนะคะซึ่งติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตอนนี้ก็คือช่วงในส่วนของร้าน Modern Trade ก็มีราคาสินค้าทรงตัวนะคะประมาณร้อยละ 70% ขณะที่ 12.4% ราคาเพิ่มขึ้นและ 16.9% ราคาสินค้าก็ปรับตัวลดลงโดยบอกว่ายังมีผักสดบางรายการเผชิญแรงกดดันด้านราคาเช่นผักบุ้งจีนกะเพราโหระพาซึ่งมีอายุการเก็บรักษาสั้นอ่อนไหวต่อทั้งน้ำท่วมและพื้นที่เพาะปลูกมีข้อจำกัดด้านการขนส่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานนำผักจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสู่ตลาดกลางอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดราคาขายส่งผักหลายรายการก็เริ่มปรับตัวลดลงสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นส่วนไข่ไก่ก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ต้องติดตามเนื่องจากฟาร์มผู้ผลิตได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอเลื่อนแผนการส่งออกในช่วงนี้เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าในประเทศและก็ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มเพื่อรักษาปริมาณสินค้าและเสถียรภาพราคานอกจากราคาสินค้าแล้วอีกประเด็นที่ต้องติดตามก็คือรายได้สภาพคล่องและกำลังซื้อของครัวเรือนที่น้ำท่วมอาจจะทำให้การทำมาหากินเนี่ยและยากลำบากรายได้ก็เลยลดลงครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทั้งค่าอาหารการเดินทางค่าเคลื่อนย้ายการดูแลทรัพย์สินตลอดจนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์ประกอบอาชีพหลังน้ำลดนะคะซึ่งภาวะรายได้ลดลงพร้อมกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นย่อมกดดันสภาพคล่องทำให้ครัวเรือนต้องนำเงินออกมาใช้หารายได้เพิ่มแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อและกิจกรรมการค้าในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าจะมีการใช้โครงการไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพตั้งแต่วันที่12ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปจำหน่ายเพื่อช พื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงฟื้นฟูตั้งเป้าจัดกิจกรรมกว่า1,000 แห่งครอบคลุม77 จังหวัดทั่วประเทศนะคะส่วนประเด็นเรื่องการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปรากฏว่าปปช.ยื่นสำนวนไม่ทันส่งฟ้องไม่ทันก็เลยทำให้ต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาในคดีนี้3คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าการปล่อยตัวออกมาไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จบเมื่อปปช.รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีนี้ก็เดินหน้าต่ออยู่ส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงส่งฟ้องไม่ทันตัวเองไม่ทราบนะคะส่วนการทิ้งระยะเวลาทอดยาวออกไปจะทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานทำได้ยากขึ้นหรือเปล่าในวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องถามปปช.เพราะเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานนะคะเราไม่ก้าวล่วงการทำงานอยู่แล้วเพราะถือเป็นองค์กรอิสระนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ปล่อยตัวจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในวินธนะพัชระโคคินหรือว่าดร.วินนะตั้งแต่วันที่7ตุลาคมขณะที่นางสาวสัตพรธนเพชรโพคินน้องสาวของนายวินก็ถูกปล่อยตัวก่อนหน้านี้หลังจากที่คุมขังครบกำหนดฝากขังสูงสุด7 ผัดผ่านแล้ว12วันรวมแล้วทั้งหมด84วันคือติดคุกครบแล้ว84วันนะซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะคะโดยปปช.ทำสำนวนคดีไม่เสร็จทำให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดจึงต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนก่อนซึ่งในวินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะบอกว่าเขาได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับจ่าพิชิตตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ยอมรับว่าเป็นผู้รับแฟชได้รายชื่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขคะแนนไปส่งให้กับจ่าพิชิตจริงโดยรับมาจาก2แหล่งก็คือนายเรืองเดชสิริกิจอดีตผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และรับมาจากทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่ยังไงก็ไม่หนีนะติดตามได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงของคนที่ได้รับอิสรภาพออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะปิดท้ายกันด้วยสถานการณ์ในส่วนของรัสเซียนะคะที่ออกมายื่นมือค่ะว่าจะช่วยยุติสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านสหรัฐและอิสราเอลนะคะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยยุติสงครามตะวันออกกลางในระหว่างที่ได้พบหารือกับประธานาธิบดีมาซิสเตชัสเคียนของอิหร่านนะคะซึ่ง2ประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรก่อนการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศในเครือรัฐอิกราซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ที่ริมทะเลสาบแคสเปียนเติร์กเมนิสถานนะคะโดยปูตินบอกว่ารัสเซียพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางภายในขอบเขตอำนาจเพื่อช่วยคลี่คลายและยุติสถานการณ์ความขัดแย้งพร้อมทั้งชื่นชมอิหร่านที่มีความพยายามอย่างจริงจังที่จะยุติสงครามนับตั้งแต่การโจมตีสหรัฐของสหรัฐและอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์และยูเครนประเทศตะวันตกก็กล่าวหาอิหร่านว่าจัดหาโดรนและขีปนาวุธระยะสั้นให้รัสเซียเพื่อใช้ในสงครามยูเครนขณะที่กล่าวหารัสเซียว่าจัดหาข้อมูลข่าวกรองให้อิหร่านเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายของสหรัฐในตะวันออกกลางนะคะซึ่งสื่อของทางการรัสเซียก็บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีปูตินได้พบกับประธานาธิบดีอิหร่านนอกรอบในการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่กล่าวหารัสเซียว่าจัดหาข้อมูลข่าวกรองให้อิหร่านเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายของสหรัฐในตะวันออกกลางนะคะซึ่งสื่อของทางการรัสเซียก็บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีปูตินได้พบกับประธานา

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่ได้รับแจ้งมานะคะบอกว่าบนสะพานพญาศรีสุนทรโวหารนะคะที่ตรงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพจะมีการปิดการจราจร1ช่องทางนะคะเนื่องจากว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องผลักดันน้ำจำนวน40เครื่องด้วยกันนะคะณเวลานี้เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงช่วง 18:00 นตอนช่วงของจุดที่เขามีการทำงานอยู่นะคะก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะคะมาดำเนินการอยู่ตรงบริเวณสะพานพญาศรีสุนทรโวหารนะคะตรงช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคือเวลานี้เป็นต้นไปจนถึง 18:00 นแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้อีก1วันก็ยังมีการนำเอาทางด้านของติดตั้งระบบไฟฟ้าเนี่ยไปจ่ายให้กับเครื่องผักดันน้ำนะคะเนื่องจากว่าทางโครงการชลประทานฉะเชิงเทราจะดำเนินการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำจำนวน40เครื่องเพื่อเร่งผักดันน้ำออกสู่ทะเลนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะผ่านในเส้นทางทางด้านของสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันเขาจะปิดเพียงแค่1ช่องทางการจราจรเท่านั้นนะคะก็แจ้งให้ทราบวันนี้เนี่ยช่วงเที่ยงจนถึง 18:00 นส่วนวันอาทิตย์นะก็จะเป็นตั้งแต่ช่วง 10:00 นจนถึง 20:00 นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชย์ไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันมีข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณอภิชัยนะคะใช้เส้นทางถนนประดิษฐ์ประนูธรรมหรือว่าเลียบด่วนรามอินทราในฝั่งขาออกมาจากลาดพร้าวมาถึงแยกโยธินพัฒนาถนนเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาออกตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่นะคะก่อนถึงปั๊มน้ำมันพีทีเล็กน้อยมีรถบรรทุกจอดเสียขวางอยู่ในช่องทางซ้ายเลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบกันในช่วงนี้สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของแถวเยาวราชเขาจะมีการจัดการจราจรนะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนื่องจากว่าวันนี้เขาจะมีขบวนแห่เทพเจ้านะคะก็จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนเยาวราชนะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของเทศกาลกินเจที่เยาวราชเนี่ยเขาช่วงนี้เนี่ยเขาจะเริ่มมีการมาเตรียมในส่วนของการจัดงานนะคะตอนนี้วันนี้เนี่ยตอนช่วงบ่าย2โมงนะวันนี้ก็คือวันที่9นะช่วงบ่าย2โมงจนถึง4โมงเย็นจะมีพิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้านะคะในส่วนของพิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้าที่จะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย2โมงที่จะถึงนี้นะคะตอนนี้ในเส้นทางก็คือที่บริเวณจากวัดโลกานุเคราะห์นะคะตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ไปเข้าไปทางด้านของถนนราชวงศ์จากนั้นก็จะไปเลี้ยวขวาที่ทางด้านของแยกเสือป่าเข้าไปที่ถนนเจริญกรุงตรงเข้าไปทางด้านซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะคะตรงส่วนตรงนี้วัดโลกานุเคราะห์แล้วก็ออกมาถนนราชวงศ์จากถนนราชวงศ์ตรงไปทางด้านของแยกเสือป่าพอถึงแยกเสือป่าแล้วก็ก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาถนนเจริญกรุงแล้วก็จะเดินแล้วก็ขบวนนี้ก็จะเคลื่อนมาจนถึงตรงบริเวณแยกหมอมีจากทางด้านของแยกหมอมีตรงจุดบริเวณตรงนี้เนี่ยจากแยกหมอมีเดินมาทางด้านของแยกขบวนมาทางด้านของแยกลำพูนชัยจากทางด้านของแยกลำพูนชัยก็จะตรงมาที่ตรงบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะคะก็อยู่ตรงแถวๆทางด้านของวัดไตรมิตรเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าในขบวนแห่เจ้าเนี่ยเขาอัญเชิญเทพเจ้าเนี่ยจะใช้เส้นทางทางด้านของถนนเจริญกรุงเป็นหลักในช่วงบ่าย2โมงที่จะถึงนี้นะคะจนถึง4โมงเย็นแต่ว่าไม่มีการปิดการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ตอนที่ขบวนอัญเชิญเทพเจ้าเนี่ยก็อาจจะทำให้การจราจรในช่วงนั้นเนี่ยมีสภาพการจราจรที่จะรถจะหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนก็ได้นะชะลอเรื่องของการเดินทางเอาไว้สักครู่ก่อนก็ได้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีขบวนที่เขาเริ่มเดินหรือว่ามีการเตรียมการยังไงนะคะก็จะได้มาเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูสภาพการจราจรกันในจุดอื่นกันบ้างนะคะตอนนี้โหมองไปข้างนอกที่แดดค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะเราก็แวบไปดูเรื่องของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองณขณะนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะยังไม่พบกลุ่มฝนแต่ว่าใดๆก็ตามนี้ยังไว้ใจไม่ได้เพราะกลุ่มฝนเนี่ยเดี๋ยวพอตอนช่วงบ่ายๆเดี๋ยวอาจจะแบบว่าจะมีการก่อตัวเพิ่มเติมขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนช่วงก่อนเที่ยงก็มีแบบว่าคือตอนช่วงสายๆเนี่ยแดดก็แรงอยู่นะตอนประมาณสัก10โมง11โมงเสร็จแล้วประมาณใกล้ๆเที่ยงมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนมันครึ้มๆสักนิดนึงแล้วพอมาตอนนี้ก็แดดออกแรงอีกแล้วนะคะก็จะสลับกันไปมาแบบนี้สำหรับในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครนะก็อย่างที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงวันนี้เป็นต้นไปนะต่อเนื่องไปจนถึง
ก็คือเป็นช่วงที่เรายังต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของสภาพฝนช่วงปลายฤดูก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ก็จะมีอาจจะมีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้แดดแรงมากๆเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้เนี่ยจุดที่จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีลูกอาจจะมีลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็คือทางด้านของภาคอีสานทางฝั่งด้านตะวันออกนะแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนกรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังในวันพรุ่งนี้ด้วยนะพรุ่งนี้นี่จะเป็นช่วงที่อาจจะมีฝนตกแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะมาดูสภาพการจราจรตอนนี้สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมาจากสะพานตักสินลงมาที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ตอนนี้รถที่มาใช้เส้นทางนี่ปริมาณพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่พอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ไปแล้วเนี่ยมาใช้สาทรเหนือการเคลื่อนตัวของรถยังไปได้นะคะตรงไปทางด้านของแยกวิทยุตรงนี้จะเริ่มมีรถเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงประมาณตรงแยกคอนแวนต์เข้าไปทางด้านของแยกวิทยุเลยนะคะตรงนี้รถจะเริ่มหนาแน่นส่วนทางด้านของสาทรใต้ตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะจนขึ้นทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินค่ะคุณผู้ฟังคะทางธนาคารออมสินค่ะเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเรียกว่าอยากเริ่มออมเงินวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เลยนะคะเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทนะคะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดแล้วก็บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะคะก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีค่ะหรือแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะออมนานขึ้นเป็น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีหรือถ้าเกิดว่าน้อยกว่า1ล้านบาทนะคะก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้ค่ะอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามที่ยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางworldwideweb.tsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะก็เริ่มออมกันแล้วกันได้เลยนะคะตั้งแต่ 10,000 บาทแล้วก็เลือกเลยว่าจะออมแบบเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนหรือว่า11เดือนนะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรก่อนที่จะไปพักกันในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมบอกว่ากรณีรถบรรทุกนะที่แผ่นปูนหล่นเนี่ยเดี๋ยวนะตรงช่วงของบริเวณบางพลีนะที่บอกว่าเกิดเป็นรถบรรทุกแผ่นปูนที่จอดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเลยอัปเดตล่าสุดจากทางด้านของศูนย์สื่อสารบางพลีสพบางพลีนะคะเพิ่มเติมบอกว่าระหว่างนี้รถบรรทุกเครนกำลังดำเนินการยกแผ่นปูนเพื่อขนถ่ายไปยังรถบรรทุกคันใหม่อ๋อก็ยังดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่นะคะสำหรับรถ
บรรทุกแผ่นปูนที่จอดอยู่ตรงช่วงของทางด้านของพื้นที่สภ.บางพลีนะคะเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักต้องอีกสักพักใหญ่เลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายอยู่เลยทำให้รถที่มาทางด้านหลังของถนนเทพรัตน์ติดขัดท้ายแถวยาวทีเดียวรถบรรทุกแผ่นปูนอันนี้จอดเสียอยู่เป็นฝั่งทางด้านของขาออกนะตรงช่วงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากเป็นช่วงที่มาจากสนามบินสุนภูมิไปทางด้านของหัวเฉียวในช่องทางคู่ขนานนะคะก็เขากำลังเร่งดำเนินการกันอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมยังไงเราจะได้แจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานประกันสังคมแนะนำผู้มีสิทธิ์ให้เตรียมหลักฐานพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้คุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
9: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบและเตรียมหลักฐานการแสดงตนให้พร้อมเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้สิทธิ์ณที่เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรรวมไปถึงสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนโดยผู้รับมอบหมายจะต้องเตรียมหลักฐานแสดงตนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนพร้อมแสดงหนังสือมอบหมายการกระทำการแทนและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน6เดือนคือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBDE Service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อมอบให้กับกรรมการประจำที่เลือกตั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโทร02-956-2929หรือสายด่วน1506กด9โดยให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับส่งผลให้กระทบต่อสถานที่เลือกตั้งบางแห่งทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งนะครับโดยในวันนี้9ตุลาคมสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความสั้น SMS ถึงสถานที่ที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์ได้ระบุพื้นที่ที่ใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมได้ทราบอีกครั้งด้วยครับไปที่กรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมให้ระวัง6โรค1ภัยใกล้ตัวติดตามได้จากคุณปวีณาสมคิดครับ
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าหลังน้ำลดขอให้ประชาชนค่อยๆฟื้นฟูบ้านเรือนโดยระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคด้วยการสวมรองเท้าที่เหมาะสมถุงมือและหน้ากากอนามัยขณะทำความสะอาดหลังทำความสะอาดสัมผัสน้ำหรือโคลนให้ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดเนื่องจากพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมน้ำขังอาจยังมีเชื้อโรคสิ่งสกปรกส่วนอุป กรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายฟื้นฟูพื้นที่อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรมีผู้ดูแลหรือหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปพร้อมเฝ้าระวัง6โรค1ภัยที่ควรระวังหลังน้ำลดประกอบด้วยโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคระบบทางเดินหายใจโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและภัยจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนใช้งานทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
11: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาดูสภาพการจราจรในช่วงบ่ายโมงนะกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะแดดค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวเลยนะมีคุณผู้ฟังทางYouTube Live ที่รายงานสภาพอากาศกันเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าแดดจ้าเลยนะคะคุณพักเกอินก็บอกว่าที่ครึ้มเมฆบังที่ครึ้มเมฆบังค่ะแดดแรงสลับไปมาตอนนี้ฝนน่าจะมาในช่วงค่ำๆนะคุณพักเกอินบอกว่าฝนน่าจะมาช่วงค่ำๆคงจะต้องติดตามกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเรื่องของสภาพอากาศจะเป็นไปตามที่เราเตรียมรับมือกันด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกตรงช่วงแถวองคารักษ์เนี่ยระดับน้ำยังมีระดับน้ำที่ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะรถขนาดเล็กนี้ยังไม่แนะนำให้ผ่านคือผ่านก็ต้องใช้ในช่องทางเลี่ยงที่ทางเจ้าหน้าที่สภ.องครักษ์เขาได้มีการทำทางเลี่ยงแล้วก็แนะนำเส้นทางเอาไว้นะในขณะเดียวกันทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.องครักษ์เองนะคะวันนี้เมื่อตอนช่วงเที่ยงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของสภ.องครักษ์นะคะได้ออกปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะคะตรงช่วงบริเวณสะพานชวดงูเห่าซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมีระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะอย่างที่วันก่อนเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางทางด้านขององครักษ์บางน้ำเปรี้ยวที่บอกว่าระดับน้ำสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตรทางเจ้าหน้าที่แนะนำคือปิดเส้นทางตรงนั้นเนี่ยรถขนาดเล็กนี่ห้ามผ่านเลยนะวันนี้ก็มีในส่วนของทางรถจักรยานยนต์ที่ผ่านเส้นทางตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวมีความแรงด้วยนะคะก็เลยส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานนั้นรถจักรยานยนต์นะเกิดเสียหลักตกลงไปข้างทางแล้วก็ติดอยู่ที่ตรงบริเวณต้นไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยต้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจนสามารถนำคนที่ติดทำประชาชนที่รถจักรยานยนต์เสียหลักตกลงไปแล้วก็ล่างนั้นก็ถูกพัดไปนะตรงจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่แล้วปรากฏว่าไปเจอประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุต้องบอกอย่างนี้นะคะตรงบริเวณช่วงของถนนรังสิตองคารักษ์เป็นเส้นทางทางด้านขององครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะคือน้ำค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวในส่วนของจุดที่เกิดจักรยานยนต์ถูกน้ำกระแสน้ำพัดไปเนี่ยนะคะก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะสำหรับเส้นทางรังสิตองครักษ์ในช่วงนี้น้ำไหลค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวรถขนาดเล็กนี่โดยเฉพาะเส้นทางทางด้านขององครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะต้องพิจารณานิดนึงนะสามารถที่จะเขามีเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงจุดที่จะผ่านตรงบริเวณที่กระแสน้ำแรงตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าระดับน้ำนี่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าบางจุดนี่สูงทีเดียวนะคะตรงช่วงแรกมันจะมีประมาณสัก40เซน10เซนแล้วก็จะค่อนข้างสูงขึ้นไปจนถึง60เซนได้เลยนะคะเป็นเส้นทางองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนทางด่วนบูรพาวิถีนะคะบนทางด่วนบูรพาวิถีตอนนี้มีอุบัติเหตุเป็นฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์มาถึงด่านบางเสาธงจุดเกิดเหตุบอกว่าเลยจากโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์หรือประมาณกม.ที่26+700บอกว่าเลยมาเล็กน้อยนะคะเมื่อตอนช่วง 12:30 นเป็นรถกระบะบรรทุกไก่สดเกิดยางแตกค่ะแล้วทำให้รถกระบะคันนี้เนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงเลยนะคะอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้รถที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้นะก็จะสามารถผ่านได้ในช่องทางซ้ายกับกลาง ยังโชคดีที่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ตู้กระบะตู้ทึบอันนี้เนี่ยมันก็ยังคือมันก็ยังอยู่ในสภาพเดิมของก็ยังอยู่ในตู้นะคะมีแต่รถกระบะเท่านั้นที่ยางแตกแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงตอนนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการนะรอรถยกมาถ่ายของอยู่บอกว่ารถกระบะคันนี้บรรทุกมาทั้งหมดเนี่ย4ตันด้วยกันนะคะเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณปันธรีนงนุชนะคะสวัสดีค่ะคุณปันธรี
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็บริเวณกรุงเทพมหานครก็มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองได้ค่ะแต่ว่าการกระจายตัวเนี่ยไม่ได้เยอะวันนี้ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็จะไปเน้นทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกที่อาจจะมีลักษณะฝนตกหนักได้บางพื้นที่แต่ว่าการกระจายเนี่ยไม่ได้เยอะจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงค่ะแต่ว่าการกระจายก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ที่เยอะวันนี้ก็จะเป็นภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกค่ะร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งได
0: ้ค่ะก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะบรรยากาศแบบเนี้ยมีแดดบ้างแล้วก็ร่มบ้างสลับกันไปอย่างนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นแต่ว่าวันนี้ดูถ้าเป็นช่วงบ่ายก็กลุ่มอาจจะไม่ได้ใหญ่ค่ะถ้าบริเวณกรุงเทพเองก็จะค่อยๆเกิดแล้วก็สลายตัว
0: ค่ะตรงบริเวณโซนไหนที่อาจจะมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นตรงนี้พอที่จะพยากรณ์ได้ไหมคะ
1: ถ้าตอนนี้ยังบอกไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีด้วยแล้วลักษณะการเกิดตอนนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่าค่ะ
0: เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้หรือไงเนี่ยเมื่อวานหรือวันศุกร์จะไม่ได้แล้วที่มันไปเกิดอยู่ตรงแถวคลองเตยว่าวันศุกร์มั้งแถวคลองเตยแล้วคืออยู่ตรงกลางพอดีเลยแล้วก
1: ็
0: ขยายตัวขึ้นมามันก็จะมีโอกาสแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ว่าใช่ค่ะก็วันนี้ก็จะอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นได้แต่ว่าวันนี้เองโดยการกระจายตัวของฝนเนี่ยมันไม่ได้เยอะคือมีก็เป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะก็คือเกิดแค่พื้นที่แถบบริเวณนั้นเล็กๆไม่ได้เยอะมากค
0: ่ะอันนี้เฉพาะของวันนี้แต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่เกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นมากไหมคะ
1: ใช่ค่ะว่าวันนี้ขออภัยครับพรุ่งนี้กับวันที่17ก็คือฝนทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็อาจจะเยอะขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักได้ค่ะแต่ว่าลักษณะการตกเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ตกแช่ก็คือเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตกแล้วก็หยุดไปแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งในวันนั้นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้หลายจุดด้วยไหมคะหรือว่ายังไง
1: หลายจุดค่ะก็คืออาจจะเกิดขึ้นได้หลายจุด
0: ค่ะแล้วมีโอกาสที่จะเกิดแบบลูกเห็บตกเหมือนก่อนหน้านี้ไหมคะ
1: ลูกเห็บตกก็มีได้ค่ะถ้าเกิดเป็นบริเวณที่อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถ้างั้นเราก็คือจับสังเกตได้ว่าถ้าเกิดตรงบริเวณไหนอากาศร้อนจัดๆบางทีเรารู้สึกว่าร้อนจัดมากเลยเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บได้เหมือนกัน
1: ร้อนจัดได้แล้วก็อากาศมีอากาศร้อนจัดแล้วก็ลักษณะที่ค่อนข้างชื้นก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นลูกเห็บได
0: ้ค่ะอ๋อค่ะโอ้ถ้างั้นกรุงเทพมหานครช่วงนี้ก็คือช่วงลูกเห็บตกหลายจุดเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ก็จะอากาศค่อนข้างแปรปรวนนิดนึงค่ะอ
0: ืมค่ะแล้วตอนนี้เราพอแบบคาดการณ์ได้ไหมว่าช่วงหน้าฝนนี้มันจะหมดไปประมาณเท่าไหร่ได้คะตอนนี้
1: ช่วงหน้าฝนถ้าคาดการณ์โดยตามปกติก็คืออาจจะเป็นสักช่วงกลางเดือนค่ะก็บวกลบไปสักประมาณ1สัปดาห์ถ้าสำหรับแต่ว่าสำหรับปีนี้ก็อาจจะเป็นช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปค่ะ
0: กลางเดือน
1: ค่ะ
0: กลางเดือนก็คือหมายความว่าปริมาณฝนหลังจากช่วงปลายสัปดาห์นี้แล้วจากนี้ไปฝนก็จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดฝนเริ่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนก็โอกาสที่จะเข้าสู่เปลี่ยนฤดูก็จะเยอะขึ้นค่ะก็ต้องรอดูประกาศอีกทีนึงค
0: ่
1: ะที่ต้องรอดูหลายๆปัจจัยแล้วก็
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เรียนสอบถามนิดนึงแล้วทางแบบว่าโซนไปทางภาคเหนือของไทยตอนนี้จึงมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ถ้าภาคเหนือโดยภาพรวมก็วันในช่วงนี้ฝนไม่ได้เยอะแล้วค่ะแต่ก็ยังมีได้บ้างค่ะอาจจะเหลือสัก 20-30% ของพื้นที
0: ่
1: ค
0: ่ะน้อยจัง
1: แต่ว่าในเดี๋ยวในช่วงวันที่10-11เนี่ยก็ยังที่จะพอยังพอที่จะมีเยอะได้อยู่กับที่40-60%ค่ะ
0: ส่วนมากนี่คือจะตกแบบว่าตรงโซนที่เป็นภูเขาบนดอยหรือบนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ตกคือราบตกได้ค่ะก็เป็นถ้าบนดอยเนี่ยมันจะเป็นฝนที่เกิดโดยตัวเขาเองอยู่แล้วมันจะมีฝนที่เกิดบนยอดได้แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าถ้าโดยทั่วไปก็เป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแต่ว่าในรอบนี้ก็จะเน้นไปทางภาคเหนือตอนล่างมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากฝนแล้วเห็นวันนี้มีข่าวบอกว่าที่อินทนนท์อากาศเริ่มแบบเย็นจัดมีน้ำค้างแข็งอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็มีลักษณะของความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาค่ะในช่วงนี้
0: โอ้ค่ะก็คือเรียกว่าหนาวนำหน้าไปก่อนแล้วนะที่บนดอย
1: ก็ถ้าปกติแล้วเวลาที่ใกล้จะเปลี่ยนฤดูก็จะเป็นลักษณะก็อากาศของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือจะเริ่มเปลี่ยนก่อนค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวทางภาคเหนือนี่ก็สบายใจได้ไม่ได้มีฝนตกเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ก็เดินทางได้ค่ะแต่ก็ยังมีลักษณะของฝนได้ก็อาจจะระวังนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของดินโคลนถล่มอะไรแบบน้ำท่วมอาจจะไม่ได้มีเพราะว่าฝนไม่ได้ตกเยอะมากแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะเป็นแค่แบบลักษณะของฝนที่มันตกสะสมก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบรรทลี
1: ข
0: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะมีแดดบ้างร่มบ้างสลับกันไปมานะคะแต่ว่าถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองอาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงวันนี้ฝนอยู่ที่ประมาณสัก30%ต่อพื้นที่นะคะให้ปริมาณฝนไว้ที่30%ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีเรื่องของลักษณะฝนที่อาจจะตกเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไงก็ต้องดูนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกช่วงหลังๆเนี่ยหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในจุดที่แบบมีอากาศร้อนจัดๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บตกได้ช่วงหลังคนกรุงเทพมหานครก็จะฮือฮาบอกว่ามีลูกเห็บตกมีลมกระโชกแรงอะไรแบบเนี้ยนะคะก็บางทีคนต่างจังหวัดที่เขาเจอลูกเห็บบ่อยๆเขาก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเขาบอกคนกรุงเทพไม่เคยเห็นลูกเห็บก็เลยจะตื่นเต้นกันนะใช่ดิฉันเองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่ได้มีโอกาสไปอยู่ในจุดที่มีลูกเห็บตกนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่เรื่องของสภาพอากาศก็ยังไว้ใจไม่ได้นะก็เมื่อสักครู่นี้ทางคุณบัจจรีบอกว่าพอหลังจากช่วงเวลาประมาณสักกลางเดือนประมาณสักกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยก็อาจจะพอฝนซาไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในจากในช่วงของการเปลี่ยนฤดูนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อาจจะยังมีฝนตกหรืออยู่หรือว่าไม่แน่ใจยังเป็นห่วงนะว่าเออเราไปแล้วจะเจอฝนตกหนักมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการเดินทางตามเส้นทางแบบหรือเปล่านะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะมาดูสภาพการจราจรกันเพิ่มเติมคุณพันธ์ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้ามาทาง5แยกละพร้าวการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในจุดนี้การจราจรยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกแจ้งว่าบนทางบุรพาวิถีมีอุบัติเหตุคุณประพลนะคะก็ผ่านเส้นทางนี้มาพอดีเลยเป็นบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าก็จะส่งผลให้สภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยบนบุรพาวิถีก็จะมีปัญหาการชะลอตัวในทางด้านของฝั่งขาเข้านะคะสำหรับใครที่จะผ่านเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มมีท้ายแถวแล้วนะคะสำหรับจุดที่บอกว่ารถบรรทุกไก่สดเนี่ยเขาเกิดยางแตกตอนนี้ท้ายแถวก็พอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยประมาณเท่าที่วัดดูนี่ประมาณสัก2กมได้นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้เนี่ยรถที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะคะอยู่ในช่องทางเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะอยู่ในช่องทางขวารถ สามารถวิ่งได้ในช่องทางซ้ายกับกลางนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็กำลังดำเนินการอยู่นะว่าในส่วนของการเคลื่อนย้ายตรงนี้คือโชคดีหน่อยว่ารถเขายางแตกแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตู้ที่เขาบรรทุกมาเนี่ยที่เขาใส่ไก่สดมาเนี่ยมันไม่ได้รับความเสียหายก็เลยอาจจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายหน่อยนะคะแต่ยังไงก็ตามนี่ก็จะส่งผลเรื่องของสภาพการจราจรอยู่ในช่วงหนึ่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงจุดนี้รถเริ่มติดแล้วนะคะเป็นเส้นทางบูรพาวิถีฝั่งขาเข้าตรงช่วงกม26+700นะคะรถยางระเบิดยางบรรทุกรถบรรทุกไก่สดรถตู้ทึบอะนะเกิดยางระเบิดแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยมากันที่ทางด้านของกรมทางหลวงเขาเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์สาย M6 นี่เป็นข่าวดีสำหรับใครที่ใช้ M6 อยู่นะในช่วงของเส้นทางช่วงบางปะอินหินกองค่ะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยนะคะทางกรมทางหลวงเขาเปิดทดลองให้บริการวิ่งเพื่อเป็นทางเลือกในการเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนะคะตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายค่ะทางกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะการเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้ก็เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่6ตุลาคมไปจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลา 22:00 นหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะโดยกรมทางหลวงค่ะพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนด้วยทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่ามอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบทางกรมทางหลวงก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสอบถามข้อมูลเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนของกรมทางหลวงนะคะที่หมายเลข1586แล้วก็กด6สำหรับมอเตอร์เวย์ M6 นะคะอันนี้จะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOH Highway Radio นะคะก็จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารของทางด้านของกรมทางหลวงเขานะคะหรือง่ายๆก็คือสายด่วนของกรมทางหลวง1586แล้วก็กด6สำหรับมอเตอร์เวย์ M6 นะคะก็ช่วงนี้เขายังเปิดให้ทดลองขึ้นวิ่งในสาย M6 ได้เป็นช่วงบางปะอินหินกองนะจนถึงวันที่11ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์นี้ตอนช่วงเที่ยงคืนนะจากนั้นก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็อาจจะได้มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะกลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์เป็นการจราจรพิเศษ M9 นะคะมอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินบางพลีช่วงจุดเชื่อมต่อจตุโชตนะคะประมาณกิโลเมตรที่34+200มาถึงต่างระดับรามอินทรากิโลเมตรที่42+858ในฝั่งขาเข้าค่ะมีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณจุดกมที่38+700เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบางพลีจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะอยู่กมที่38+700ฝั่งมุ่งหน้าบางพลีรถจะกีดขวางอยู่ในช่องทาง3ช่องทางซ้ายอันนี้ไม่ได้บอกมานะว่าเป็นรถอะไรแต่ว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะทำให้รถที่ผ่านจุดนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้า ก็คือจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆไปเรื่อยๆนะไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรสำหรับทางฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เพิ่มเติมให้ทราบนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย M9 เป็นฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางด้านของบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีเดี๋ยวคุณผู้ฟังดิฉันเห็นภาพแล้วสำหรับทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9นะคะเป็นรถคือไม่แน่ใจว่าเขาไปชนกับอะไรแต่ว่าเป็นรถน่าจะเป็นลักษณะเหมือนคือมองไม่ชัดว่าเป็น4ล้อหรือว่าเป็น6ล้อนะเพราะว่ารถเนี่ยมันเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางช่องทางอยู่เลยนะคะเป็นช่วงกิโลเมตรที่38+700ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย M9 เนี่ยนะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของบางปะอินมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลีอุบัติเหตุนะเท่าที่เห็นภาพตอนนี้เนี่ยเขาจะกีดขวางอยู่ในทางด้านของช่องทางเป็นช่องทางกลางอ่ะเอางี้ดีกว่านะสามารถที่จะวิ่งได้ในช่องทางซ้ายสุดกับขวาสุด2เลนกลางผ่านไม่ได้ตอนนี้รถติดขัดมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมให้ทราบกันอีกทีนึงละกันไปกันที่คุณน้อยมิเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับก่อนหน้านี้ผมใช้การันสนิทวงนะ
0: ค่ะ
2: ขึ้นสะพานพระราม7เนี่ยข้ามมาทางวงสว่างมาวงสว่างไปกลับนี่ใช้การได้ดีคุณนัทยา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีแสงแดดเลย
0: แถวนั้นไม่มีแดดเลยล่ะฮะค
2: ่
0: ะ
2: พอมาข้ามสะพานแยกประชานุกูลเนี่ยผมก็วิ่งเลนซ้ายนะ
0: ค่ะ
2: พอขึ้นมาถึงกลางสะพานเนี่ยสะพานมันคือยางมะตอยที่ลาดไว้มันหลุดร่อนหายไปอ่ะ
0: ไอ้ที่
2: ปูดขึ้นมาก็ปูดไอ้ที่หลุดหายก็หายเป็นหลุมยาวสัก2 ฟุต3 ฟุตก็มีผมเกรงว่าขนาดรถเราสี่ล้อวิ่งนี่ยังตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งถ้าเป็นจักรยานยนต
0: ์
2: เร็วๆเนี่ยผมว่าจะแหลบได้นะ
0: ค่ะ
2: น่าจะหลุดร่อนช่วงฝนตกหนักๆนี่แหละ
0: น่าจะอย่างนั้น
2: ครับทีนี้ปัญหามันก็เลยเป็นหลุมเป็นบ่อ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสักนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับข้ามประชานุกูลมาแล้วก็มารัชวิภาก็โอเคใช้ได้ผมเลี้ยวซ้ายมาใช้วิภาวดีขาออกแล้วไปกลับรถที่กลับรถที่บางเขนมุ่งหน้าขาเข้าช่วงนี้การจราจรยังดีทุกด้านเลยคุณนัทยา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับขณะรายงานนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลวิภาวดีแล้วนะครับก็
0: ตรงนี้มีแดดหรือยังคะ
2: ไม่มี
0: ก็ยังครึ้มอยู่อีกเหรอคะ
2: เป็นฟ้าเดียวกันอยู
0: ่อ๋อค
2: ่
0: ะ
2: คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ยังแถววิภาวดีคุณน้อยมิเตอร์มาตั้งแต่วงสว่างผ่านทางด้านของรัชวิภามาทางด้านของวิภาวดียังครึ้มคือไม่ได้ครึ้มเท่าที่เดียวได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ยังแถววิภาวดีคุณน้อยมิเตอร์มาตั้งแต่วงสว่างผ่านทางด้านของรัชวิภา

0: ท้าวพระเทศของผมอ่ะไม่แน่ใจที่เห็นโทษในสถานการณ์ว่าจุดเดียวกันไหมก็คืออยู่ใต้ต่างระดับบางใหญ่เลยครับผมคือเลยเวทเกตมาหน่อยนึง
1: คนละทางละถ้าอย่างนี้ค่ะ
0: ตรงนั้นก็ประมาณ40ประมาณ40เป็นรถนับได้โดยสายตา6คันอย่างน้อยนะอย่างน้อย6คัน
1: อ่ะโหเดี๋ยวนะอยู่ตรงใต้ต่างระดับตรงบางแกะบางใหญ่เหรอฮะ
0: ใช่ต่างระดับบางใหญ่พอดีเลยเจอเซ็นทรัลเวสเกตไป
1: เป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกคะ
0: ตรงฝั่งขาเข้าอยู่ในช่องเลนขวากับล้ำไปเลนกลางหน่อยนึง
1: ค่ะ
0: มองโดยสายตานะก็น่าจะวิ่งได้ประมาณเลนกว่า
1: ค่ะ
0: เขาชนกันนั้นนับโดยสายตาก็6อย่างขั้นต่ำนะขั้นต่ำคือ6
1: ค่ะ
0: เพิ่งเกิดเมื่อกี้เองผมเพิ่งผ่านมานี่ประมาณ3นาทีตอนนี้รถยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แป๊บนึงน่าจะติดแล้วแหละ
1: คุณเด็กวัดป่าวิ่งสวนทางหรือว่ามาทางเดียวกันฮะ
0: วิ่งสวนทางมาครับผมมาเป็นขาออก
1: ค่ะคือเขาชนท้ายต่อกันหรือว่ายังไง
0: ชนท้ายต่อกันครับผมแต่บางคันคือบางคนอ่ะเขาชนต่อบางคันน่ะก็พอเบรกได้แต่คันหลังอ่ะเบรกไม่ได้ครับ
1: ก็เลยมาชนกระแทกเข้าไป
0: ลักษณะของอย่างนั้นอ่ะเพราะเส้นนี้มันใช้ความเร็วกันประมาณขั้นต่ำคือ80กันทั้งนั้นแหละ80คงที100นึง
1: ค่ะมีรถใหญ่มั้ยคะ
0: มีรถใหญ่ก็มีแบบ400ใหญ
1: ่
0: มีรถเก๋งรถพลิกอั
1: พ
0: นั่นแหละครับผม
1: ประมาณ6คัน
0: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คิดว่าต้องมีคนเจ็บกันแหละเพราะว่าบางคันมันเหมือนกับโดนหัดก๊อปปี้อ่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะแล้วได้สังเกตไหมว่าคันแรกนี่เขาเกิดอะไรขึ้นมียังไง
0: มันฝั่งผมมันไม่ติดชะลอดูไม่ได
1: ้
0: เลยบอกไม่ได้เพราะว่าฝั่งผมอ่ะใช้ความเร็วได้จริงๆเป็นร้อยเลยแหละ
1: ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปร้อยขนาดนั้นก็ได้ค่ะ
0: ก็จะนัดแจ้งตำรวจเขาด้วยแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่ต้องกับแป๊บนึง
1: ได้
0: คงจะติด
1: ตอนนี้ก็คือชะลอกันแล้วเนาะแถวๆเราหน้าเวสเกตก็ชะลอแล้วนะคะแถวนั้น
0: ชะลอครับชะลอแน่นอนครับพอผมมาก็น่าจะประมาณ5นาทีแล้ว
1: ค่ะค่ะในช่องทางหลักนะคะตอนนี้ที่มีปัญหา
0: ทางหลักเลนขวาแล้วก็ล้ำไปเลนกลางอีกหน่อยนึง
1: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่อีกทีขอบคุณมากเลยค่ะคุณเด็กวัดป่าขอบคุณค่ะ
0: ค่
1: ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวย้ำจุดอีกทีนึงนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของวงแหวนกาญจนาตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับบางใหญ่พอดีเลยรถชนกันคุณเด็กวัดป่าสวนทางมาน่าจะประมาณสัก6คันได้นะคะมีทั้งรถกระบะรถเก๋งก็ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางตรงจุดนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็มีแบบมีเลนกลางนิดหนึ่งนะคะก็ในช่องทางซ้ายสุดจะวิ่งผ่านไปได้หรือถ้าเกิดใช้ในช่องทางคู่ขนานตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าในช่องทางหลักนี้รถเริ่มชะลอตัวช้าละตั้งแต่ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ก็เริ่มช้ากันแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: แม่ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งสองห้องนะคะโดยทางงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องนี่เขามีการแจ้งเรื่องของแผนการทำงานบนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกในโครงการรื้อท่อก๊าซที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะของทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อเป็นการบรรเทาผลการจราจรจากการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำของสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะโดยในการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเขามีการทำงานกัน2ระยะโดยระยะแรกนะคะทำงานกันมาตั้งแต่วันที่19กันยายนจนถึงวันที่8ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้เป็นระยะที่1เขาทำงานกันในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4เขาก็ปิดการจราจรในช่องทางซ้ายชิดทางเท้าจำนวน2ช่องจราจรระยะทางประมาณ80เมตรด้วยกันแล้วก็ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นงานในระยะที่2จะมีการทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตั้งแต่4ทุ่มวันนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะแล้วก็จะมีการปิดการจราจรในช่องทางซ้ายชิดทางเท้านะคะ2ช่องจราจรระยะทางประมาณ80เมตรด้วยกันนะเป็นจุดที่เขาจะมีการทำงานกันเป็นการรื้อท่อก๊าซที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะของทางด้านของบริษัทปตท.บนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: ไปกันที่คุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะคะคุณพัทรพันธ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณรัตยาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษครับ
0: ค่ะ
2: ขอเริ่มจากทางพิเศษบุรพาก่อนเลยครับมีอุบัติเหตุครับผม
0: ค่ะ
2: ครับเป็นช่วงกม.บริเวณกม.27ครับเป็นฝั่งขาเข้าเมืองครับผมช่วงบริเวณบางบ่อถึงบางกระพงครับ
0: ค่ะ
2: รถกระบะยางฝรั่งแตกครับผมแล้วก็เสียหลักไปชนขอบทางขวาครับตอนนี้เจ้าที่นำรถยกขึ้นมาแล้วครับก็กำลังดำเนินการอยู่ครับก็ขอเวลาสักครู่นึงครับณจุดนี
0: ้
2: ท้ายแถวตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ2กม.ได้ครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมผ่านพ้นจุดเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็ในส่วนของทางด่วนในเมืองครับขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมหานครครับ
0: ค่ะ
2: เฉลิมมหานครครับที่ทางจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศเลยนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงมีชะลอตัวสักเล็กน้อยประมาณ300เมตรครับผ่านพ้นด่านขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องตัวมาโดยตลอดครับผมจนถึงเข้าต่างประเทศเลยครับตอนนี
0: ้
2: ส่วนฟังกับกันจากต่างท่าเรือไปทางดินแดงครับช่วงนี้ออกจากท่าเรือมาสักเล็กน้อยเนี่ยเริ่มมีถ่ายครับผมเบียดเสียดตรงช่วงบริเวณทางเข้าที่มาจากด่านพระราม4ครับต่อเนื่องไปถึงราบบันไก่เลยครับแล้วก็ต้องผ่านคนตรงช่วงเนินถนนพระจิตรก่อนถึงจะเริ่มคลายตัวครับผม ผ่านคนตรงช่วงเนินพระจิตรแล้วก็คล่องตัวจนถึงลงดินแดงเลยครับตอนนี้ส่วนฟังจากต่างระดับท่าเรือครับมุ่งหน้าไปทางบางนาออกจากต่างระดับท่าเรือมาชะลอตัวเล็กน้อยครับผมจนถึงทางลงถนนอัตลงครับผมผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปแล้วจะมามีชะลอตัวทีเข้าบริเวณข้างด่านสุขุมวิท62ครับตรงนี้ท้ายแถวบริเวณข้างด่านเนี่ยต่อเนื่องไปถึงหน้าปั๊มปตท.ขาออกครับผมผ่านพ้นหน้าปั๊มแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับตอนนี
0: ้
2: ส่วนฟังกับกันครับจากด่านบางนามุ่งเข้าท่าเรือเนี่ยฝั่งนี้รถน้อยใช้ได้ดีครับแล้วก็มาต่อที่ฝั่งจากดาวคะนองครับดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าฝั่งท่าเรือครับช่วงนี้มีท้ายบริเวณก่อนเข้าด่านดาวคะนองเนี่ยประมาณสัก700เมตรได้ครับผมผ่านพ้นหน้าด่านดาวคะนองไปแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับแล้วก็จะมามีท้ายทีก็ช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีต่อเนื่องถึงต่างระดับท่าเรือครับตอนนี
0: ้
2: ส่วนฟังกับกันรถน้อยไม่มีปัญหาครับไม่ได้ยากครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะเข้าต่างระดับพญาไทวันนี้ขึ้นจากแจ้งวัฒนะมาเนี่ยใช้งานได้ดีโดยตลอดเลยครับอาจจะมีชะลอตัวสักเล็กน้อยบริเวณเหนือเ สลัดนัดจันจักรครับผมเบียดเสร็จทางขึ้นด่านย้ายมาผลครับผมผ่านพ้นจุดเบียดเสร็จตรงนี้ไปแล้วก็ขายตัวแล้วครับฟังกับการออกจากพญาไทมาชะลอตัวจนถึงหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับผมผ่านพ้นหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธไปก็คล่องตัวแล้วครับส่วนของทางดับบางโคครับบางโคเข้าพญาไททั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกทั้งสองฝั่งเนี่ยโดยรวมลดน้อยไม่มีจุดชะลอตัวครับส่วนฝั่งจากแจ้งวัฒนะต่อขออภัยครับแก้ไขครับเป็นมอเตอร์เวย์ผ่านศรีนครินทร์ขึ้นมาเข้าพญาไทครับจะมามีท้ายบริเวณเหนือคลองแสนแสบครับผมต่อเนื่องจนถึงเข้าด่านอโศกครับเวลานี้ผ่านพ้นหน้าด่านอโศกแล้วก็ขายตัวแล้วครับฝั่งกลับกันจากพญาไทออกมาเนี่ยชะลอตัวจนถึงเหนือบริเวณเหนืออนุสาวรีย์ครับผมผ่านพ้นอนุสาวรีย์ไปแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับส่วนทางพิเศษเหลือครับไม่ว่าจะเป็นฉลองรัฐภูรพาวิทย์อาจารย์พิเศษอุดรธานีแล้วก็ป่าชินรัชยาโดยรวมขาเข้าขาออกลดน้อยครับคุณนรยาครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับทุกท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ค่ะก็เป็นสภาพการจราจรบนทางด่วนนะสำหรับบนบูรพาวิถีนะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวขอเวลาในส่วนของการดำเนินการเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุสักครู่นะก็เดี๋ยวจะพอหลังจากที่ทำการเคลื่อนย้ายแล้วเนี่ยก็น่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ในส่วนของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจส.ร้อยค่ะจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งในส่วนของการทำประกันภัยรถยนต์เนี่ยเราจะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถที่มีอายุไม่เกิน7ปีรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลนะคะที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3อันนี้เนี่ยสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยในโครงการคนรักรถนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั้นก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในประกันภัยประเภท1เนี่ยหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการเองเนี่ยมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันภัยนะเพิ่งจะถอยรถมาใหม่ก็แนะนำนะหรือถ้าเกิดว่าประกันภัยของใครหมดจากเจ้าเดิมแล้วก็สนใจที่จะทำประกันภัยกับทางด้านของโครงการคนรักรถก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่ง021500888 021500888ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจและฝ่ายปกครองขยายผลทลายแก๊งสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและตำรวจท่องเที่ยวคุมเข้มความปลอดภัยสนามบินรับประชุม IMF World Bank 2026สร้างความเชื่อมั่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: แกะรอย4ตัวบอสโยงสวมสิทธิ์บัตรเลข0เงินหมุนเวียนในบัญชี581ล้านบาทเร่งขยายผลคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครองปปง.ปปท.เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือก่อนขยายผลสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากการขยายผลปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรตรวจสอบเครือข่ายสมสิทธิ์และใช้เอกสารประจำตัวโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นแม่สายจังหวัดเชียงรายพบความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้จัดหาเอกสารผู้รับรองเจ้าบ้านนายหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐมีผู้เกี่ยวข้องรวม36รายจากการขยายผลพบ4เป้าหมายสำคัญที่มีพฤติการแตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลเอกสารประจำตัวและการใช้สิทธิต่างๆในประเทศไทยอาทินายอีหลงหรืออาหลงถือบัตรประชาชนไทยเลขขึ้นต้นด้วย5มีการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยสืบสวนขยายผลจากเด็กชายชาวไทยเตรียมเดินทางไปประเทศจีนกับนายอีหลงและหญิงชาวจีนแต่ชื่อบิดาในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนผลตรวจ DNA ระบุว่านายอีหลงเป็นบิดาที่แท้จริงจึงขยายผลตรวจสอบผู้รับรองการเพิ่มชื่อและที่มาของบัตรซึ่งพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยในการประกอบธุรกิจจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนายอีหลงและภรรยารวมกว่า581ล้านบาทณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจสอบความพร้อมต้อนรับคณะในภารกิจการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนี้โดยได้เน้นย้ำยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกำชับเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวนหาแหล่งหาข่าวล่วงหน้าการออกตรวจบริเวณสายพานรับสัมภาระป้องกันการสูญหายและอาชญากรรมตลอดจนบูรณาการความพร้อมของหน่วยข้างเคียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยหลังกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสและอิสตันบูลจากผลการประกาศรางวัลคอนเดนัสทราเวลเลอร์2026UK Reader Choice Award นิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกด้วยการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรกว่า 2.9 แสนคนสะท้อนถึงความนิยมขีดสูงสุดของกรุงเทพในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี
8: ้ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะธัมมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจร
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหม
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามา

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: คุณผู้ฟังคะอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสำหรับใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตการกุศลแห่งปีนะพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลแห่งปี The Magic Moment Concert ครั้งที่3 Golden Memories Project บทเพลงแห่งความทรงจำโดยสิริราชมูลนิธิร่วมกับทางอัมพลฟู้ดและเทพพดุงพรมะพร้าวนะคะเตรียมไปย้อนวันวานไปกับบทเพลงฮิตในดวงใจที่จะพาทุกคนนั้นกลับไปสัมผัสความทรงจำอันแสนงดงามผ่านเสียงร้องจากศิลปินคุณภาพระดับประเทศพร้อมกับวงดนตรีแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็งานนี้เขาบอกว่าโปรดักชันนั้นสุดประทับใจนะคะคอนเสิร์ตนี้นำโดยหนึ่งจักรวาลแล้วก็กันนภัทรโดมจารุวัฒน์อรวีสัจจานนท์พระพลแล้วก็ไอซ์สรัญญูนะหัวแค่ชื่อศิลปินที่จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้นี่ก็แบบว่าเป็นศิลปินคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินจาก The Golden Song นะคะก็คือพิงค์สรวีเบลโลล่าคณิษฐาแล้วก็ภูมิแก้วฟ้าเจริญรวมไปถึงแขกรับเชิญพิเศษสุดพิเศษจริงๆนะคะก็คือคุณไม้พิรมพรแล้วก็คุณนนทิยาจิวบางป่าค่ะรายได้จากคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้กว่า28ล้านบาทมอบให้กับกองทุนสิริราชมูลนิธิศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษเพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารหอผู้ป่วยในเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแล้วก็ยกระดับการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนใครที่กำลังหาบัตรอยู่ต้องบอกเลยว่าเสียใจมากๆนะคะเพราะว่าบัตรโซลเอาท์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะบัตรโซลเอาท์ไปเรียบร้อยหาไปไม่มีแล้วนะคะส่วนใครที่ถือบัตรอยู่ในมือนี่แสดงความยินดีกับคุณทุกท่านด้วยที่มีบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆร่วมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ The Magic Moment Concert ครั้งที่3ณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้าไปติดตามบรรยากาศแห่งความทรงจำได้แล้วก็โมเมนต์สุดประทับใจจากคอนเสิร์ตนี้นะคะได้ทาง Facebook ก็คือ The Magic Moment Concert นะคะโอ้ชื่อศิลปินแบบว่าเป็นเครื่องการันตีอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่มีบัตรก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็พรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวที่จะไปย้อนวันวานแล้วก็ไปเก็บความทรงจำอันแสนหวานงดงามผ่านเสียงร้องของศิลปินเรียกว่าเป็นศิลปินคุณภาพระดับประเทศเลยนะคะที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูการจราจรที่มีข้อมูลฝากเอาไว้กันบ้างนะคะตอนนี้นะคะมีคุณตู่ระยองแจ้งสภาพการจราจรบนทางด่วนบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าโอ้น่าจะผ่านจุดตรงที่มีอุบัติเหตุนะคะบอกว่ามาจากทางด้านด่านบางพลีน้อยมุ่งหน้ามาทางโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์รถนั้นจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้บอกว่าเลยจากเหนือโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์มาแล้วก็คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถคือรถติดนะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านของศูนย์ทางด่วนรายงานนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เขาอยู่ในระหว่างการดำเนินการก็เลยทำให้อาจจะรถที่ผ่านมาทางด้านหลังก็จะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะก็เดี๋ยวพอผ่านจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนี่ไม่เป็นปัญหานะเข้าไปก็ใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาท้ายแถวยาวแล้วนะคะก็คืออุบัติเหตุบนถนนวงแหวนกาญจนาฝั่งขาเข้าที่คุณเด็กวัดป่ารายงานไปก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าอยู่ตรงบริเวณใต้ต่างระดับบางใหญ่พอดีเลยเป็นอุบัติเหตุชนกันอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีทั้งหมด6คันด้วยกันนะที่คุณเด็กวัดป่าบอกก็คือรถหลายชนิดเลยไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรกันบ้างแต่เห็นมีทั้งรถเก๋งรถโอเนี่ยเหรอคะจุดอุบัติเหตุรถบรรทุกใหญ่แล้วก็เขาบรรทุกอะไรมาทั้งด้านหลังไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่า โอ้โหได้รับความเสียหายพอสมควรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรนะคะติดขัดท้ายแถวฝั่งทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ามาตอนนี้ทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานเนี่ยรถติดต่อเนื่องกันไปยาวไปจนถึงนี่แล้วนะคะมาจากตรงช่วงของบริเวณตรงต่างระดับที่ตัดกับบางกรวยไซน้อยเนี่ยจุดนี้พอเลยมาเล็กน้อยก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะก็คือพอลงมาจากตรงสะพานข้ามคลองพระพิมลก็เริ่มชะลอตัวช้ากันมาตลอดแล้วนะคะในช่องทางหลักเนี่ยจะช้าส่วนในช่องทางคู่ขนานนี่เริ่มมีรถเคลื่อนตัวได้ช้าตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงของMRT นะคะของรถไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มเป็นท้ายแถวละในช่องทางคู่ขนานพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็ใช้การได้ส่วนฝั่งขาออกดิฉันไม่แน่ใจว่าฝั่งขาออกนี่มีชะลอดูหรือเปล่านะเพราะว่าหัวแถวก็จะอยู่ที่ตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับบางใหญ่ตรงจุดนี้ละค่ะพอผ่านไปแล้วก็ใช้การได้นะคะในฝั่งขาออกมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงของตรงสะพานคลองบางใหญ่มาน่าจะมีทั้งรถของเจ้าหน้าที่จอดอยู่ด้วยนะรถพยาบาลจอดอยู่นะคะเนื่องจากว่าดูจากรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวแล้วก็น่าจะมีคนเจ็บอยู่แล้วนะอย่างรถคันนี้เนี่ยทางด้านหน้าทางฝั่งคนนั่งข้างคนขับนี่ได้รับความเสียหายพอสมควรเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะอยู่ในเส้นทางถนนพหลโยธินช่วงหนองแคเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากทางด้านของท่านร้อยตำรวจตรีอาจบดินแสงเฉวดนะคะรองสวัสดิ์จราจรสภ.หนองแคนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงไหนนะคะ
2: อุบัติเหตุอยู่ตรงสะพานรพีพัฒน์ตรงเหนือคลองรพีพัฒน์
1: เหนือคลอง
2: ระเบียบพัดกมที่85ช่องทางด่วนนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ช่องทางด่วนเลนกลางนะครับการจราจรวิ่งได้ช่องซ้ายสุดกับขวาสุดเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับรถที่เกิดเหตุเป็นรถตู้ส่วนบุคคลนะครับมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยประมาณ 4-5 คนแล้วก็คนที่บาดเจ็บของรถตู้ก็คือคนขับบาดเจ็บที่ช่วงที่เท้านะครับท่อนบนไอ้ท่อนล่างอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนำส่งรอพอแล้วก็ผู้กรณีอีก2คันก็เป็นรถเทรลเลอร์ตู้บรรทุกนะครับตู้ปรับอากาศขนส่งสินค้าเป็นตู้บรรทุกแล้วก็คนขับได้รับบาดเจ็บช่วงเท้าอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะครับสำหรับสองเวียน
3: มันจะตกพัด
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวไม่เห็นเลยครับ
1: ตอนนี้ลองสารวัตรคะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วลองสารวัตรรถเทเลอร์ที่มันชนเนี้ยมันมี2คันเลยใช่ไหมคะที่มาชนท้าย
2: ใช่ครับรถเทเลอร์มี2คันชนท้ายชนรถตู้
1: ค่ะ
2: นะครับลักษณะเบียดกันนะทั้ง2คันรถเทเลอร
1: ์ค่ะ
2: กระบะเส้นเรียบ
1: ค่ะ
2: เป็นตู้เปล่าเป็นเทเลอร์
1: คันเปล่า
2: ครับกระบะเรียบ
1: ค่ะแล้วอีกคันนึงก็เป็นตู้รถเทเลอร์ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มา
2: ฮะ
1: ค่ะแล้วอันนี้มันเป็นทางเบี่ยงเหรอคะหรือว่ายังไงทำไมมันถึง
2: มา
1: ชน
2: ท้ายได้ครับไม่รู้ว่าชนยังไงอาจจะเปลี่ยนช่องทางเดินรถกันแล้วก
1: ็
2: ลักษณะไม่ทราบเหมือนกันได้ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าจะยังไง
1: คัน
2: เกิดเหตุเช่นนี้นะคร
1: ับ คันที่เป็นเทเลอร์เปล่ามาที่มีแต่ส่วนพ่วงไอ้ส่วนหัวมาตรงนี้เนี่ยเขาพยายามจะเข้าในช่องทางซ้ายไหมหรือว่ายังไง
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะมันอยู่ในช่องกลางพอดีครับในเรื่องของลักษณะการชนต้องไปดูปฏิกิริยากับทางพนักงานสอบสวนนะครับ
1: ค่ะคนขับเทเลอร์คันที่มีตู้ คอนเทนเนอร์มานี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไหมฮะที่ตรงขาค่ะ
2: ไอ้โดนเรื่องที่ขานะครับ
1: ค่ะเขายังรู้สึก
2: ขานะครับรู้ระหว่างให้การช่วยเหลือนะจะส่งรอพอนะครับแต่ลักษณะ
1: ค่ะ
2: ตัดขางช่วยนะครับ
1: ค่ะ
2: รายละเอียดยังก็รู้สึกตัวดีนะครับ
1: ค่ะ
2: คนเจ็บรู้สึกเลยทั้งสองคันเลยเบื้องต้นขอรายงานการจราจรแค่นี้ก่อนนะครับ
1: ค่ะ
2: ให้การจราจรกับประชาชนที่ใช้ทาง
1: แล้วเราสวัสดีนิดนึงแล้วตอนนี้รถติดมากไหมคะ
2: ไม่ครับรถจะขึ้นตัวได้ทั้งช่องซ้ายสุดและขวาสุดแล้วก็เราจะเบี่ยงรถให้ออกวิ่งผู้ขนานก่อนถึงที่เกิดเหตุประมาณ800เมตร700กว่าเมตร800เมตรนะ
1: ค่ะ
2: ก็การจราจรก็ขึ้นตัวได้ดีๆได้ดีอยู
1: ่อืมค่ะ
2: นิดนึงโอเคเนาะขอบคุณมากครับ
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมาก
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นอุบัติเหตุที่จะบอกว่าคือลักษณะของการชนท้ายนะคะก็คือเป็นรถเทเลอร์มันจะเป็นรถเทเลอร์รถใหญ่2คันเทเลอร์คันหนึ่งเนี่ยมีพ่วงตู้คอนเทนเนอร์มาด้วยส่วนอีกคันหนึ่งเป็นเทเลอร์เปล่านะคะแล้วโอ้ทางด้านหน้ารถตู้ที่มีผู้โดยสารมาเนี่ยประมาณ 4-5 คนเนี่ยเห็นไม่แน่ใจเหมือนทางด้านหน้าไปชนกับอะไรอีกทำให้ทางด้านหน้าก็เสียหายคนขับรถก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะคนขับรถก็ได้รับบาดเจ็บด้วยคนขับรถตู้แล้วคนที่มากับรถตู้โดยสารรถตู้คันนี้เนี่ยก็มีผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะคะคนขับรถเทเลอร์ทางด้านหลังก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนะที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านรองสารวัตรบอกนี่ดิฉันก็ลืมดูไปว่าข้างหน้าของรถตู้เนี่ยเสียหายด้วยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าไปชนกับคันไหนเดี๋ยวคงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปสอบปากคำกับทางด้านของคนขับรถทั้ง3คันเลยนะรวมถึงคนที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยว่ามันชนกันลักษณะแบบไหนดิฉันงงเหมือนกันนะเนี่ยรถตู้นี่ถูกชนทั้งท้ายแล้วก็ทางด้านหน้ารถที่ได้รับความเสียหายเรียกว่ายับเยินอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้สำหรับใครที่กำลังจะผ่านในเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากแยกเลี่ยงเมืองสระบุรีมาทางด้านของหนองแคตรงบริเวณกม.ที่85มีอุบัติเหตุรถ3คันด้วยกันนะเป็นรถตู้แล้วก็รถเทลเลอร์อีก2คันอยู่ด้านท้ายตอนนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะในจุดที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารถเป็นรถใหญ่ที่เกิดเหตุนะคะก็เลยอาจจะทำให้เรื่องของการเคลื่อนย้ายจุดรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรงจุดนี้ใครใช้เส้นทางอยู่แล้วกำลังจะผ่านมาในเส้นทางทางด้านของผลโยธินฝั่งขาเข้าก็เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุคือมองแล้วก็ยังนึกไม่ออกเนอะว่าเขามาแล้วก็ชนกันลักษณะแบบไหนพอรถตู้นี้เสียหายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะจุดที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางที่มาจากแยกเลี่ยงเมืองสระบุรีนะคะมาทางด้านของหนองแคกิโลเมตรที่85มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านรองสภาจราจรสภ.หนองแคก็อำนวยการจราจรอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพอดีเลยนะคะอันนั้นเป็นอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะแล้วก็จุดทางด้านของถนนมอเตอร์เวย์สาย9ฝั่งขาเข้านะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงประมาณกม.ที่38+700นะคะที่บอกว่าเป็นรถกระบะตกลงเป็นรถกระบะบรรทุกผลไม้เสียหลักพลิกตะแคงเป็นผลไม้หลายชนิดเลยนะแล้วก็ตามภาพที่เห็นก็คือว่ารถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยผลไม้ที่บรรทุกมาก็ตกกระจายลงมาบนถนนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะสภาพการจราจรในฝั่งขาเข้าของมอเตอร์เวย์สาย9นะคะตอนนี้ก็ยังมีการชะลอตัวอยู่นะคะตรงช่วงของก่อนที่จะผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุยังใช้ความเร็วกันไม่ได้แต่ว่าพอที่จะเคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะตรงจุดอุบัติเหตุย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กม.ที่38+700 พอเลยจากตรงอุบัติเหตุไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาตรงมาทางด้านของบางพลีท้ายแถวนี่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณซักกมที่27นะใช่ไหมฮะเดี๋ยวดิฉันดูนิดหนึ่งเพราะว่าในเส้นทางที่เป็นฝั่งมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ามาเนี่ยรถเยอะเหมือนกันท้ายแถวนี้น่าจะชะลอตัวอยู่ที่ประมาณสักกมที่28-29ประมาณนั้นนะคะก็พอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งกลับกันขาออกนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาแต่ฝั่งขาเข้านี่อย่างที่บอกเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเลยทำให้รถนั้นจะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านจุดนี้ไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางพลีตรงช่วงของบริเวณถนนบนทางด่วนบูรพาวิถีเป็นฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ยังมีรถชะลอตัวอยู่นะเนื่องจากว่ามีรถรถ4ล้อตู้ทึบนะที่เขาบรรทุกไก่สดมาเกิดอุบัติเหตุยางแตกแล้วก็มีเรื่องของรถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้ผ่านมาแล้วรถมีการชะลอตัวก็จะเย็นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งในส่วนของการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะก็มีอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะเป็นจุดใหญ่2จุดเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะคุณศิลรัตน์นะคะแจ้งอุบัติเหตุไว้บนทางหลวงหมายเลข3377ตำบลห้วยทับมอนอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอันนี้อยู่ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองตรงบริเวณหน้าสวนอุดมศิลป์เป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้หญิงส่วนของการจราจรในจุดนี้นี่ไม่เป็นปัญหานะแต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บด้วยก็เลยโทรแจ้งทางจสร้อยให้ช่วยประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดไปเจออุบัติเหตุต้องการที่จะแจ้งอย่างกรณีนี้มีคนเจ็บไม่รู้จะแจ้งใครแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะเราก็จะได้ช่วยประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปให้การช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุจุดใหญ่ๆ3จุดเลยนะทั้งที่ทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้าเป็นช่วงที่มาจากเลี่ยงเมืองสระบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของหนองแคประมาณกิโลเมตรที่85เป็นรถตู้โดยสารเป็นรถตู้ส่วนบุคคลนะคะก็รถเทเลอร์อีก2คันอันนี้เป็นอุบัติเหตุมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะส่วนที่ทางด้านของมอเตอร์เวย์ M9 ก็เป็นรถบรรทุกผลไม้เสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะคะก็เลยส่งผลให้การจราจรนั้นจะมีการจราจรชะลอตัวแล้วก็ในเส้นทางวงแหวนกาญจนาตรงบริเวณใต้ต่างระดับบางใหญ่ฝั่งขาเข้ารถชนกันประมาณ 6-7 คันนะอันนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นมีปัญหาไปด้วยนะคะรวมไปถึงทางด้านของบนบูรพาวิถีณขณะนี้ก็รถยังชะลอตัวอยู่ตรงจุดที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่นะคะที่เป็นรถบรรทุกเกิดยางแตกก็เลยทำให้เสียหลักพลิกตะแคงนะคะส่วนการจราจรในเส้นทางมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าตอนนี้ก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าด่านลาดกระบังก็มีรถหนาแน่นเหมือนกันนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณด่านลาดกระบังแต่พอผ่านด่านไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ใช้การได้ตลอดเส้นทางยาวๆเข้าไปเลยจนถึงตรงช่วงของบริเวณศรีนครินทร์เลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมีแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์นะคะจากทางด้านของรฟม.ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าแล้วก็อาคารจอดแล้วจอดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5นะคะช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นค่ะต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก3ช่องจราจรด้วยกันบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงซอยสุขสวัสดิ์45ระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งโครงหลังคาสถานีครุในในวันที่1ตุลาคมถึงวันที่28ธันวาคม2569เฉพาะเวลา22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกานะคะแล้วก็จะทำงานสลับฝั่งละ7วันโดยจะมีการจัดการจราจร2รูปแบบดังนี้นะคะโดยในสัปดาห์ที่1รูปแบบที่1สัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมจะปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้าก็จะมีผลให้ฝั่งขาออกนั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรด้วยกันนะคะส่วนรูปแบบที่2ก็จะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคมนะคะเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมก็จะปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาออกค่ะก็จะมีผลให้ฝั่งขาเข้านั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาออกก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรส่วนผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-072-6522แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทางเว็บไซต์ที่ www.mrta-purplelinesouth.com หรือที่ Facebook นะคะก็คือที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ยังมีที่ LINE ก็คือที่ @mrtpurpleline นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลสงสัยอะไรนะคะก็เข้าไปดูในช่องทางต่างๆตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้มากันที่ข้อมูลการจราจรนะคะคุณผู้ฟังโหจะว่าไปแล้วนี่ดูในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่จุดหลักๆที่แจ้งไปเนี่ยในเส้นทางไม่ว่าจะเป็นที่วงแหวนกาญจนาบนบูรพาวิถีมอเตอร์เวย์สาย9นี่แล้วก็รวมถึงเส้นทางทางด้านของพหลโยธินตรงช่วงหนองแคเลี่ยงเมืองมาทางด้านของหนองแคนี่รถใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะย้ำเตือนคุณผู้ฟังใครที่ใช้เส้นทางอยู่นะคะจุดไหนที่แบบว่ารถคือเส้นทางที่แบบว่าเป็นทางตรงแล้วก็คาดว่าจะใช้ความเร็วได้ก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะเพราะว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุในแต่ละจุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเรื่องของรถใช้ความเร็วรวมไปถึงรถที่อาจจะมีการบรรทุกมาค่อนข้างที่จะแบบว่าบรรทุกสินค้ามาเยอะพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะทำให้สินค้าที่บรรทุกมาเนี่ยมันตกมาในถนนอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการเก็บในการเคลื่อนย้ายในการทำความสะอาดพอสมควรเลยทีเดียวนะก็แต่ละจุดนี่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะคะระมัดระวังด้วยละกันสำหรับใครที่ใช้เส้นทางผ่านไปจุดที่เขามีอุบัติเหตุนะคะคุณชัยรัตน์นะคะรายงานสภาพการจราจรบนถนนวงแหวนกาญจนาเป็นฝั่งขาออกค่ะมาจากสมาคมชาวปากใต้มุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับชิมพลีการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะ เพิ่มเติมมาบอกว่าอ๋องานเดือนงานสัตว์เดือน10ของที่สมาคมชาวปากใต้เอวันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่าที่สมาคมชาวปากใต้ที่เขามีงานศาสตร์เดือน10นะแล้วก็คือมีมาหลายวันแล้วด้วยนะคะ เดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าสำหรับงานศาสตร์เดือน10นะเพราะว่าถ้าเป็นวันสุดท้ายนี่น่าจะมีคนไปเที่ยวงานกันเยอะเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีพวกอาหารสินค้าแล้วก็มีในช่วงค่ำๆก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินของทางด้านของภาคใต้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะส่งผลให้สภาพการจราจรก่อนที่จะผ่านทางด้านของบริเวณหน้าสมาคมชาวปากใต้นี่มีสภาพการจราจรที่แบบจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปแวะเข้าไปเที่ยวงานไม่ได้ไปเที่ยวงานศาสตร์เดือน10ที่สมาคมชาวปากใต้นี่ใช้ในช่องทางหลักไปเลยก็ได้เหมือนกันนะน่าจะใช้การได้ดีกว่านะส่วนในช่องทางคู่ขนานนี่ส่วนหนึ่งน่าจะมีรถเยอะที่จะเข้าไปที่งานแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีการจอดรถอยู่ที่ตรงบริเวณริมถนนด้วยหรือเปล่านะคะตรงจุดนี้ก็ตามที่ทางด้านของคุณชัยรัตน์แจ้งมานะชะลอตัวแล้วก็บอกว่าช่วงโค้งที่จะมุ่งหน้าเข้าถนนบรมราชชนนีนะคะก็จะมีรถบรรทุกจอดเสียด้วยเดี๋ยวทำให้ยิ่งช้ากันไปใหญ่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะไปกันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะคะที่บอกคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.องครักษ์เนี่ยเขามีการออกตรวจออกพื้นที่นะคะแล้วปรากฏว่าไปเจอในจุดที่มันมีน้ำท่วมสูงเส้นทางทางด้านขององครักษ์ตรงบางน้ำเปรี้ยวหน้าตรงจุดนี้เนี่ยแล้วไปเจอรถจักรยานยนต์ถูกน้ำพัดไปตอนนี้เนี่ยดิฉันมีสายของทางด้านของดาบตำรวจสรัญสุขเสริญนะคะจากจะได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.องครักษ์นะจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงนะคะดาบสรัญสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
1: ดาบคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยดาบออกตรวจพื้นที่หรือว่ายังไงได้รับแจ้งหรือยังไงคะ
4: ก็พอดีพี่เขานะครับที่ผู้ประสบเหตุนะครับเขาอยู่ประมาณ50นิดๆนะครับพี่เขาโทรไปแจ้งที่ศูนย์วิทยุ191ของนครนายกครับพี่ครับ
1: ค่ะ
4: ว่าตัวเองอ่ะติดอยู่ที่ต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ขี่รถมาตั้งแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับมาตั้งแต่ประมาณ 4-5
1: ค่ะ
4: ดาบมาถึงจุดนั้นนะครับก็คือมีน้ำขังและน้ำไหลครับแบบไหลเชี่ยวแรงมากนะครับแล้วก็เลยพัดเขากับรถมอไซค์ครับไปหล่นข้างทางนะครับหล่นข้างทางครับผม
1: ตอนที่แจ้งมาตอนประมาณกี่โมงอะคะ
4: ประมาณ6 โมงกว่าแล้วครับพี
1: ่
4: พอด
1: ี
4: พี่เขาพาโทรศัพท์ได้เขาเลยมอไซค์ครับไปหล่นข้างทางนะครับหล่นข้างทาง
1: ค่ะ
4: ครับผม
1: ค่ะตอนที่แจ้งมาตอนประมาณกี่โมงอะคะ

0: แต่รถยนต์อ่ะมันไปไม่ได้ผมก็เลยต้องเดินกันไปประมาณกิโลกว่าแล้วครับก่อนจะถึงพี่เขาติดอยู่
1: จากตรงไหนที่เดินไปคะตรงช่วงไหนที่เดินไป
0: จากก่อนถึงจุดเกิดเหตุนะครับประมาณ1กิโลครับเดินกันไป
1: ตรงบริเวณเส้นทางที่น้ำท่วมเนี่ยคือเส้นองคารักษ์บางน้ำเปรี้ยวตรงแยกที่มันถ้าดิฉันจำไม่ผิดตอนนั้นไอ้โลตัสแถวนั้นที่แยกนั้นก็ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ก็มีเป็นทางเลี่ยงนะครับแต่ช่วงนั้นประมาณกมที่17นะครับกมที่17
1: ค่ะ
0: ไปมีน้ำไหลข้ามฝั่งครับจากมาจากอีกฝั่งนึง
1: ค่ะ
0: น้ำไหลเชี่ยวแรงคือไหลแรงเลยครับรถเล็กไม่ควรผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแต่รถบรรทุกรับที่ผ่านได
1: ้ค่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละ
1: ครับค่ะแล้วเราเดินกันไปประมาณเป็นกิโลเลยเหรอคะ
0: เป็นกิโลครับพี่เป็นกิโลเพราะรถผมรถยนต์หลวงนะครับ
1: ค่ะ
0: ตำรวจนะครับมันค่อนข้างต่ำ
1: รถกระบะ
0: ต่ำก็เลยจอดไว
1: ้รถกระบะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับรถกระบะใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตรงส่วนตรงนี้พอเดินเข้าไปเราเห็นเลยไหมว่าคนท่านนี้พี่ท่านนี้เนี่ยเขาอยู่บนต้นไม้หรือว่าอยู่ตรงเลยว่าเกาะอยู่ยังไงคะ
0: ยังไม่เห็นครับเพราะต้องโทรศัพท์อ่ะเพราะพี่เขายังโทรศัพท์เขาแบตยังไม่หมดนะก็เลยโทรกันตลอดเวลาว่าพี่อยู่จุดไหนพอพี่เห็นตำรวจแล้วว่าให้พี่ยกมือขึ้นหรือส่งเสียงพอดีพี่เขาส่งเสียงครับเพราะเห็นตำรวจไป
1: ค่ะค่ะเขาอยู่ในสภาพยังไงอะคะตอนนั้นที่เราเห็น
0: ก็คืออยู่ในน้ำครับลอยคออยู่เกาะต้นไม้ไว
1: ้คือตัวเกาะต้นไม้ไว้เลย
0: ใช่ครับตัวเกาะต้นไม้ไว้แล้วก็สภาพก็คือพี่เขาก็ค่อนข้างชื่นแล้วครับ
1: อ่อนแรงแล้วว่างั้นเถอะ
0: แช่น้ำตลอดใช่อ่อนแรงแล้วครับอ่อนแรงแล
1: ้
0: ว
1: อยู่แบบว่าแบบศีรษะโผล่ขึ้นมาอย่างเดียวหรือว่าช่วงตัวหรือว่ายังไงอยู่ลึกไหมตอนนั้น
0: ก็เป็นระดับหน้าอกอะครับพี
1: ่
0: ประมาณหน้าอกได
1: ้ค่ะ
0: เพราะแกพี่เขาเหมือนจะยืนบนรถมอเตอร์ไซค์แกนะครับ
1: อ๋อรถมอเตอร์ไซค์ก็ถูกน้ำซัดไปจมตรงนั้นคือเอาขา
0: จมเลยครับจมเลยแล้วขาเหยียบที่เบาะไว้นะครับพี
1: ่ค่ะคือเอาขาเกี่ยวด้วยความที่ส่วนหนึ่งอาจจะกลัวมอเตอร์ไซค์จะแบบถูกซัดไปไกลกว่านั้นด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ประมาณนั้นครับพี่ครับประมาณน
1: ั้
0: น
1: แล้วเราทำยังไงอะเพราะน้ำมันเชี่ยวอยู่เหมือนกันนะเพราะดูจากในคลิปนี้น้ำแรงมากเลย
0: ใช่ผมเอาพอดีมีเชือกครับซื้อเชือกไปก่อนไปผมก็ซื้อเชือกประมาณ10กว่าเมตรนะครับผูกมันมีแท่งบารีเออร์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ผมก็เลยใช้แท่งบารีเออร์มันเป็นปูนคร
1: ับ
0: ก็เลยพันเชือกกับแท่งบารีเออร์ไว้แล้วก็มีน้องอิสราวุฒินะครับพาให้เขานั่นเชือกไปดึงเชือกไปแล้วก็ไปหาตัวที่ผู้ประสบเหตุนะครับก็เลยเกี่ยวกันขึ้นมา
1: ดาบตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแบบว่ามันยังเป็นถนนอยู่ไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่ามันลงไปข้างคลองแล้วหรือยังไงคะ
0: ข้างแล้วอาจเป็นคลองนะครับพี่เป็นคลองแล้วตรงนั้น
1: เป็นคลองแล้ว
0: คือคลองเสร็จก็จะเป็นถนนคลองแล้วก็ทุ่งนาครับ
1: ค่ะ
0: แกไปอยู่ในคลองแล้วตอนนี้ครับแต่เหมือนจะรถน่าจะเกี่ยวพวกเถาวัลย์หรือเกี่ยวพวกต้นไม้อยู
1: ่ก็เลยยังไม่ลอยไปสำหรับรถ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยเราช่วยคนขึ้นมาได้แล้วจักรยานยนต์เอาขึ้นมาได้หรือยังคะ
0: ขึ้นได้เรียบร้อยครับพอดีพี่เขาโทรให้เพื่อนเอารถเหมือนรถดึงขึ้นมาแล้วครับ
1: รถใหญ่เอารถใหญ่ไปช่วยดึง
0: ใช่รถใหญ่ใช่ครับรถใหญ่ดึงขึ้นมา
1: ค่ะดาบแล้วเขาบอกไหมว่าทำไมเขาคือเขาไม่เห็นหรอว่าตรงนี้น้ำมันแรงหรือว่ายังไงอะค่ะ
0: ตอนแรกลงมาน้ำยังไม่แรงใช่ไหมครับพอไปเรื่อยๆอะพอไปเรื่อยๆคือน้ำแรงขึ้นซัดแรงขึ้นอย่างนี้แกก็บอกแกไม่ไหวและจะเป็นช่วงที่แบบช่วงค่อนแจ้งประมาณ4-5
1: ม
0: ันรู้สึกว่า
1: อ่
0: อนเพลียอ่อนแรงด้วยใช่ครับพี่ครับ
1: ตรงนั้นเนี่ยระยะทางมันประมาณเท่าไหร่ที่มันมีน้ำไหลผ่านแล้วแรงๆตรงเนี้ยค่ะ
0: ประมาณ3-4กิโลได้ครับพี่ครับตรงนั้น
1: ตลอดระยะทางเลยสิใช่ไหมที่น้ำยังแรงขนาดนี
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นนี่คือว่าไม่ใช่แค่จักรยานยนต์ละดิฉันว่ารถถ้าเกิดว่าเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆนี่ก็ต้องถึงแม้ว่าจะเป็น6ล้อหรืออะไรก็ต้องพิจารณาอยู่นะเพราะน้ำแรงอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับใช่บางทีพัดแรงนะครับน้ำกระแสแรงถ้ารถบรรทุกยังขยับแล้วรถบรรทุกเบาๆนะครับที่ไม่มีน้ำหนักนะครับนะครับแต่เขาก็มีทางเลี่ยงนะครับมีป้ายเตือนมีป้ายอะไรอยู่นะครับของทางหลวงเขา
1: ครับค่ะก็อันนี้เนี่ยเป็นระยะทางประมาณ3-4กิโลนี่ไม่ใช่น้อยๆ นี่จักรยานโดนนี
0: ่
1: งดการใช้เส้นทางตรงนี้ไปเลยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะว่ารถขนาดเล็กเนี่ยห้ามใช้เส้นทางตรงนี้
0: ใช่ครับประชาสัมพันธ์ไว้แล้วครับประชาสัมพันธ์ไว้ตลอด
1: ค่ะค่ะเขาเป็นคนแถวนี้คนแถวบริเวณ เส้นทางที่

0: ขาผ่านไหมคะหรือว่ายังไง
1: พี่เขาเป็นคนบางประกงครับมาจากบางประกงจะไปจะเหมือนจะไปสระบุรีนะครับ
0: อ๋อก็เลยแบบยังไม่ได้ทราบว่าจริงๆแล้วตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ให้ใช้เส้นให้งดใช้
1: ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่
0: ลักษณะเหมือนหลงมาอย่างนั้น
1: ใช่ประมาณนั้นไม่ชินครับไม่ทราบว่าตรงไหนน้ำท่วมบ้างเนี่ยเป็นคนนอกพื้นที่นะครับ
0: อืมค่ะค่ะโอ้โหนี่โชคดีมากเลยนะที่แบบว่ายังแบบคว้าโทรศัพท์แล้วก็โทรหาเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือได้ทันนะดาบคะมีนอกจากดาบแล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านใดที่ออกไปพร้อมๆกันนะคะ
1: ก็มีสิบตำรวจโทอิสราวุธนะครับแล้วก็น้องสิบตำรวจโทอภิชาติไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับพี่ครับ
0: สามคนนะแล้วตอนค่ะก็เดี๋ยวที่ฉันขอทวนนิดนึงก็คือสิบตำรวจโทอิสราวุธโกศีแล้วก็ดาบก็คือดาบสรันนะคะแล้วก็มีทางด้านของสิบตำรวจโทอภิชาติชอบการขายนะที่ออกให้การช่วยเหลือ
1: ชอบค้าขายครับพี่ครับ
0: ชอบค้าขายขออภัยชอบค้าขายนะที่ออกไปช่วยตรงนี้แล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างตรงจุดเนี้ยน้ำมันเริ่มเบาลงแล้วหรือยังคะพอที่จะทราบไหม
1: ยังครับยังแรงอยู่ครับตอนนี้น้ำตรงช่วงนั้นนะครับบริเวณนั้นยังแรงอยู
0: ่ยัง
1: ไม่ควรผ่าน
0: เลย
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะได้แล้วเดี๋ยวพอตอนที่เราช่วยขึ้นมาเสร็จแล้วนี่ผู้ชายคนนี้พี่ท่านนี้ไปไหนแล้วครับกลับเลยไหมหรือว่าเอาจักรยานยนต์ขึ้นได้แล้ว
1: ก็คือรอเอากับเอาจักรยานยนต์รอเอาจักรยานยนต์ขึ้นมาครับพ
0: ี่อ๋อตอนนี้กำลังเอาไปขึ้นแบบไปเอาจักรยานยนต์ขึ้นมาอยู่กันเหรอคะ
1: ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่เขาก็คือกลับไปกับญาติเขาที่มารับนะครับเพราะรถมอเตอร์ไซค์เสียเลยครับ
0: เดินทางต่อไม่ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับพี่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทางด้านของดาบย้ำนิดนึงสำหรับใครที่จะผ่านเส้นทางทางด้านขององครักษ์บางน้ำเปรี้ยวตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้เส้นทางยังไงแล้วก็ต้องระมัดระวังยังไงบ้างอะค่ะ
1: ได้ครับขออนุญาตแนะนำนะครับเส้นทางทางหลวงชนบทหมายเลข3001นะครับเส้นองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับประมาณช่วงกมที่10ขึ้นไปเลยนะครับน้ำจะเยอะมาก
0: ครับ
1: น้ำจะเยอะมากตอนนี้ก็มีส่วนเลนอยู่รถเล็กนะครับไม่ควรผ่านเพราะบริเวณช่องที่มีจุดยูเทิร์นนะครับน้ำที่พัดออกมาจากฝั่งที่สูงมาที่ต่ำจะแรงมาก
0: ครับ
1: จะแรงมากขออนุญาตให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไปเส้นอาจจะออกเส้นท่าจานคลองหัววาเส้นนั้นไปน้ำยังพอได้อยู่แต่ไม่แรงเพราะเป็นน้ำไหลเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเส้นมาจากเส้น305ลังสิตนครนายกนะครับให้เข้าประมาณคลอง15นะครับย้อนฝั่งข้ามไปฝั่งลำลูกกาฝั่งนั้นนะครับที่เราจะออกเส้นบางน้ำเปรี้ยวได้ครับผมน้ำไม่มีเส้นนั้นน้ำแห้งเลยครับผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะต้องฝากขอบพระคุณทางด้านของดาบสรันแล้วก็อีก2ท่านด้วยนะคะก็คือ10ตำรวจโทอิสราวุธแล้วก็10ตำรวจโทอภิชาตินะที่ออกปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะน้ำท่วมนี้ต้องออกมาช่วยเหลือประชาชนกันเรียกว่าจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะ
1: ครับพี่ครับยินดีครับตำรวจยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วครับมีเหตุอะไรก็โทรมาได้ที่191หรือเบอร์โรงพักสถานีตำรวจภูธรองครักษ์ก็ได้ครับสำหรับประชาชนที่ฟังอยู่ในรายการนี้นะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับพี่ครับครับพี่ครับ
0: สวัสดีค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะดาบสรันสุขเสริญนะคะแล้วก็10ตำรวจโทอิสราวุธโกศีรวมถึง10ตำรวจโทอภิชาติชอบค้าขายนะซึ่งได้รับแจ้งว่ามีติดอยู่ต้นไม้ถูกกระแสน้ำพัดแล้วก็ตัวเองก็ไปติดอยู่ที่บนต้นไม้ตั้งแต่ตอนช่วงเวลาช่วงเช้ามืดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ออกไปให้การช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าไปลากเอาจักรยานยนต์ที่จมน้ำนี่ขึ้นมาได้แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะผ่านในเส้นทางนี้เนี่ยเลี่ยงไปในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะสำหรับเส้นทางทางด้านขององครักษ์บางน้ำเปรี้ยวจุดนี้ระดับน้ำเชี่ยวแรงมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
3: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะย้ำนอกเหนือจากเส้นทางที่มีอุบัติเหตุที่แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันแล้วนะคะในกรุงเทพชั้นในทางเส้นของถนนเจริญกรุงเองตอนนี้เนี่ยก็จะมีเส้นทางขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้านะอันนี้ออกมาจากที่วัดโลกานุเคราะห์นะคะอยู่ตรงเส้นทางทางด้านของถนนน่าจะเป็นถนนราชวงศ์นะคะเส้นทางที่มาจากทางด้านของวัดโลกานุเคราะห์แล้วก็ตรงไปทางด้านแยกเสือป่าผ่านจากแยกเสือป่าคือพอมาถึงแยกเสือป่าแล้วก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาที่แยกเสือป่าเข้ามาใช้ถนนเจริญกรุงตรงมาทางด้านของแยกหมอมีมาจากแยกหมอมีตรงมาทางด้านของแยกลำพูนชัยจากทางด้านของแยกลำพูนชัยก็จะมาที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 5,000 ษานะซึ่งตรง5รอบนะขออภัยซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดปลายทางของทางด้านของขบวนแห่เทพเจ้านะขบวนอัญเชิญเทพเจ้าเนื่องในเทศกาลงานเจของเยาวราชนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะในเส้นทางทางด้านของถนนเยาวราชเองเนี่ยในวันพรุ่งนี้ตรงบริเวณช่วงซุ้มประตูตรงทางด้านของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะมาจนถึงตรงช่วงของแยกนะคะเรียนดูนิดนึงคือนอกเหนือจากเส้นทางที่เขามีเรื่องของร้านอาหารอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยที่เข้าไปวางขายตั้งร้านขายของกันนะตรงริมถนนบนถนนเยาวราชนะแต่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ยาวมากนักนะคะเป็นจุดที่เขามีการจัดซุ้มของร้านอาหารที่ขายอาหารเจเนี่ยอยู่บนถนนเยาวราชตรงช่วงตรงนี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะตรงทางด้านของบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบมาจนถึงแยกลำพูนชัยตอนช่วงเวลาที่ปิดก็คือ16นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มในส่วนของพิธีเปิดสำหรับใครที่จะไปเที่ยวงานเนี่ยจะไปเดินเล่นจะไปหาอาหารเจทานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำนะว่าให้ไปโดยรถโดยสารสาธารณะหรือว่าจะไปโดยรถไฟฟ้า MRT แล้วก็ลงที่สถานีหัวลำโพงแล้วก็เดินต่อเข้าไปในงานก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะซึ่งในงานนี้เองนะคะในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมด้วยนะนอกเหนือจากวันพรุ่งนี้ที่เขาจะมีเรื่องของพิธีเปิดแล้วใช่ไหมคะตอนช่วงที่พิธีเปิดเนี่ยเขาก็จะมีขบวนแห่รถบุพชาติแล้วก็องค์สมมุติเทพองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะส่วนวันพระสบดีที่15ตอนเวลา14นาฬิกาก็จะเป็นขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์นะคะแล้วก็วันที่18วันอาทิตย์ที่18ตอนช่วง5ทุ่มอันนี้จะเป็นขบวนแห่เชิญเทพเจ้ากลับวัดโลกานุเคราะห์นะนี่ก็เป็นรายละเอียดสำหรับงานเจที่เยาวราชนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะวรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: วรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นย้ำมั่นใจทำงานตรงไปตรงมามองเป็นยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านมากกว่าคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าหลังอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังรู้สึกงงว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะเขียนในภาพกว้างไม่ได้ระบุประเด็นอย่างเจาะจงแต่ยืนยันพร้อมชี้แจงและมั่นใจว่าที่ผ่านมาทำงานด้วยความตรงไปตรงมาส่วนถ้อยคำกล่าวหาว่าละโมบโลภมากขาดความยับยั้งชั่งใจในความชั่วนายวรสิทธิ์กล่าวพร้อมหัวเราะว่าต้องไปถามผู้เขียนเพราะข้อกล่าวหาของตนเองกับรัฐมนตรีคนอื่นมีลักษณะแตกต่างกันและไม่ได้เจาะจงรายละเอียดสำหรับกรณีคดีหัวสวนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกอภิปรายหรือไม่แต่คาดว่าประเด็นน่าจะเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นมากกว่าซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กระบวนการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งนี้ยืนยันพร้อมเตรียมเสนอข้อมูลชี้แจงในส่วนที่ตนรับผิดชอบและหากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องอย่างไรโดยต้องรอฟังคำถามจากฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นและมองว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านมากกว่านิพิพลชัยพฤกษ์ในงานครับ
2: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารและพนักงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่ภายในกกท.หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
4: นางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เป็นประธานเปิดกิจกรรม Z Beginning Day ฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการกกท.เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่กกท.หลังประสบอุทกภัยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังมีคราบสะสมและขยะตกค้างโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกกท.ได้ร่วมมือร่วมใจกันกวาดล้างและฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อคืนความสะอาดสวยงามและปลอดภัยตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการกลับมาให้บริการแก่สมาคมนักกีฬาและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัยที่ดีต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครแจ้งปิดปรับปรุงระบบยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ผ่าน www.bangkok.co.th เป็นการชั่วคราวคืนวันนี้เวลา 22:00 นถึง24:00 นโดยจะมีการปรับปรุงระบบเพื่อปรับลดรายการเอกสารบังคับแนบขอให้ประชาชนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้มีการยื่นเรื่องเข้ามาแล้วไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด
5: ใจภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ใจซื่อสัตย์มีรักสมัครสมานใจร่วมใจร่วมสู่ปณิธานเราและท่านร้อยใจเพื่อไทยของเรา
2: ประฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ช่วงนี้นะคะ 15:13 เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเส้นทางการจราจรที่คุณผู้ฟังใช้อยู่แล้วเกิดผ่านไปเจอเรื่องของอุบัติเหตุก็เพิ่มเติมกันมาได้นะคะมีทางด้านของคุณวรวุฒินะบอกว่าใช้ถนนสีลมฝั่งขาเข้ามาจากแยกคอนแวนต์มุ่งหน้ามาทางแยกสารแดงตอนนี้เนี่ยการจราจรฝั่งขาเข้ารถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะจากคอนแวนต์มาทางด้านของสารแดงน่าจะติดตรงช่วงบริเวณสัญญาณไฟที่แยกสารแดงนะตรงจุดนี้ส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณน้อยมิเตอร์ค่ะเพิ่มเติมถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางบางเขนมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาตอนนี้เนี่ยรถจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงทางโค้งขึ้นต่างระดับรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปทางประชานุกูลมีรถแท็กซี่สีเหลืองจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเลยทำให้รถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณสมชายค่ะใช้เส้นทางถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกจากมิตรสัมพันธ์มาถึงสะพานลอยข้ามแยกอโศกรถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะขาออกเนี่ยต่อเนื่องทองหล่อการจราจรจะเคลื่อนตัวช้าส่วนทางด้านกลับกันก็ไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่เส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกบอกว่ารถชนกันหลายคันนะคะมีสายของร้อยตำรวจเอกณัฐศักดิ์จันทร์ปุบนะคะรองสารวัตรจราจรสภ.บางใหญ่นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับรองสารวัตรจราจรบางใหญ่ครับ
2: ค่ะรองสารวัตรคะอุบัติเหตุเนี่ยตกลงมันมีรถชนกันทั้งหมดกี่คันนะคะ
3: อุบัติเหตุชนท้ายรถเก๋งรถกระบะและรถ6ล้อรวม6คันครับ
2: 6คันนะคะแล้วเห็นมีเห็นภาพก็คือว่ารถ6ล้อเขาบรรทุกอะไรมาคะที่ชนหนักๆอ่ะ
3: บร
2: ร
3: ทุก
2: คือที่พอดีเห็นภาพว่ารถบรรทุกที่แบบว่ามันมีชนทางด้านหน้าทางฝั่งคนขับนี่ได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคะคนที่มากับรถ6ล้อ
3: ใช่เขาเป็นชายอายุ50ปีครับติดอยู่ในรถ
2: ค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ได้ตัดขางออกก็เลยทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า
2: ค่ะ
3: แล้ว1ช่องครับจาก3ช่อง
2: ค่ะแล้วนอกจากคนที่มากับรถบรรทุก6ล้อคันนี้แล้วมีคนอื่นได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกไหมคะ
3: ไม่มีมีรายเดียวครับ
2: มีรายเดียวนะคะอันนี้เนี่ยเขาไปชนท้ายคันไหนเขาอยู่คันไหนมาทำไมถึงชนทางด้านหรือว่าอยู่คันสุดท้ายพอดีเลย
3: พอดีผมอยู่ด้านหน้าครับไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุทางจราจรเขาอยู่ในที่เกิดเหตุผมอยู่ด้านประตูของเซ็นทรัลก่อนจะถึง
2: ครับ
3: ต้องปิดเบี่ยงไม่ให้เข้าทางหลัก
2: ครับ
3: เจอระบาย
2: ตอนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะตรงจุดที่อุบัติเหตุ
3: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับตั้งแต่เวลา14:40 น
2: ครับค่ะเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้การจราจร
3: เป็นปกติแล้วคร
2: ับ ใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะฝั่งขาออกก็ไม่มีปัญหานะคะ
3: ฝั่งขาออกรถยังหนาแน่นเนาะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับขาออกนี่ค่ะ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้มาปานกลางครับขาออกก็เป็นปกติครับช่วงเมื่อแต่บ่าย2 โมงถึงช่วงเย็นครับ
2: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นอุบัติเหตุบนถนนวงแหวนกาญจนานะที่คุณเด็กวัดป่าแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าพอดีขับรถสวนทางไปก็เห็นว่ามีอุบัติเหตุอยู่น่าจะมีรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ประมาณสัก5-6-7คันตอนแรกนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะเพิ่มเติมมาบอกว่าตกลงเป็นรถชนกันทั้งหมด6คันนะแล้วก็มีรถคันที่น่าจะเป็นคันสุดท้ายอ่ะเป็นรถกระบะเป็นรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเป็นคนที่มากับรถ6ล้อคันนี้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะส่วน ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็รถที่เกิดอุบัติเหตุนี้มีทั้งรถเก๋งรถตู้ทึบรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถ6ล้อเลยทำให้การจราจรในช่วงนั้นเนี่ยมีการจราจรที่จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ถนนติวานนท์คุณเวทินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเวทินอุบัติเหตุตรงจุดไหนคะ
4: ผมพบเจออุบัติเหตุเมื่อกี้ครับตรงหน้าสถาบันโรคทรวงอกเลยนะครับ
2: ค่ะ
4: ขาเข้านะครับขาเข้าเลย
2: ค่ะ
4: เป็นรถกระบะสองคันคันนึงอีกคันนึงมีคอกอีกคันนึงไม่มีคอก
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ตอนที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ขวาทั้งสองช่องเลยนะครับช่องกลางกับช่องขวาสุด
2: กลางกับขวานะคะค่ะ
4: ครับกลางกับขวาตอนนี้ใช้ได้เลนซ้ายเลนเดียวตอนนี้คิดว่าท้ายแถวคงจะยาวแล้วแหละครับเพราะว่ารู้สึกว่ารถจะมาแบบคือทั้งรถชะลอตัวที่จะกลับรถตรงนั้นพอดีเลยฮะหน้าสถาบันพอดีเลย
2: ค่ะค่ะแล้วเขาชนกันรุนแรงไหมคะ
4: ไม่รุนแรงครับไม่รุนแรงเห็นคนขับเขาสองคนเดินลงมาถ่ายรูปกันอยู่
2: ค่ะแต่ว่ามันอยู่ในช่องทางขวากับกลางก็เลยรถติด
4: ครับขวากับกลางเลยครับตอนนี้ครับ
2: ค่ะค่ะ
4: แล้วที่ผมผ่านมาเมื่อกี้นี่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเขาเลยนะครับ
2: ได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกทีนึงแล้วพอเลยจากประเทศมาแล้วมาทางแครายนี่เป็นไงบ้างล่ะคะตอนนี
4: ้ไม่มีรถเลยครับไม่ติดเลย
2: อ๋อติดอยู่แค่ตรงนั้นตรงอุบัติเหตุแค่นั้น
4: ครับติดอยู่แค่อุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็พอมาถึงสี่แยกแครายก็คือมีแบบคือไม่มีท้ายแถวหรอกครับตรงนั้น
2: ก็คือติดสัญญาณไฟปกติ
4: ใช่ครับใช่ถูกต้องครับ
2: ค่ะค่ะ
4: แล้วฟังจับการนี้เอาระยะมาเลยก็จากปากเกร็ดมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรครับ
2: ค่ะค่ะ
4: แต่ที่มีปัญหาก็คือตรงนั้นตรงเดียวครับที่ตรงจุดที่ผมรายงานอยู่ตอนนี้ที่เดียวครับ
2: ค่ะตรงหน้าสถาบันโรคทรงอกพอดีเลยนะคะเป็นรถกระบะสอง
4: คันครับครับครับผมครับ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: โอเคครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเวทินนะไปกันที่คุณสมชายอยู่ถนนวงแหวนกาญจนานะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
2: ค่ะอยู่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะ
5: ครับต่างระดับบางบัวทองมุ่งหน้าเซ็นทรัลเวสเทียนเนี่ยครับ
2: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
5: ลงเมื่อกี้สักย้อนหลังไปสักสิบนาทีผมก็ติดตรงตั้งแต่ต่างระดับบางบัวทองมาเลยครับขยับมาเรื่อยๆแล้วก็ความเร็วพอประกอบถึงเซ็นทรัลเวสเทียนสักพักนึงสักสองสามโลเนี่ยก็ความเร็วประมาณ30-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ
2: ค่ะ
5: ก็คือผมเลยเซ็นทรัลเวสเทียนมาแล้วก็ตรงนี้ประมาณ30
2: ค่ะก็คือยังรถเยอะอยู่ใช่ไหมคะตรงฝั่งขาเข้า
5: ใช่ๆ
2: ก็คือยังแบบว่ายังใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักแต่ว่าก็ยังไม่ถึงระดับติดขัดหยุดนิ่งมากระช้าๆตลอดเลย
5: ช่วงเมื่อกี้ผมเข้าตรงบางบัวทองต่างกับบางบัวทองอันนั้นจะหยุดนิ่งสลับเดินสล
2: ับช้าๆสลับเร็วอยู่ชะงักมาตลอด
5: พอมาตรงไอ้ลาดประดุกอ่ะตรงกระถันนั้นนะครับก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆครับ
2: มาดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็พอเลยเวสเกตมาแล้วก็ใช้ความเร็วกันได้เพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
5: อ
2: ัน
5: นี้ก็ประมาณ50ครับ
2: ประมาณ50ดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้ประมาณ30เนาะ
5: คร
2: ับ ค่ะแล้วเราเห็นฝั่งขาออกเมื่อสักครู่นี้ทางรองสวัสดิ์บอกขาออกนี่ยังรถเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
5: ขาออกรถเยอะก็เมื่อกี้เห็นมาชะลอตัวตรงหน้าเซ็นทรัลเวสเกตครับ ว่ามันออกได้ดีกว่า
2: ข
5: าเข้าอยู่แล้วคร
2: ับ ค่ะค่ะก็จะมาชะลออยู่ตรงทางเวสเกตแถวเนี้ยตรงข้ามเวสเกตแต่พอเลยไปแล้วก็ดีขึ้นนะคะ
5: แต่ตอนนี้ผมเห็นอยู่ทางตรงข้ามฝั่งตรงข้ามว่าวิ่งโฟอยู่ครับ
2: โอ้ยแต่ว่าม
5: ันชะลอประจำอยู่แล้วเป็นท่านเวสเกตเนี่ยครับ
2: ค่ะแต่เป็นถนนวงแหวนกาญจนางนี่ขาเข้าวันนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยเยอะแล้วผมเลยเซ็นทรัลเวสเกตมัน
2: เอาเพราะว่าดูทางข้างหน้ามานี่ทางจะมาตรงผ่านตรงโลตัสบางใหญ่ตรงตรงต่างระดับที่ตัดกับตรงนครอินนี่ก็ยังเหมือนมีรถหนาตาอยู่เหมือนกันนะคะ
5: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าติดขัดหยุดนิ่งหรือว่าช้าไปกว่าเดิมแล้วนะก็ใช้ความเร็วก็ได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะนี
5: ้ครับมันสลับกันที่จะที่ผมว่าเมื่อ
2: ค่ะ
5: ลอยแล้วก็ช่วงประมาณ50
2: ก็ดีแล้วค่ะคืออย่าใช้ความเร็วกันมากเลยเกรงอุบัติเหตุเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุตรงใต้ต่างระดับบางใหญ่ที่เห็นว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะเรื่องของขับรถเร็วพอเวลาเบรกกระทันหันก็เลยแบบต่อท้ายกันอย่างนั้น
5: ขับที่ท้ายคร
2: ับ ค่ะแล้วก็
5: เป็นระยะห่าง
2: ใช่เกิดอุบัติเหตุทีนึงก็ส่งผลกระทบนอกจากได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถติดต่อเนื่องกันไปด้วยวันนี้วันศุกร์ด้วยนะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆขึ้นอีกเลยนะคะเดี๋ยวจะยิ่งรถติดเข้าไปอีกเลยนะคะ
5: อากาศว่าจะขับที่สูดกันนะคร
2: ับอากาศเป็นไงบ้างคะคุณสมชาย
5: ตอนนี้ในหน้าปัดผม37อุณหภูมิภายนอก
2: โอ้โหร้อนแดดแรงด้วยนะอันนี้
5: ดีครับฝนไม่ตกครับ
2: เดี๋ยวใช่ยังไงก็ดีกว่าฝนตกเนาะ
5: คร
2: ับ
5: ผม
2: ค่ะแดดแรงก็เอาแอร์เข้าช่วย
5: คร
2: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ขอบคุณครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการแดดมากกว่านะคะก็ถ้าเกิดว่าร้อนเราก็หลบร้อนเปิดแอร์หลบเข้าไปในที่ตั้งของเราอยู่ในที่ทำงานอยู่บ้านนะคะไม่ต้องออกมาข้างนอกนะคะคุณผู้ฟังคะในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ก็คือเนี่ยแหละค่ะในช่วงของสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะถือว่าจะเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยนะคะมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่แล้วนะคะการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วนะคะอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทั้งจากผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นนะคะ37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมเพื่อเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วยังรวมไปถึงเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นได้สัมผัสถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆที่เป็นผู้บริการให้ขับรถขนการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเลยนะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังเจ้าบ้านที่ดีนะคะให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook ค่ะก็คือที่ am2026 thailand นะคะก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะในส่วนของการประชุม IMF นะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะในช่วงของสัปดาห์หน้าดิฉันว่า เวลาคนที่คือไม่ใช่เฉพาะคนที่มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการประชุมเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนที่มาประชุมเขาก็จะอาจจะมีเรื่องของคนที่ติดตามกันมานะคะมีครอบครัวบางคนรวมเฉพาะในเรื่องของคนที่มาประชุม ทั้งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศเลยนะคะที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ยังมีทั้งตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนคุณคิดดูแล้วกันว่าเดินทางเข้าประเทศไทยนี่จำนวนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ 15,000 คนเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราคนไทยเองจริงๆแล้วเรื่องของรอยยิ้มเรื่องของความอ่อนน้อมความมีน้ำใจต่างชาติเนี่ยเขารู้จักประเทศไทยจากเรื่องของความมีน้ำใจตรงนี้เนี่ยกันมาแบบว่าต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่แบบว่ามีการบอกกล่าวกันทั่วโลกกันอยู่แล้วนะคะในเมื่อเขาเดินทางมาประเทศไทยแล้วเนี่ยให้เขาได้สัมผัสกับเรื่องของรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราและกับตัวเขาเองเลยดีกว่านะอันนี้ก็คือมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะไปบอกต่อกันอีกในอนาคตนะคะจากเรื่องของการเตรียมการประชุม IMF ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเรากลับมาดูเรื่องของการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครเองเขาได้มีการอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนในสายหลักของกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาถนนที่ไม่มีน้ำท่วมแล้วแล้วก็สัญจรได้ตามปกตินะคะก็คือทางด้านของถนนอ่อนนุชถนนกรุงเทพกรีฑาถนนสีหบุรานุกิจยกเว้นบริเวณหน้าเทคนิคมีนบุรียังมีน้ำขังอยู่ประมาณสัก5เซนติเมตรได้ในเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จุดที่ยังมีน้ำขังเล็กน้อยสามารถสัญจรได้ก็คือที่บริเวณถนนลาดกระบังถนนเจ้าคุณทหารถนนสิรินทวงศ์ถนนฉลองกรุงก็จะมีน้ำขังบางช่วงประมาณ 5-15 เซนติเมตรนะคะอันนี้เป็นจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยแล้วก็ที่จุดที่มีน้ำท่วมปานกลางรถสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังนะคะก็คือที่ถนนหลวงแพ่งก่อนถึงบริเวณแยกวัดราชโกษาจะมีน้ำขังอยู่ประมาณ 15-20 เซนติเมตรที่ถนนฉลองกรุงค่ะช่วงมอเตอร์เวย์ถึงทางรถไฟมีน้ำระดับอยู่ที่ 20-25 เซนนะคะแล้วก็ที่ถนนลาดกระบังช่วงบริเวณแยกสนามบินฝั่งขาออกก็จะมีน้ำขังอยู่ความสูงอยู่ที่ 15-25 เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นระดับน้ำที่ถามว่าสูงไหมก็สูงอยู่เหมือนกันนะประมาณ20เซนเนี่ยสำหรับรถที่จะสัญจรผ่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะรถขนาดเล็กรถจักรยานยนต์ทางกรุงเทพมหานครเองก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางโดยเฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมขังก็กรุณาลดความเร็วรวมถึงเรื่องของการเว้นระยะห่างด้วยนะคะถ้าหากเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีระดับน้ำสูงถ้าหากว่าไม่มั่นใจว่าผ่านไปแล้วจะปลอดภัยหรือไม่นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้เรื่องของระดับน้ำเรื่องของเส้นทางต่างๆณขณะนี้เนี่ยระดับน้ำมันก็เริ่มที่จะแบบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเกือบจะกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะแต่ปัญหาต่อมาก็คือน่าจะเป็นเรื่องของขยะเพราะว่าเราก็จะเห็นภาพนะคะว่าก็จะมีประชาชนที่เขาเก็บเอาพวกสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะตอนนี้เนี่ยเขาก็มาเก็บแล้วก็มาวางทิ้งอยู่ตรงบริเวณจุดที่เขามีจุดที่เขาให้วางทิ้งนะซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาก็จะเก็บขยะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ในพื้นที่ทางแถวๆทางด้านของถนนเสรีไทยก็จะมีอยู่11จุดด้วยกันนะที่ถนนเสรีไทย11นะ11จุดด้วยกันที่เขาให้ทางด้านของประชาชนเอาไม่รู้ว่าให้หรือเปล่านะแต่ว่ามันจะมีพวกขยะที่เขาทิ้งเอาไว้เนี่ยวางกองอยู่เต็มเลยนะคะเป็นจุดๆไปกรุงเทพมหานครเองเขาก็ออกมาเก็บพยายามที่จะเร่งมือในการเก็บขยะตรงนี้นะคะโดยเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วง2ทุ่มจนถึงตี4กว่าๆเลยนะคะให้รีบดำเนินการเก็บขยะเหล่านี้แล้วก็เนี่ยในช่วง2ทุ่มจนถึงตี4เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าการจราจรมันเบาบางลงนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบกับการเดินทางของประชาชนในส่วนของการเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่บริเวณถนนเสรีไทยทั้ง2ฝั่งรวมทั้งสิ้น11จุด ก็ได้ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะทั้งนี้เนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกันจากทางด้านของปภ.เขต2สุพรรณบุรีแล้วก็สน.บึงกลุ่มอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตามที่เขาก่อนหน้านี้มีเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่เป็นบัดดี้กันพื้นที่ตรงไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะมาช่วยอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะเพื่อให้ได้การทำงานเนี่ยได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะในส่วนของการเก็บขยะการฟื้นฟูการทำความสะอาดต่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะเข้าไปแจ้งในเรื่องของการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ของกรุงเทพมหานครนะที่ทางด้านของแอปพลิเคชันเขาทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าตั้งแต่4ทุ่มวันนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนเขาจะมีการปิดปรับปรุงระบบนะระบบเคลม Bangkok คือ claim.bangkok.go.th เนี่ยนะคะซึ่งเขาจะมีการปิดระบบเพื่อทำการปรับปรุงชั่วคราวอันนี้เป็นเรื่องของการยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือชั่วคราวออนไลน์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะเพื่อเป็นการลดรายการเอกสารบังคับแนบให้ประชาชนนั้นสะดวกยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้มีหลายคนบ่นนะหลายคนมีบทบอกว่าทำไมทำออนไลน์แล้วยังจะต้องมีการแนบเอกสารอะไรมาอีกนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาไปปรับปรุงระบบแล้วก็ไปลดเรื่องของรายการเอกสารบังคับแนบไปนะเดี๋ยวเขาเปิดมาเห็นว่าหลัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนี่พอเปิดมาน่าจะเสถียรก็น่าจะเป็นตอนช่วงเช้าเลยจะดีกว่านะสำหรับใครที่จะแจ้งเรื่องของการเคลมเรื่องของการยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ตรงนี้นะก็ย้ำแล้วกันว่า4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวหลายคนเข้าไปทำรายการแล้วจะงงว่าอุ๊ยทำไมเข้าไม่ได้สักทีนะเขาปิดระบบนะคะกลับมาดูสภาพการจราจรกันค่ะทางกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแจ้งนะคะบอกว่าถนนมอเตอร์เวย์สาย7ตรงบริเวณด่านลักกระบังมาต่างระดับลักกระบังจากด่านลักกระบังมาทางด้านของต่างระดับลักกระบังกิโลเมตรที่26มาทางกิโลเมตรที่20รถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะรถเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังตรงช่วงด่านลักกระบังมีการปิดตู้ที่ตรงบริเวณด่านตู้ที่1 นะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังตอนนี้เลยทำให้ท้ายแถวเนี้ยสะสมไป5กิโลเลยนะคะส่วนในฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหาค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่มาจากบริเวณด่านลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางต่างระดับลาดกระบังนะคะมีน้ำท่วมในช่องทางเจ้าหน้าที่เลยต้องมีการปิดตู้นะคะ1ตู้ที่1เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังรถก็เลยมีการชะลอตัวกันนะคะใครใช้ก่อนที่จะผ่านทางด้านของคือผ่านจากทางด้านด่านลาดกระบังเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาช้าๆนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างดับตรงลาดกระบังนะคะคุณพงศกรค่ะอยู่ถนนราชพฤกษ์คุณพงศกรสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณยาครับ
2: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
6: พบเห็นรถจอดเสียครับคือผมมาจากราชพฤกษ์เลยเซ็นทรัลเวสต์วิวมาพอข้ามคลองหมายประวัติมาครับจุดเกิดเหตุหรือจุดที่รถเสียครับเป็นช่องทางด่วนช่องทางกลาง
2: ค่ะ
6: ช่องทางด่วนจะมี3ช่องช่องทางกลางจุดเกิดเหตุสังเกตได้ก็คือว่าอยู่ใกล้กับเชิงทางลงทางอ่างระดับเป็นรถคันแรกที่ต่อเรียงกันนะครับเป็นรถ6ล้อครับแล้วก็มีรถกระบะอยู่ตรงกลางลักษณะเหมือนพยายามลากจูงนะครับแล้วก็มีรถใหญ่เป็นลูกดูดต่อติดท้ายรถกระบะอีกทีนึง
2: อ
6: ันนี้จากภาพที่เห็นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรถเสียแล้วเขาพยายามลากนะครับก็จะมีรถชะลอตัวตั้งแต่ช่วงข้ามคลองหมายประวัตินะครับ
2: ค่ะ
6: แต่ว่าพอเลยตรงนี้ไปแล้วครับก็จะท่องตัวทั้งไปทั้งกลับเลย
2: โอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวนะก็คือว่ารถ6ล้อนี่มาลากกระบะ
6: ครับที่เห็นรถนำหน้ากระบะอยู่ตรงกลางครับแล้วก็รถ6ล้ออยู่
2: ปิดท้ายอีกทีหนึ่ง
6: ครับเขาไม่แน่ใจว่าเขาสัมพันธ์กันเป็นขบวนมาหรือยังไงแต่ว่าที่เห็นนะครับอันแรกเขาเอาสายจูงมาลากรถกระบะนะครับมันก็เลยทำให้ เสียช่องทางตรงนั้นไปเวลารถผ่านจุดที่จุดรถเสียครับก
2: ็
6: ต้องแยกซ้ายแยกขวาก็ชะลอตัวนิดนึง
2: อันนี้คือเลยจากตรงคลองมหาสวัสดิ์มาไกลไหมคะ
6: ใช่ทั้งคลองมหาสวัสดิ์มาปุ๊บก็จะเป็นทางซ้ายก็จะเป็นทางต่างระดับจุดที่เกิดเหตุนะครับก็ใกล้กับตรงที่เขาเป็นจุดทางเชิงทางลงครับ
2: ค่ะ
6: ครับ
2: ค่ะ
6: ก่อนถึงโรงพยาบาลศรีสวัสดิ์นะครับ
2: ค่ะเขาอยู่ในเลนกลางของช่องด่วนเลยนะคะ
6: ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะค่อยๆมาว่างั้นเถอะ
6: ครับครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขายังไงลากคือเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะลากไปถึงไหนแต่ว่าก็มากันช้าๆแบบนี้เนาะอย่างนี
6: ้
2: เลยทำให้ด้านหลังก็ช้ากันไปด้วย
6: ครับก็ต้องพยายามหลบนะครับเนื่องจากกำลังดำเนินการลากกันอยู่นะคร
2: ับ ค่ะครับได้ค่ะ
6: แจ้งไว้เป็นข้อมูลแต่พ้นไปแล้วก็ใช้การได้ดีครับไม่ได้มีอะไรที่แบบ
2: ทำให้ด้านหลังก็ช้ากันไปด้วย
6: ครับก็ต้องพยายามหลบนะครับเนื่องจากกำลังดำเนินการลากกันอยู่นะคร
2: ับ ค่ะ
6: ครับ
2: ได้ค่ะ
6: แจ้งไว้เป็นข้อมูลแต่พ้นไป

0: นี้ผมมาถึงตรงโค้งใส่ใต้เก่าครับก็รถใช้การได้ดีนะครับ
1: คร
0: ับผมทางฝั่งขาออกบริเวณขาออกก็ใช้การได้ดีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ครับนี่เป็นข้อมูลนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศกรนะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงคือน่าจะเป็นรถที่เขารถเสียแล้วก็มีการลากกันอยู่นะเป็นรถก็บอกว่ารถ600อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีกระบะแล้วก็มีรถใหญ่ปิดท้ายนะตอนนี้เนี่ยใช้เส้นทางราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าใกล้ๆกับทางด้านของโรงพยาบาลศรีสวรรค์แล้วนะคะรถที่มาตามหลังมาเนี่ยรถคันนี้เขาอยู่ในเลนกลางเลยของช่องด่วนนะคะก็จะทำให้รถทางด้านหลังมานี่ชะลอตัวก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่เลยจากเซ็นทรัลเวสต์วิวมาเล็กน้อยนะคะแต่พอเลยจากจุดที่เขาลากรถกันอยู่เนี่ยเลยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็ใช้การได้แล้วตามปกติเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ดคนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร car for cash พร้อมใช้โทร027407400
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทร

0: นมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่า PEA ค่ะเขามีความห่วงใยทุกชีวิตนะคะเตือนระวังไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมกับดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแนะนำข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดโดยขอให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหากพบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าสามารถแจ้งที่ทาง PEA ได้เลยนะคะที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะ PEA ห่วงใยความปลอดภัยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของน้ำกับไฟฟ้านี่มันไม่ถูกกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่า เข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังทางด้านของสน.จระเข้น้อยนะงานจราจรสน.จระเข้น้อยเขามีการแจ้งเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้นะคะพื้นที่ของสน.จระเข้น้อยนี่ตรงบริเวณแยกสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าถนนสุขสมานในฝั่งขาออกแล้วก็ที่ทางด้านของสะพานหนองคาแยกสนามบินในช่องทางซ้ายนะคะถนนฉลองกรุง1แล้วก็ที่บริเวณแยกวัดราชโกษาระดับน้ำนี่ยังอยู่ที่ประมาณ 5-18 เซนติเมตรรถขนาดเล็กผ่านได้นะคะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากว่าถนนมันลื่นแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยแล้วก็มีน้ำยังมีน้ำอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางตามนี้เลยที่แจ้งนี้นะคะก็คือที่แยกสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าถนนสุขสมานในฝั่งขาออกก็คือที่ช่วงสะพานหนองคาแยกสนามบินในช่องทางซ้ายถนนฉลองกรุง1นะคะแล้วก็ที่แยกวัดราชโกษาระดับน้ำตามนี้นะเขามีไม้ที่วัดระดับน้ำทางสน.จระเข้น้อยนี่เวลาเขารายงานนี่เขาจะมีไม้ที่วัดระดับน้ำมาให้เห็นกันจัดๆเลยนะว่าน้ำมันสูงประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ารถขนาดเล็กเนี่ยผ่านคือถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยผ่านได้ก็ค่อยๆไปกันช้าๆนะอย่าใช้ความเร็วอย่างอันเนี้ยก็คือระดับน้ำอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน20เซนก็อยู่ที่ประมาณ 5-18 เซนนะประมาณนี้นะคะรถขนาดเล็กในช่องทางซ้ายรถขนาดเล็กก็ผ่านได้แต่ในช่องทางซ้ายน้ำอาจจะลึกหน่อยน้ำจะสูงสักนิดนึงนะคะส่วนคือพอผ่านไปแล้วนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเนื่องจากว่าถนนเนี่ยมันแช่น้ำอยู่หลายวันแล้วมันก็จะเริ่มมีเหมือนเป็นตะไคร่น้ำอะไรอย่างเงี้ยถนนมันก็จะลื่นก็ต้องระมัดระวังด้วยนอกจากลื่นแล้วก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยนะคะบางจุดก็ยังมีน้ำบนพื้นผิวถนนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่ขับรถผ่านจุดที่มีน้ำขังอยู่ตรงช่วงนี้เนี่ยก็อย่าใช้ความเร็วดูนิดนึงว่าข้างทางหรือข้างๆเรามีจักรยานยนต์มีคนเดินข้างทางอยู่หรือเปล่านะคะก็อย่าแบบพอเร็วมากนี่น้ำมันก็จะแบบสาดทำให้จักรยานยนต์บางทีเนี่ยถ้าโดนน้ำที่แบบว่าเขาขับรถเร็วๆผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบเสียหลักล้มได้คนที่เดินข้างทางข้างถนนนี่ก็อาจจะแบบได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำสาดเปียกปอนกันไปแบบนั้นนะคะก็คือเห็นใจคนที่เดินข้างถนนแล้วก็คนที่ขี่จักรยานยนต์รถที่เล็กกว่าเรานะก็ต้องอยู่ร่วมกันในทางนะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะแล้วก็นอกจากทางด้านของสน.จระเข้น้อยนะแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะสำหรับกรณีที่สน.ทุ่งสองห้องแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการรื้อท่อก๊าซที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะบนถนนแจ้งวัฒนะตรงจุดที่เขามีการทำงานนะคะก็คือตรงบริเวณแจ้งวัฒนะ
ซอย5นะซอยแจ้งวัฒนะ5ค่ะก็จะทำการรื้อท่อก๊าซที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำของสำนักงานระบายน้ำค่ะโดยในคืนนี้นะคะตั้งแต่4ทุ่มไปจน4ทุ่มคืนนี้ก็คือวันที่9เนี่ยนะคะไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์หน้าจะทำการปิดการจราจรในช่องทางซ้ายชิดทางเท้า2ช่องจราจรด้วยกันนะคะเป็นระยะทางประมาณ80เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะผ่านในเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกก็คือในช่วงปากซอยแจ้งวัฒนะ5เนี่ยเขาจะมีการปิดช่องการจราจร2ช่องชิดทางก็คือซ้าย2ช่องประมาณสัก80เมตรได้นะก็คือตอนนี้เนี่ยใครเข้าไปดูในเพจ Facebook ของ JS100 Radio ก็ได้นะเขาจะมีภาพจุดที่เจ้าหน้าที่เขามีการปิดการจราจรไว้เพื่อทำงานนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นนี้มันจะเป็นการทำงานในช่วงแรกในช่วงแรกที่เขามีการทำงานกันก็คือวันที่1ถึง30แต่ช่วงที่2เนี่ยก็คือตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป9ตุลาคมไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนะคะทำงานกันช่วงเวลากลางคืนคือ4ทุ่มจนถึงประมาณสักตี4ได้นะคะก็จะเปิดให้วิ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะปิดไว้นะคะสำหรับช่องทางการจราจรในระยะทางประมาณสัก80เมตรด้วยกันนะคะก็ผ่านในช่วงเวลากลางคืนไงก็อย่าใช้ความเร็วแล้วก็ต้องบอกว่าสังเกตป้ายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขาจะมีป้ายแจ้งให้กับประชาชนนั้นได้ทราบกันตั้งแต่ตรงช่วงก่อนถึงจุดที่จะมีการปิดการจราจรแล้วก็ตรงบริเวณสะพานลอยใกล้ๆกับจุดที่จะมีการปิดการจราจรอันนี้เนี่ยก็จะมีการติดป้ายไวนิลแจ้งไว้ตรงจุดนี้นะตรงปากซอยแจ้งวัฒนะ5เนี่ยที่ปิด2ช่องทางซ้ายเนี่ยเขาปิดตลอด24ชั่วโมงนะก็จะทำงานกันรวดเดียวกันก็คือตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่17เลยนะคะเพิ่มเติมให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขอมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้บอกว่าแจ้งลืมทรัพย์สินนะคะสำหรับมีเดี๋ยวนะคะอ๋อเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนนพหลโยธินที่บอกว่าเป็นรถตู้โดยสารนะรถตู้ส่วนบุคคลชนแล้วก็มีรถเทเลอร์อีก2คันชนท้ายอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเราสอบถามไปหลังไมค์กับทางด้านของท่านร้อยตำรวจตรีอัศวดินท่านรองสวัสดิการจรสภ.หนองแคตอนนี้ย้ายรถออกไปแล้ว2คันก็คือรถตู้กับรถเทเลอร์ที่เขาบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มานะคะเหลือแต่รถเทเลอร์เปล่าอีก1คันตอนนี้รอทำการเคลื่อนย้ายนะคะสภาพการจราจรนี้ไม่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะการจราจรก็ใช้การได้นะส่วนคนเจ็บก็คือมีคนเจ็บอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รายนะคะก็คือคนที่เป็นคนขับรถตู้กับคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะมีคุณเยาวนัทแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมสมุดคู่มือรถเป็นลักษณะแบบปกหนังสีดำข้างในจะมีชื่อคุณเยาวนัทนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1คอระฆัง3979นั่งมาจากที่หมู่บ้านชนลดาที่บางบัวทองไปลงที่ศูนย์ฮอนด้าแจ้งวัฒนะแล้วก็เลยลืมสมุดคู่มือเป็นคู่มือรถฮอนด้าแล้วก็อยู่นั่งแท็กซี่คันนี้มาจากที่หมู่บ้านชนลดาที่บางบัวทองเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1คอละครั้ง3979เมื่อตอนช่วงบ่ายโมงบ่าย2โมงที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เห็นส่งคืนเจ้าของเขาละกันนะเพราะว่าเป็นสมุดคู่มือรถนะคะแล้วก็คุณพุทธพลแจ้งบอกว่าลืมหูฟัง AirPodsเป็นหูฟัง AirPods สีขาวนั่งแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้นะคะแต่คนขับรถเนี่ยชื่อคุณวรพลนามสกุลวรศรีนั่งรถแท็กซี่เมื่อวันพุธที่7นะวันพุธที่7ตอนช่วง3ทุ่มนั่งมาจากที่ปิดเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปลงที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
แล้วก็ลืมหูฟัง AirPods สีขาวไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะที่มีคนขับรถชื่อคุณวรพลนามสกุลวรศรีตอนช่วง 3 ทุ่มนั่งมาจากที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปลงที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็คุณออนวรรณาแจ้งแทนคุณแม่คุณแม่คุณออนวรรณาลืมไม้เท้านะคะเป็นไม้เท้าขาเดียวสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูค่ะนั่งรถมาจากที่หน้าวัดพญาธรรมหน้าวัดพญาธรรมถนนอรุณอมรินทร์แถวๆใกล้ๆกับวัดอรุณนะคะแถวนั้นนั่งรถแท็กซี่มาจากที่หน้าวัดพญาธรรมไปลงที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพานนกเมื่อตอนช่วง10โมงเช้าวันนี้นะคะเมื่อตอนช่วง10โมงเช้าวันนี้นั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาบอกว่าคนขับรถเป็นผู้ชายมีแบบน่าจะผมยาวแล้วก็มัดผมไว้ด้วยนะคะตอนช่วงประมาณสัก10โมงเช้าลงจากรถมาแล้วก็ลืมไม้เท้าเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้ค่ะคุณมานะนะคะคุณมานะค่ะลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีดำลายหนังจระเข้นะคะบอกว่าใบไม่ใหญ่มากข้างในจะมีเสื้อผ้ามีของใช้ส่วนตัวนั่งรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่ประชาอุทิศฝั่งทนประชาอุทิศ81ไปลงที่คอนโดลุมพินีที่เหม่งจ่ายเมื่อตอนช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าใบนี้นะคะข้างในเนี่ยจะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่แบบว่าเป็นทรัพย์สินมีค่านะคะแต่ว่าคืออันนี้ก็เป็นเสื้อผงเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวก็อยู่ในกระเป๋าเป็นกระเป๋าลายหนังจระเข้สีดำนั่งมาไกลเหมือนกันคนขับรถแท็กซี่น่าจะจำได้นะคะพอนั่งมาจากที่ประชาอุทิศที่ทุ่งครุไปลงที่คอนโดลุมพินีที่ตรงเหม่งจ่ายเมื่อตอนช่วง9โมงเช้าเลยนะคะส่วนคุณนนทสิทธิ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมถุงพลาสติกข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะโอ้อันนี้ก็พอสมควรนะคะนั่งรถมาจากที่บางนามาลงที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าบัตรคนขับรถนั้นระบุชื่อดิเรกโพชโนนะคะบอกว่าอันนี้เนี่ยพอดีตอนที่ถ่ายรูปก่อนที่อยู่ในรถเนี่ยถ่ายรูปไว้แล้วไปติดบัตรคนขับรถพอดีเลยก็เลยทราบนะว่าคนขับรถชื่อคุณดิเรกโพชโนลืมคุณนนทสิทธิ์เนี่ยลืมถุงเป็นถุงพลาสติกนะไม่ได้บอกว่าเป็นถุงลักษณะแบบไหนแต่ว่าข้างในจะมีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่งหลายพันอยู่เหมือนกันนะคะนั่งรถมาจากที่บางนาไปลงที่โรงพยาบาลจุฬาลงมาแล้วก็ลืมตอนช่วง 6:30 ตอนเช้าเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกทม.ระดมกำลัง600ชีวิตพร้อมประสานหลายหน่วยงานร่วมเคลียร์ขยะตกค้างเคหะล่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน3วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าราชกระบังโดยภารกิจเร่งด่วนคือการจัดการขยะที่มีจำนวนมากเนื่องจากราชกระบังมีซอยย่อยแบบก้างป่าจำนวนมากเมื่อน้ำลดชาวบ้านจึงนำขยะออกมาวางกองหน้าบ้านจนเต็มซอยประชาชนเข้าออกซอยไม่ได้กทม.จึงต้องระดมกำลังคนขนขยะออกมาจากจุดรวบรวมด้านนอกเพื่อให้รถบรรทุกเข้าขนย้ายโดยกทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกวาดคนสวนและฝ่ายเก็บขยะกว่า500ถึง600คนพร้อมด้วยปภ.และใช้ระบบบัดดี้ดึงกำลังพลจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมมาร่วมเพิ่มอีกกว่า100คนโดยแบ่งระบบโลจิสติกส์3ขั้นตอนใช้คนขนขยะจากซอยเล็กมาลานกว้างจากนั้นใช้รถดั๊มรถ6ถึง10ล้อขนไปจุดเทรวมและใช้รถเทลเลอร์30ตันลากไปกำจัดปลายทางแบ่ง4โซนรับผิดชอบชัดเจนร่วมมือกับกรมโยธาปภ.กองทัพไทยและกระทรวงทรัพยากรผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นมากเพราะฝนไม่ตกมาแล้ว2วันฝั่งตะวันออกประสานกรมชลประทานทยอยระบายน้ำลงคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งจัดเก็บอีกประมาณ33กองและกองขยะริมถนนสายหลักอีก11กองโดยตั้งเป้าหมายเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงกลาโหมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ1แมปเร่งจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องตรงกันมุ่งแก้ปัญหาความซับซ้อนและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการครั้งที่1ประจำปี2019โดยที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานวันแมปซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4รวม44จังหวัดส่วนกลุ่มที่5ถึงกลุ่มที่7รวม33จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานอกจากนี้ยังเร่งตรวจสอบและปรับแนวเขตให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยต้องไม่กระทบต่อประชาชนไม่เป็นแปรสถานะทางกฎหมายของพื้นที่พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมแผนที่ทหารจะประเมินการสำรวจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินได้การดำเนินงานระยะต่อไปจะเน้นบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดข้อขัดแย้งด้านแนวเขตที่ดินและสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมวิริยะจันทรารายงาน
4: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: งานหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือไง
1: มาโอ้โหเก
0: ่
1: งจ
0: ัง
1: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: กิน5 โมง
0: 5 โมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่เหนียว

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับเข้ามาที่จสร้อยนะคะช่วงนี้16:10 นี้เข้ามาสู่ชั่วโมงเร่งด่วนแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในแต่ละเส้นทางหลังจากนี้ไปนี่ก็อาจจะมีเรื่องของสภาพการจราจรที่รถหนาแน่นวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะแต่ว่าโชคดีนิดหนึ่งนะตอนนี้นี่เรื่องของสภาพอากาศปลอดโปร่งทีเดียวนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางในจุดที่ผ่านไปแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะตอนนี้นะคะเรามาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1กันนะคะรถที่มาจากทางด้านของพระราม1ฝั่งที่มาจากแยกเจริญผลมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันต่อเนื่องมาทางแยกราชประสงค์ในช่วงนี้ปริมาณรถหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมาตามรอบจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกค่ะผ่านจากทางด้านของแยกราชประสงค์นะคะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกชิดลมในช่วงนี้การเคลื่อนตัวก็ยังมาได้เรื่อยๆนะคะรถยังเยอะอยู่เลยสำหรับชิดลมมาเพลินจิตต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนเพลินจิตตรงจุดนี้เนี่ยรถยังต่อเนื่องตามกันมาตลอดเลยนะคะผ่านพ้นจากใต้ทางด่วนเพลินจิตค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังไปได้นะคะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทท้ายอยู่ตรงช่วงประมาณซอยสุขุมวิท15นะคะผ่านจากแยกอโศกสุขุมวิทไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยพร้อมพงษ์ก็จะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของพร้อมพงษ์นะคะผ่านพ้นไปมุ่งหน้าไปทางด้านของทองหล่อต่อเนื่องไปทางเอกมัยตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีรถติดขัดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเอกมัยนะคะท้ายแถวมีการชะลอต่อเนื่องไปถึงทางด้านของแยกทองหล่อค่ะผ่านจากแยกเอกมัยมุ่งหน้ามาทางแยกพระโขนงช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าของถนนสุขุมวิทไปจากบริเวณแยกพระโขนงมุ่งหน้าไปทางหน้าของเอกมัยจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกสุขุมวิท42นะตรงเอกมัยเนี่ยค่ะสัญญาณไฟติดอยู่ตรงนี้ตรงข้ามวัดธาตุทองอะนะคะพอผ่านจากตรงสุขุมวิท42มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของสุขุมวิท36เข้ามารอบในผ่านทองหล่อมาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงประมาณแยกซอยสุขุมวิท26ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านรองผู้กำกับจราจรสน.พระพาชัย2นะคะท่านพันธุ์ตำรวจโทอรรถพลดารกนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับคะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะในส่วนของขบวนแห่เชิญอัญเชิญเทพเจ้าอะค่ะ
2: ครับพอดีช่วงนี้นะครับเป็นงานประเพณีงานเจเยาวราช2569นะครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกก็คือจะมีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้านะครับจากวัดโลกาณุเคราะห์นะครับมาที่วงเวียนเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าวงเวียนโอเดียนนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ตอนนี้ขบวนเพิ่งถึงครับขบวนเพิ่งถึงก็ในพื้นที่อาจจะมีรถสะสมตกค้างบ้างเพราะว่ามีการใช้ช่องทางหนึ่งช่องทางการจราจรนะครับก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายแล้วก็พยายามแกะไม่ให้รถติดล็อกเป็นวงแหวนนะครับอาจจะมีชะลอตัวบ้างนะครับ
1: อืมค่ะอันนี้ก็คือตอนที่เข้ามาถึงที่ตรงวงเวียนโอเดียนนี่ตอนประมาณสักกี่โมงได้แล้วคะ
2: อ๋อนี่เพิ่งถึงเลยครับ
1: อ๋อเพิ่งถึงเลย
2: ครับขบวนเพิ่งถึงเลยครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วบนถนนเจริญกรุงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการจราจร
2: บนเจริญกรุงมีสะสมเล็กน้อยครับเพราะเนื่องจากชะลอตัวตอนนี้มีขบวนผ่านนะครับเพราะว่าขบวนที่ออกจากวัดโลกาณุเคราะห์เนี่ยจะเลี้ยวขวาที่แยกเสือป่าใช้ถนนเจริญกรุงยาวมาจนถึงที่ตั้งแต่แยกเสือป่าแยกแปลงนามหอมีและพัทยแล้วมาจบที่วงเวียนโอเดียนนะครับเป็นเจริญกรุงทั้งเส้นทำให้มีรถสะสมบ้างเล็กน้อยนะครับก็ประกอบกับเป็นช่วง16:00 นเป็นช่วงที่ทุกท่านอาจจะเลิกงานแล้วก็เริ่มชั่วโมงเร่งด่วนก็ตอนนี้จราจรประจำจุดเร่งระบายอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วฝั่งทางด้านของเยาวราชที่เข้าไปจากทางด้านตรงช่วงหัวลำโพงเข้าไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผ่านเข้าไปตรงนั้น
2: ตัวหัวลำโพงนี่เข้ามาเป็นพระราม4ขาเข้านะครับอาจจะมีท้ายสะสมเล็กน้อยนะครับเนื่องจากกระทบภารกิจขบวนแห่นี่แหละครับแต่ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายแต่ตัวเยาวราชเองไม่มีปัญหาครับเพราะว่า จะมีสะสมนิดหน่อยตรงถนนเจริญกรุงนะครับแต่อาจจะมีพันสะสมบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเราพุ่งกลับค่ะแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยในช่วงที่เขาจะมีพิธีเปิดเราจะเริ่มปิดการจราจรตอนประมาณสักกี่โมงคะ
2: จากการประชุมออกข้อบังคับนะครับจะมีการปิดการจราจรถนนเยาวราชตั้งแต่วงเวียนโอเรียนจนถึงเยาวราชตัดลำมูลชัยนะครับจุดที่มีจัดพิธีการเปิดนะครับตามข้อบังคับคือตั้งแต่16นาฬิกานะครับถึง21นาฬิกาครับ
1: ค่ะก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะมีรถแบบชะลอตัวบ้างแต่ยังไม่ปิดแต่ปิดจริงๆคือ16นาฬิกาเลยนะคะ
2: ใช่ครับ16นาฬิกาซึ่งมีการประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางไว้นะครับ
1: ค่ะ16นาฬิกาจนถึง3ทุ่ม
2: ครับใช่ครับต้องเรียนนะครับมีวันเดียวที่ปิดการจราจรนะครับคือในวันพรุ่งนี้ที่เป็นพิธีเปิดนะครับที่เบื้องต้นรับแจ้งว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานนะครับก็จะมีพิธีการการแสดงตามงานประเพณีนะครับ
1: ค่ะ
2: วันอื่นไม่มีปิดการจราจรครับอาจจะมีขบวนแห่ซึ่งมีการออกข้อบังคับไปแล้วว่าเป็นวันๆอาจจะไม่ทุกวันนะครับมีบางวันที่มีขบวนแห่นะครับตามงานประเพณีนะครับ
1: คือขบวนแห่ที่มีในช่วงของเทศกาลกินเจตอนนี้เนี่ยจะไม่มีการปิดการจราจรใดๆทั้งสิ้นเลย
2: ไม่มีก็คือใช้หนึ่งช่องการจราจรครับอาจจะมีสะสมบ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่ปิดการจราจรครับไม่ปิดวันพรุ่งนี้วันเดียวครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองผู้กับขาขอบคุณค่ะ
2: ครับตอนนี้จราจรกำลังเร่งระบายนะครับถ้ามีสะสมก็ขออดใจรอนิดนึงนะครับพยายามทำงานให้รวดเร็วที่สุดครับผม
1: ค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองผู้กับขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับครับผมครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะนั่นก็เป็นสภาพการจราจรในเส้นทางที่ก่อนหน้านี้มีพิธีแห่เทพเจ้านะคะออกมาจากที่วัดโลกานุเคราะห์แล้วก็เข้ามาทางด้านของถนนเจริญกรุงตอนนี้เนี่ยขบวนทั้งหมดมาอยู่ที่ตรงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติแล้วนะคะตอนนี้อาจจะทางด้านหลังที่ตามมาของถนนเจริญกรุงอาจจะมีรถด่านนั้นสักหน่อยนึงตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายการจราจรอยู่นะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งไม่ใช่ฝั่งกับการขออภัยอีกด้านนึงของถนนเยาวราชคือมันเป็นวันเวย์นะคะฝั่งทางด้านของถนนเยาวราชเนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณวงเวียนโอเดียนไปเลยนะคะเข้าไปจนถึงตรงช่วงของราชวงศ์ตอนจุดนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ติดขัดยังไหลตามกันไปได้เรื่อยๆอาจจะมีการชะลอบ้างเนื่องจากว่าตรงถนนเยาวราชตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเลยรวมถึง2ข้างทางตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณช่วงของซุ้มเฉลิมพระเกียรติไปทางด้านของแยกลำพูนชัยเขาจะมีร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารเจเนี่ยวางมาตั้งร้านเป็นทั้งสองฝั่งเลยก็เลยจะทำให้มีคนที่ไปเดินหาซื้ออาหารที่ตรงบริเวณตรงช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสั้นๆนะคะตรงจุดนี้ก็จะทำให้มีรถชะลอตัวไปบ้างแต่โดยรวมแล้วถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ณขณะนี้เนี่ยพระราม4จากหัวลำโพงมานะคะออกจากหัวลำโพงมาทางด้านของแยกมหานครต่อเนื่องมาทางด้านของสัมย่านการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะรถจะเริ่มเยอะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกสัมย่านส่วนรถที่ขึ้นบนสะพานไทยญี่ปุ่นฝั่งขาออกตอนนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะลงจากสะพานไทยญี่ปุ่นมาแล้วเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆขึ้นสะพานไทยเบลเยียมมาที่ทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาออกยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะออกมาจนถึงทางด้านของคลองเตยมาที่แยกเกษมราษฎร์กล้วยน้ำไทยไปแยกพระโขนงช่วงนี้ก็จะไปติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพระโขนงนะคะส่วนทางฝั่งกับการพระราม4ฝั่งขาเข้าแยกพระโขนงมากล้วยน้ำไทยต่อเนื่องมาทางด้านของแยกคลองเตยมาใต้ทางด่วนพระราม4อันนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะก็จะมีการชะลอตัวตรงสัญญาณไฟที่ใต้ทางด่วนพระราม4นะคะผ่านไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของบ่อนไก่มาทางสัมย่านมาตรงช่วงของสาราแดงไปอังรีดูนางมาสัมย่านในช่วงนี้ในทางด้านของบนสะพานไทยเบลเยียมไทยญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้พื้นราบเนี่ยเข้ามาจนถึงทางด้านของสาราแดงมาอังรีดูนางก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จะมีรถสะสมสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสัมย่านเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกมหานครเข้าไปที่หัวลำโพงก็รถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนรถที่ไปใช้ทางด้านของถนนพญาไทนะคะเลี้ยวจากทางด้านของแยกสัมย่านมุ่งหน้าไปทางด้านของปทุมวันช่วงนี้ก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันนะคะท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณตรงช่วงของจุฬา12ท้ายอาจจะแบบว่ายาวกว่าก่อนที่จะผ่านทางด้านของสัญญาณไฟที่แยกจุฬา12นะแต่ว่าอันนี้ก็ไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางกลับกันมาจากทางแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาสัมย่านช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะท้ายแถวก็จะมีชะลอตัวก่อนที่จะเข้ามาทางด้านของสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสัมย่านนะคะผ่านพ้นไปแล้วไปใช้ทางด้านของสี่พญาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้หรือว่าจะใช้ทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกก็รถเยอะแต่ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สำหรับในช่วงนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยละกันมาทางด้านของถนนวงสว่างในช่วงนี้เป็นวงสว่างต่อเนื่องมาทางด้านของรัชดานะคะลงมาจากทางสะพานพระราม7ค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะมาจนถึงรัชวิภาลงมาที่ทางด้านของแยกรัชโยธินก็ยังคงใช้การได้ตลอดจากรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาลพร้าวช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ฝั่งกลับกันจากแยกรัชดาลพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินจะเริ่มมีปริมาณรถสะสมตั้งแต่ตรงช่วงของตรงหน้าโค้งศาลอาญาที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินรถเริ่มเยอะแล้วนะคะเริ่มมีรถมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นผ่านรัชโยธินมารัชวิภามาทางด้านของประชานุกูลในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีรถต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีหนาแน่นแถวๆทางด้านของรัชวิภาผ่านจากรัชวิภามาประชานุกูลมาวงสว่างช่วงนี้ใช้การได้ดีนะคะส่วนฝั่งทางด้านของกรุงเทพนนท์มาจากติวานนท์นะคะมุ่งหน้ามาที่แยกวงสว่างฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกวงสว่างนี่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะจะมีรถหนาแน่นตั้งแต่ตรงช่วงประมาณแถวๆเลยจากทางด้านสถานีรถไฟฟ้าแยกติวานนท์มาก็จะยังคงไปได้นะแต่ว่ารถเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวช้านะคะตรงช่วงก่อนที่จะเข้ามาทางด้านของแยกวงสว่างจริงท้ายแถวก็ยังไม่ยาวมากนักนะคะสำหรับรถที่จะเข้ามาทางด้านของแยกวงสว่างในช่วงนี้การเคลื่อนตัวเนี้ยยังไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ผ่านจากทางด้านของแยกวงสว่างเข้ามาทางด้านของบางซ่อนต่อเนื่องมาทางด้านของบางซื่อในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะส่วนรถที่จะไปทางด้านของยะติวานนท์ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะยังคงไปได้ตลอดเส้นทางไปดูทางด้านของฝั่งติวานนท์มุ่งหน้าจากทางด้านของแยกติวานนท์มุ่งหน้าไปทางด้านของแครายตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายนะท้ายได้รับสัญญาณไฟแดงที่ตรงบริเวณแครายทีนึงท้ายนี่ก็จะอยู่แถวๆประมาณซอยเลยวดีส่วนทางด้านกลับกันจากทางแยกแครายมุ่งหน้ามาติวานนท์ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วเราจะไปกันในพื้นที่ของสน.มักกะสันนะคะร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพ์พัฒน์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ช่วงนี้ในพื้นที่สน.มักกะสันถนนเพชรบุรีทั้งฝั่งขาเข้าขาออกรถยังปริมาณน้อยเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับแล้วก็เส้นถนนพระรามเก้าขาออกขาเข้าก็ยังรถน้อยอยู่ครับพยายามคำแหน่งก็เคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับไม่มีช้าไม่มีสะสมครับแต่เส้นทางพระราม9ก็เคลื่อนตัวดีครับนี่ยังรถน้อยอยู่นะ
1: ยังรถน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะค่ะ
2: ค่
1: ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์ค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์กันบ้างนะคะศรีนครินทร์มาจากทางบางกะปิมุ่งหน้ามาทางลำสาลีต่อเนื่องมาทางกรุงเทพกรีฑามาทางด้านของพระรามเก้าตัดใหม่ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณแยกศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงในช่วงนี้พอเลยจากทางด้านของแยกสวนหลวงมาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านหน้าซิคอนสแควร์รถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์มุ่งหน้ามาทางแยกศรีอุดมช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะแล้วก็ตรงออกไปทางด้านของศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตรงนี้เนี่ยข้ามสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมาก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกศรีแยกลาสานนะคะก็จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งตรงจุดนี้ก็พอผ่านพ้นจากตรงบริเวณหน้าแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วก็จะใช้การได้อันนี้น่าจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากตรงโรงเรียนนานาชาติตรงแถวๆซอยศรีด่าน22แถวนั้นนะคะพอเลยมาแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนทางฝั่งกลับกันขาเข้าของศรีนครินทร์ก็จะไปมีจุดที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกพัฒนาการก็จะมีรถหนาแน่นรถที่ลงอุโมงค์รวมถึงรถที่จะตรงเข้าแยกรถเยอะทีเดียวนะคะตอนนี้ท้ายนี่มีการชะลอตัวอยู่ตรงข้ามธัญญาพาร์คนะคะพอเลยจากแยกพัฒนาการไปทางด้านของพระรามก็ตัดใหม่ต่อเนื่องไปทางด้านของกรุงเทพกรีฑาเข้าไปที่แยกลำสาลีช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะไม่เป็นปัญหาก็เป็นเส้นทางทางด้านของศรีนครินทร์ในช่วงฝั่งทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกในช่วงเวลานี้นะมาดูทางสุขุมวิทช่วงที่มาจากทางแยกบางนามุ่งหน้าเข้ามาทางสุขุมวิท12ต่อเนื่องมาทางอ่อนนุชตอนนี้การเคลื่อนตัวของฝั่งขาเข้านี่ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มาที่ตรงช่วงของฝั่งขาออกฝั่งกลับกันที่มาจากทางพระโขนงจากสะพานข้ามคลองพระโขนงนะคะมาทางอ่อนนุชต่อเนื่องมาทางสุขุมวิท12ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็จะไปทางด้านของแยกบางนานี่ก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ซอยสุขุมวิท101/1นะคะก็อาจจะมีรถชะลอตัวตรงนี้เนี่ยท้ายแถวอาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางนาก็ไม่เป็นปัญหานะคะเลยจากแยกบางนาออกไปทางด้านของสำโรงตรงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแถวๆหน้ากรมอุตุนิยมวิทยารถก็เริ่มสะสมเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจนมาถึงตรงช่วงของซอยสันติคามหรือว่าสุขุมวิท109เลยจากซอย สุขุมวิท109ไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้ดีต่อเนื่องกันไปจนถึงทางด้านของสำโรงฝั่งกลับกันจากสำโรงเข้ามาแยกบางนาช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูสภาพการจราจรก่อนหน้านี้มีคุณสมพรนะคะแจ้งอุบัติเหตุผ่านเข้ามาทาง SOS บนถนนสิรินธรฝั่งขาออกค่ะมาจากทางด้านของแยกบางพลัดมุ่งหน้าไปทางด้านต่างระดับสิรินธรเป็นรถกระบะชนกับรถแท็กซี่อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะจุดนี้ก็เลยจะทำให้รถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าตอนนี้นี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสิรินธรนะฝั่งขาออกอุบัติเหตุนี้จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณต่างระดับสิรินธรพอดีเลยนะคะโอ้แต่ว่าตอนนี้รถก็ยังมีการชะลอตัวอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยชะลอตัวมาถึงตรงบริเวณประมาณก่อนถึงซอยลุ่งประชาก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะก็คือแถวแถวซอยสิรินธรซอย7ตรงทางโค้งก่อนที่จะขึ้นไปทางด้านของต่างระดับสิรินธรนะคะก็เริ่มจะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะยังไงคุณผู้ฟังใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยก็ใจเย็นนิดนึงถ้าผ่านมาแล้วอาจจะทำไมรถติดนะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้รถสะสมแต่ว่าพอผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหานะคะการไฟฟ้านครหลวงนะคะเขาแจ้งเนื่องจากว่ามีความจำเป็นจะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็บำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในบางพื้นที่ดังต่อไปนี้นะคะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่10ตุลาคมตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะก็จะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวที่ถนนนวมินซอยนวมิน127 129แล้วก็131ถนนเพชรเกษมค่ะการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีบริเวณเพชรเกษม68แยก33 35 37 39 40แล้วก็42รวมถึงบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะถนนสุขสวัสดิ์ค่ะที่ตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์35บริเวณชุมชนตึก60ปีถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตั้งแต่ซอย58แยก18ไปจนถึงซอย58แยก20ถนนพุทธมณฑลสาย2ซอย7นะคะหรือว่าซอยเทวินถนนบางไผ่หนองพราวงายตั้งแต่หมู่บ้านอัญญาเวสเกตจนถึงที่ตรงบริเวณตลาดอาหารป.3เกลอศูนย์รวมอาหารนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาจะมีการงดจ่ายกระแสไฟในวันที่10ก็คือในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงไปจนถึง16นาฬิกาเลยนะคะส่วนในวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่11นะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา30นาทีก็คือจะมีการงดกระแสไฟนะคะที่บริเวณริมถนนพระราม3ช่วงปากซอย24จนถึงคลองวัดไซถนนนวลจันทร์นะคะที่ซอยนวลจันทร์44ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตั้งแต่ช่วงท้ายซอย10มาจนถึงท้ายซอย8ถนนพัฒนาการ20นะคะซอยพัฒนาการ20แยก10 13 15แล้วก็17ถนนแจ้งวัฒนะซอยน่านเจ้า3นะคะแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะซอยริมพะเยา4สารพีหมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1แล้วก็ที่ถนนลาดพร้าววังหินนะคะก็คือที่ซอยลาดพร้าววังหิน32 47แล้วก็ที่หมู่บ้านชาลิสาถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 นะคะที่ซอยเฉลิมพระเกียรติร .9 30แยกซอยเลิกดี2ที่ซอยวัดด่างสำโรง62ทับ2นะคะถนนอ่อนนุชก็ที่ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุชท้ายซอยอ่อนนุช66แยก12ถึง19ถนนลาดกระบังค่ะที่ซอยลาดกระบัง24ทับ4ร่มสุขคอนโดอาคาร3แล้วก็อาคาร7แล้วก็ที่ริมถนนทรงวาดนะคะที่ในซอยพานุรังสีอันนี้ระบุเป็นบ้านเลขที่เลยนะคะก็คือที่บ้านเลขที่614จนถึงบ้านเลขที่650นะจะเป็นจุดที่เขาจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวทั้ง2วันนะ10 กับ11นะทิ้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ส่วนวันอาทิตย์ที่11นี้ก็จะดับกระแสไฟฟ้างดจ่ายชั่วคราวจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันนะก็สามารถสอบถามข้อมูลฟังไม่ทันเนี่ยเขาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตเลยนะคะหรือที่ MEA Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1130สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรกันนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีสภาพการจราจรสำหรับถนนงามวงวานนะคะตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรในถนนงามวงวานฝั่งขาออกรถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะตั้งแต่แยกเกษตรออกไปเลยไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนไปทางด้านของพงเพชรนี่ก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวรถหนาแน่นมาจนถึงตรงบริเวณอุโมงค์เกษตรพอขึ้นสะพานข้ามแยกบางพงเพชรไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางแยกแครายตอนนี้ก็จะใช้การได้ดีเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากแยกแครายมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกพงเพชรต่อเนื่องมาทางบางเขนมาเกษตรในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานคุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนการจราจรเป็นอย่างไรบ้างเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะในจุดนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวฉันขอดูที่YouTube นิดนึงนะมีคุณพักแค่อินบอกว่ามีกลุ่มฝนแถวๆปลาจีนก่อตัวแล้วแต่แดดยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวดูนิดนึงแถวๆปลาจีนใช่ไหมคะแถวนครนายกแถวปราจีนบุรีนะแถวชาเชิงเซาก็มีเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ากลุ่มอันนี้มันจะเข้ามาในกรุงเทพหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะตอนช่วง 16:30 นาทีในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนแต่จะเป็นกลุ่มฝนที่อยู่บริเวณพื้นที่รอบนอกหมดเลยนะจะมีไกลๆหน่อยก็คือทางด้านของแถวๆนครนายก แถวปราจีนบุรีนะคะก็ส่วนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ยังไม่มีนะคะอาจจะน่าจะเป็นช่วงค่ำๆหรือจะเย็นกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มฝนเนี่ยมันลงมาทางจากทางด้านของนครนายกเข้ามาเนี่ยนะคะตรงเข้ามาแถบทางด้านของฉะเชิงเทรากลุ่มนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวลงมาทางด้านของตะวันออกของทางตะวันตกเฉียงมาทางใต้เลยนะคะคือโซนทางด้านของนครนายกเข้ามาทางด้านของบางน้ำเปรี้ยวทางฉะเชิงเทราแถวนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าพอผ่านจากทางด้านของบางน้ำเปรี้ยวมันก็จะมาทางด้านของหนองจอกแถวลำลูกกาแถวนี้นะคะถ้าไม่สลายตัวไปซะก่อนนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฝนลักษณะของฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะเป็นจุดที่ทางด้านของรอบนอกกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้กันสักครู่นะคะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อยย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลย

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-7407400

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรคุณทิพวรรณนะคะรายงานสภาพการจราจรในเส้นทางถนนงามวงวานฝั่งขาออกค่ะเนี่ยเจอปัญหาแล้วนะบอกว่าถึงว่าทำไมรถติดขัดนะคุณทิพวรรณบอกว่างามวงวานฝั่งขาออกมาจากเกษตรจากแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกบางเขนในช่วงนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนมีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะคะในช่องทางซ้ายก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนนะมีรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกบนถนนแจ้งวัฒนะในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าออกไปทางด้านสะพานข้ามแยกหลัก4ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอด

0: เส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็จะไปเริ่มมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะมาจากตรงช่วงของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์ราชการก็จะเคลื่อนตัวตามกันออกไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะผ่านพ้นจากทางด้านของตรงแยกเรียบด่วนไปแล้วแยกประชาชื่นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีรถหนาแน่นแถวๆก่อนที่จะผ่านตรงหน้าศูนย์ราชการนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปหลักสี่ก็ใช้การได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะไปทางด้านของคุณบุษบงบุษปาวนิชจะมีรายงานเรื่องของ การประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะสวัสดีค่ะคุณบุษบงคะ
1: สวัสดีค่ะคุณนัตยาค่ะ
0: ค่ะคุณบุษบงได้รางวัลโนเบลไหม
1: โปรยหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าทรัมป์ผิดหวังตามคาด
0: ก็คือจริงๆอ่ะ
1: ทรัมป์เนี่ยหวังว่าตัวเองจะได้โนเบลสาขาสันติภาพนะคะคุณ
0: ใช่ก็คือมันก็คือเขาพยายามทุกทางและสันติภาพเลยก็ไม่รู้ของเขาเนี่ย
1: พูดนะสันติภาพแบบของเขาอ่ะนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เราเคยคุยกันนะที่ฉันบอกว่ายากไม่มีทางได้หรอกเพราะว่าผู้ประกาศรางวัลโนเบลเนี่ยเขามีจุดยืนของเขาชัดเจนนะคะแม้ว่าทั้งเองจะคาดหวังเหลือเกินนะคะโดยประธานคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์นะคะนายฮอเกนวอร์เนเฟเนเนสนะคะได้ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569นะคะนั่นก็คือนางนาวาเนเทนหรือว่านาวีพิเลค่ะซึ่งเป็นนักกฎหมายและเป็นผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายขมิ้นจากการอุทิศตนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและหลักนิติธรร
0: ม
1: ระหว่างประเทศนะคะโดยพิเลนั้นมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยยึดมั่นในหลักกฎหมายสากลและความยุติธรรมตลอดเส้นทางอาชีพโดยเธอเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงแอฟริกาใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับรวันดาศาลอาญาระหว่างประเทศรวมถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยโดยที่เกิดในครอบครัวเชื้อสายทมิฬอินเดียในเมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใต้ค่ะในยุคที่ประเทศยังอยู่ภายใต้ระบบการแบ่งแยกสีผิวเธอเติบโตมากับสังคมที่เต็มไปด้วยการเลือกปฏิบัติการแบ่งแยกการกีดกันกันอย่างเป็นระบบก่อนที่จะเข้าสู่วิชากฎหมายสร้างชื่อในฐานะนักกฎหมายผู้บุกเบิกและก็ท้าทายความไม่เป็นธรรมนะคะเส้นทางการทำงานของพี่เลเริ่มจากการให้ความช่วยเหลือกฎหมายแก่เนลสันเมเดล่านะคะอดีตผู้นำแอฟริกาใต้และบุคคลอื่นๆที่ต่อสู้กับระบบการแบ่งแยกสีผิวก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นเข้าสู่ตำแหน่งผู้พิพากษาในคดีสำคัญระดับนานาชาติซึ่งมีส่วนกำหนดการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงของแอฟริกาใต้ผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับรวันดาผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศโดยเธอเคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยจนถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศอิสระของสหประชาชาติว่าด้วยดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองค่ะซึ่งปัจจุบันเธอยังคงดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ในคดีที่เมียนมาถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะโดยในคำประกาศของคณะกรรมการโนเบลค่ะบอกว่าเธอเลยมีส่วนสำคัญในการแสดงให้เห็นว่ากลไกทางกฎหมายสามารถช่วยป้องกันสงครามและความรุนแรงได้และยังสนับสนุนการพัฒนาสถาบันด้านกฎหมายระหว่างประเทศความเป็นอิสระความเชี่ยวชาญความมุ่งมั่นของเธอทำให้เธอได้รับการยอมรับอย่างสูงในแวดวงนักกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเธอยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้รัฐและผู้นำประเทศต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองพร้อมสร้างความหวังให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงความขัดแย้งในทุกตำแหน่งที่เคยดำรงโดยย้ำว่าบุคคลและรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและยังมีส่วนช่วยกำหนดบรรทัดฐานหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับวลาวันด้าที่มีการวางหลักเอาไว้ว่าการข่มขืนความรุนแรงทางเพศอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการฆ่าล้างของพันได้ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: โอ้จะบอกว่าอันนี้เรื่องของการพิจารณาคณะกรรมการนะเขาไม่ได้อิงอะไรที่แบบว่าแรงกดดันอะไรทั้งหลายนะที่แบบว่าอาจจะแบบ
1: จะเป็นใครเหรอจะว่ากดดัน
0: อะไรอย่างงั้นน่ะเนาะใช่ไหม
1: ใช่ไหมตอนชัดเจนมาก
0: ก็เดี๋ยวก็ตอนนี้เนี่ยทำน่าจะ
1: เพราะว่า เขาให้คนให้พี่เลนได้เนี่ยเหมือนกับเป็นการตีแสกหน้าทำเหมือนกันนะท
0: ุ
1: กอย่างเลยที่ครับที่เขาที่พี่เลนวางหลักการไว้ไม่ว่าจ
0: ะ
1: เป็นการข่มขืนความรุนแรงทางการเพศเขาจากทางเพศเนี่ยเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งในที่ฐานะที่เราเองก็ติดตามข่าวของทําใหม่เขาก็เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ทางเพศแบบนี้เยอะเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่มีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน
1: ตีแสกหน้าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2026ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนลาดพร้าวนะคะในช่วงนี้ลาดพร้าวตั้งแต่ตรงบริเวณทางด้านของแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางลาดพร้าว71การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางยาวๆมาจนถึงทางด้านของแยกบางกะปิเลยส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแยกสัญญาณไฟแยกรัชดาลาดพร้าวนะท้ายแถวตอนนี้ชะลอต่อเนื่องมาถึงใกล้ๆกับทางด้านของซอยภาวนานะคะแต่พอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวเข้าไปที่แยกลาดพร้าวในช่วงนี้ ยังคงเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะส่วนถนนรัชดานะคะเส้นทางที่มาจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางด้านของสุทธิสารต่อเนื่องเข้ามาห้วยขวางมาเทียมร่มมิตรต่อเนื่องมาแยกพระราม9ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้ง2ฝั่งจะมีการชะลอตัวตรงทางแยกแล้วก็ตรงช่วงบริเวณแถวๆใกล้ๆกับทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรนะคะก็ท้ายแถวยังไม่ยาวมากนะก็คือติดจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกพระราม9ก็จะมีท้ายแถวอยู่ยังอยู่ที่แถวๆหน้าเซ็นทรัลพระราม9เท่านั้นฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตลอดเส้นทางนั้นโดยรวมยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของที่มีทางด้านของเจ้าหน้าที่เขามีการแจ้งมีข้อมูลบอกว่าคืนนี้นะคะที่ตรงบริเวณสะพานกับรถตรงสโมสรตำรวจค่ะเขาจะมีการปิดสะพานกับรถสโมสรตำรวจบนถนนวิภาวดีนะปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อติดตั้งรั้วกันตกบริเวณสะพานกับรถนะคะอันนี้ตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มไปจนถึงตี4ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่ทางด้านของถนนวิภาวดีฝั่งขาออกนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นจุดที่เป็นสะพานกับรถตรงสโมสรตำรวจเป็นสะพานกับรถที่จากฝั่งขาออกมาทางฝั่งขาเข้าเขาก็จะปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการติดตั้งรั้วกันตกบริเวณสะพานกับรถนะคะก็อันนี้เนี่ยใครใช้เส้นทางผ่านไปเดี๋ยวคงต้องไปในส่วนของเส้นทางตรงนี้สำหรับจุดที่เขาทำงานเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการติดตั้งรั้วกันตกบริเวณสะพานกับรถสโมสรตำรวจเพื่อโดยคืนนี้เนี่ยจะมีการใช้รถเครนยกติดตั้งแผงรั้วเหล็กเข้ากับเสาที่ติดตั้งอ๋อเขามีการทำงานมาตั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะเขาก็จะทำการยกแผงรั้วเหล็กเข้ากับเสาที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ก็เลยมีความจำเป็นต้องปิดสะพานกับรถเป็นการชั่วคราวนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้สะพานกับรถในช่วงเวลาดังกล่าวก็ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะทำงานกันตั้งแต่ตอนช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาของวันที่10นะคืนนี้4ทุ่มจนถึงตี4ของวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าเจอตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เขามีการปิดการจราจรไว้เนี่ยให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำด้วยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงที่เขาจะมีการปิดในช่องทางการจราจรนะคะตรงจุดทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาปิดเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวที่ด่านบางโคร่หนึ่งเพื่อทำการก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางนะคะส่วนที่2ในโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกในสัญญาที่5ค่ะเป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจรแล้วก็ระบบสื่อสารมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรปิดเบี่ยง2ช่องทางซ้ายสุดนะคะตลอด24ชั่วโมงที่บริเวณด่านบางโคร่1โดยจะปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือ9ตุลาคมไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี70นู่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ทางบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นทางแคบกรุณาชะลอความเร็วแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังรถบรรทุกทุกชนิดให้ใช้ในช่องทางซ้ายสุดในการสัญจรทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินก็ไปที่ทางด้านของเพจโครงการทางพิเศษสายพระราม3สัญญา5งานระบบได้เลยนะสอบถามมาได้เลยก็ตรงนี้เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงจุดที่เขาจะมีการปิดช่องทางการจราจรชั่วคราวคือปิดยาวเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง15มีนาคมปี70ก็คือที่บริเวณด่านบางโคร่1นะคะด่านบางโคร่1ที่เขาจะมีการปิดในช่องทางเบี่ยงปิดเบี่ยงช่อง2ช่องจราจรในช่องทางซ้ายสุดเลยนะคะก็เกิดว่าใครผ่านบริเวณนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะบางคนแบบเพลินๆนะพอขับเข้าไปในช่องที่ตรงด่านเนี่ยเดี๋ยวตกใจแบบว่าเอ๊ะเข้าไปแล้วปรากฏว่าเข้าไม่ได้ต้องถอยหลังมานะคะเรากลับมาดูเพิ่มเติมการจราจรตอนนี้นะคะเส้นทางทางด้านของถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์ในช่วงนี้รถที่ไปจากทางด้านของแยกบางนาออกไปทางสะพานข้ามแยกวังสีเอี่ยมช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ผ่านพ้นจากทางด้านของสะพานข้ามแยกวังสีเอี่ยมมุ่งหน้าไปทางด้านของบางแก้วก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันจากบางแก้ว ข้ามาที่วัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกบางนาการจราจรโดยรวมนี่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาบนบุรพาวิถีนี่วันนี้มีคนใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันนะคะบนบุรพาวิถีแล้วก็พื้นราบถนนเทพรัตน์นะคะหรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกจะมีรถชะลอตัวอุตยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นตรงช่วงประมาณกม.ที่20ตรงจุดนี้เนี่ยจะมีปัญหาการจราจรนะคะแล้วก็ทำให้ท้ายแถวทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปจนถึงแถวๆทางด้านของบางพลีเลยนะคะเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะคือน่าจะยาวเลยเหมือนกันเป็นเส้นทางที่จะตั้งแต่เป็นทางที่ออกมาจากทางด้านของสุวรรณภูมิแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้สักช่วงหนึ่งพอมาถึงประมาณกม.ที่15-16เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วนะคะก็ช้าไปจนถึงประมาณกม.20สำหรับใครที่ใช้เส้นทางเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกขึ้นใช้บนทางข้างบนทางบูรพาวิถีได้เลยนะจะใช้การได้ดีกว่าทางด้านล่างนี่รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวกันไปได้ช้าไปตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในฝั่งขาเข้าในช่วงนี้รถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะตั้งแต่กม20 21 20เข้ามาจนถึงทางด้านของบางแก้วมาถึงรอบในนี่ก็จะมีรถเยอะเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานคอ

0: ไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นายกเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยกำชับส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโดยเร็วย้ำอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายกรมชลลดการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6บรรเทาน้ำท่วมท้ายเขื่อนลดน้ำสมทบเจ้าพยาส่วนเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้ปภ.เตือน 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกจ่ายเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 ถึง 5,000 บาทแล้วรวม 36,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า316ล้านบาทกทม.ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่วม600ชีวิตเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันตั้งเป้าเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีแล้วโยกนฤทธิ์ปลากวงณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาดำรงตำแหน่งแทนมีผลวันนี้ด้านนายกแจงย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิมมา5ปีต้องย้ายอยู่แล้ววอนจบได้แล้วลั่นไม่มีกันแกล้งไม่มีการเมืองเมินอดีตปลัดมหาดไทยออกโรงป้องนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลถูกหยิบประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะวรสิทธิ์ขอไม่ก้าวล่วงปปช.ปมส่งฟ้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันย้ำคดีไม่จบคาด20ตุลาคมนี้ชัดเจนบรรจุผู้สอบได้สุจริตด้านคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุน Forex TD ร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกว่า 7,000 รายส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทพลตำรวจโทนพสินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือแกะรอย4ตัวบอสสำคัญโยงสวมสิทธิบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทสั่งเด้งผอ.สบส.5เส้นปมกรงเหล็กครอบเตียงโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมมีผลทันทีขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีละเว้นส่วนที่บ้านเสริมสุขจังหวัดนนทบุรีย้ายผู้ป่วย75รายออกหมดแล้วหลังเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตเหลือเพียง9เตียงที่ขออนุญาตถูกต้องให้สบส.4ดำเนินการต่อไปทนายอั๋นยื่นหนังสือถึง DSI และกรมที่ดินเตือนปมแผนที่เขากระโดงฉบับใหม่อ้างลบลำลางสาธารณะ20จุดหวั่นใช้เป็นช่องทางยุติคดีพร้อมแย้มมีไม้เด็ดคดีหัวสว.เตรียมเปิดข้อมูลสำคัญเร็วๆนี้สุดปังกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองใจคนสหราชอาณาจักรจากผลสำรวจของ Condé Nast Travelerนิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกสะท้อนถึงความนิยมสูงสุดของกรุงเทพในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี
6: ้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับคนใช้ Easy Pass นะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขามีการปรับลดวงเงินการเติมเงิน Easy Pass ขั้นต่ำเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นนะคะเฉพาะการเติมเงินสำรองผ่านแอปExact Portal นะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมค่ะเดินหน้าพัฒนาการให้บริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการ Easy Pass พิเศษนะคะสำหรับท่านที่เลือกเติมเงินสำรองผ่านแอป Exact Portal ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะท่านสามารถเติมเงินขั้นต่ำจากเดิม300บาทค่ะเหลือเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นเช่นเดียวกับผู้ใช้บริการที่ผูกบัญชีเติมเงินอัตโนมัตินะคะ Easy Pass Auto Top Up สามารถเติมเงินขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง100บาทผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal นะคะได้เช่นเดียวกันซึ่งการปรับลดวงเงินขั้นต่ำการเติมเงินขั้นต่ำเนี่ยนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมแล้วก็ความต้องการของผู้ใช้บริการช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการเติมเงิน Easy Pass นะคะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการนั้นสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังเพิ่มความคุ้มค่าให้ทุกการเดินทางผ่านทางด้านของ Exact Reward ผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal นะคะโดยผู้ใช้ Easy Pass นั้นสามารถเชื่อมต่อบัญชี Easy Pass เข้ากับแอปพลิเคชันเพื่อสะสมคะแนนจากการใช้บริการทางพิเศษโดยทุกยอดชำระค่าผ่านทาง5บาทค่ะก็จะรับ1 Exact Point นะคะแล้วก็สามารถนำคะแนนสะสมนั้นไปแลกรับสิทธิประโยชน์แล้วก็ของรางวัลตามรายการที่กำหนดด้วยนะคะผู้ใช้บริการที่ต้องการเติมเงิน Easy Pass แล้วก็ใช้บริการต่างๆผ่านทางด้านของแอปพลิเคชัน Exact Portal กรุณาอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะคะก็คือเวอร์ชัน 3.7.5 รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Exact Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงหรือทาง Facebook การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะก็เรียกว่าสำหรับใครที่ใช้ Easy Pass นะอันนี้สำหรับการเติมเงินขั้นต่ำจากเดิมนี่300บาทนะคะก็ตอนนี้ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่เริ่มต้น100บาทเท่านั้นนะคะก็ช่วยกันในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าบางทีไม่ค่อยได้ใช้นานๆใช้ทีนะในส่วนของ Easy Pass นะแต่เติมเงินเอาไว้ในระบบเผื่อว่าฉุกเฉินก็จะได้มีค่าผ่านทางจ่ายได้นะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มีอุบัติเหตุนะคะคุณดนัยแจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะบนถนนบรมชนนีฝั่งขาเข้ามาจากช่วงของพุทธมณฑลสาย2มาถึงตรงช่วงบริเวณต่างระดับชิมพลีค่ะตอนนี้การจราจรในฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับชิมพลีจะมีอุบัติเหตุอยู่นะคะตรงช่วงของก่อนถึงสะพานต่างระดับชิมพลีก่อนขึ้นต่างระดับชิมพีเล็กน้อยเป็นรถกระบะ2คันในช่องทางซ้ายของทางขนานรถนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนบรมชนีฝั่งขาเข้านะคะรถกระบะ2คันชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายของทางขนานก่อนถึงต่างระดับชิมพลีเล็กน้อยนะคะเราจะไปกันที่ท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสภาพการจราจรในรอบเย็นวันศุกร์วันนี้ครับรัชดาขาเข้ารถมีปริมาณครับ
1: ค่ะ
2: ไปรามเจ็ดขาออกก็มีปริมาณเช่นกัน
1: ค่ะ
2: ยังเขตของตอนเอาพ
1: ะ
2: หนค่ะแต่อย่างที่เคลื่อนตัวดีครับกรุงเทพนนท์เข้าออกก็เคลื่อนตัวได้ดี
1: ค่ะ
2: พี่บุญตามเข้าออกก็เ คลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: โดยรวมก็ถนนราชดาภิเษกครับวันนี้เข้าออกยังหนาแน่นอยู่ครับผม
1: ค่ะรถเยอะแล้วต้องเยอะต่อเนื่องไปจนถึงมาจากทางหน้าของประชานุกูลไหมพอเลยจากประชานุกูลไปแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมคะ
2: ก็ลงประชานุกูลไปดีขึ้นแต่ท้ายมันสะสมมาทางพระรามเจ
1: ็
2: ดคร
1: ับ อ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเส้นทางถนนนครอินทในฝั่งขาออกนะคะสำหรับคนที่ใช้นครอินขึ้นสะพานพระราม5มุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับตรงทางแยกบางสีทองตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานช่องทางหลักนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆนะรถเยอะมาจนถึงตรงบริเวณตรงทางแยกต่างระดับบางสีทองเลยนะตรงแถวๆโลตัสนครอินเนี่ยนะคะในช่องทางหลักเนี่ยนะคะหัวแถวจะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆไทยวัสดุนครอินส่วนในช่องทางคู่ขนานเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับบางสีทองแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนี่ใช้การได้ท้ายแถวของถนนนครอินฝั่งขาออกนี่อยู่ตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามสะพานพระราม5เลยนะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะของเส้นทางทางด้านของถนนนครอินยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ไปจนถึงตรงแยกติวานนท์เลยนะคะแล้วก็มาดูการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนทางถนนบรมราชชนนีตอนนี้นะคะลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาทางแยกอรุณมรินทร์ตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ผ่านจากอรุณมรินทร์มุ่งหน้ามาแยกบรมราชชนนีการเคลื่อนตัวของรถนั้นก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้จะมีรถเยอะนะคะจากอรุณมรินทร์มาทางแยกบรมผ่านมาทางด้านของหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะก็จะมีรถหนาแน่นช่วงแยกก่อนตรงอรุณมรินทร์มาทางด้านของบรมเท่านั้นนะคะไปกันที่คุณดนัยค่ะอยู่บนทางด่วนขั้นที่2คุณดนัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่ทางด่วนช่วงไหนคะ
2: ทางด่วนผมจะมุ่งหน้าไปทางข้างบนวัดดอนเมืองนะครับ
1: วัดอะไรนะคะ
2: ทางดอนเมืองนะ
1: ฮะโทเวเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ครับใช่ครับโทเว
1: ค่ะอยู่บนโทเวค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็รถติดพอสมควรครับตอนนี้ผมกำลังจะถึงการเก็บมันแล้วครับตรงจะเข้าตรงอกสว่าง
1: เดี๋ยวนะคือขึ้นใช้บนโทเวมาตั้งแต่ตรงไหนคะ
2: ตั้งแต่ตอนถึงไปใต้ใหม่ครับ
1: เอาใหม่เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวฉันงงว่าตรงทางด่วนไหนเอ่ยตรงประจิมรัฐยามาค่ะแล้วก็มาลงตรงแถวไหนแถวขนส่งอะไรแถวนี้ไหมหรือว่าไง
2: ไม่ครับผมจะไปตรงสน.ปากเกร็ดนะฮะ
1: สพ.ปากเกร็ด
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้คือใช้โทเวหรือยังไงฮะ
2: ใช้โทเวบนทางด่วน
1: ครับค่ะมาลงตัวหลัก4เหรอหรือว่ายังไงฮะหรือตรงช่วงไหน
2: สน.ปากเกร็ดเลยฮะ
1: ปากเกร็ด
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างการจราจร
2: รถพอไหลพอได้ครับกลับกันก็โล่งครับ
1: อ๋อค่ะเป็นทางด่วนสีสมานตรงลงสีสมานใช่ไหมคะ
2: ก็ประมาณนั้นนะพี
1: ่เดี๋ยวนะเป็นทางด่วนอะไรอุดรรัตยาไปลง
2: ก็ผมเปิดชีวิตก็คือลงสน.ปากเกร็ดเลยครับ
1: ตรงสพ.ปากเกร็ดเลยนะคะก็คือการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะ
2: ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าพอไหลพอไปได้ครับติดแค่ช่วงการที่จ่ายตังค์เนี่ย
1: ติดที่ตรงหน้าด่านเท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้ลงมาแล้วใช่ไหม
2: ตอนนี้กำลังจ่ายค่าทางด่วน
1: อ๋อกำลังจ่ายค่าทางด่วนยังไม่ผ่านด่านเนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะได้ค่ะ
2: ตอนนี้ผ่านทางด่วนมาติดแล้วไปไม่ได้แล้ว
1: อ้าวตรงไหนอ่ะลงมาแล้วใช่ไหม
2: ในทางด่วนมาเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ก็ติดเลยฮะแยกเพราะว่าแยกสลับเลนกันคร
1: ับอาจจะชะลอกันนิดนึง
2: ได
1: ้ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนาย
2: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณดนัยใช้ทางด่วนแล้วก็จะไปลงทางด้านของศรีสมานนะจะไปสพ.ปากเกร็ดอะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยคือพอเข้ามาตรงบริเวณด่านเก็บเงินก็จะมีรถเดียวสักนิดหนึ่งนะแต่พอผ่านไปแล้วนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ารถมันมาเจอทางร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้การจราจรนั้นจะมีรถสะสมตรงช่วงบริเวณหน้าด่านแต่โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะมาดูในเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมกันบ้างรังสิตปทุมฝั่งขาเข้ามาจากตรงบริเวณทางแยกบางพูนมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับรังสิตตอนนี้เนี่ยปริมาณรถเยอะทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันเข้าไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแถวๆทางด้านของหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีเข้าไปทางด้านตรงช่วงต่างระดับรังสิตหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตอนนี้เนี่ยรถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวช้ามาตลอดเลยนะคะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆไหลตามกันมาช้าๆนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกบางพูนพอเข้ามาที่ตรงบริเวณต่างระดับรังสิตลงมาทางด้านของถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกก็รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถในเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกในเส้นถนนรังสิตนครนายกในช่วงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยคือตอนนี้เนี่ยในถนนไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะคะแต่รถเยอะทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันไปช้าตลอดเส้นทางต้องเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลแต่ว่าจะบอกว่าเลยจากหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ2บางประกอบรังสิต2ไปแล้วจะใช้การได้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ารถยังเยอะกันไปตลอดเส้นทางเลยคือรถมันจะเยอะเป็นช่วงๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกช่วงแรกเนี่ยพอพ้นจากตรงคลอง2ไปก็จะใช้ความเร็วกันไปได้ช่วงหนึ่งพอจากนั้นเนี่ยมุ่งหน้าออกไปจากทางด้านของคลอง2ไปตรงบริเวณแถวๆคลอง5คลอง4คลอง5แถวเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้จะมีรถเยอะเป็นระยะกันไปนะคะแต่โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากตรงช่วงของใต้ต่างระดับตรงคลอง5ตรงทางแยกต่างระดับธัญบุรีที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านต่างระดับรังสิตในช่วงนี้นะคะช่วงแรกจะมีรถเยอะตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าหมู่บ้านซื่อตรงรังสิตนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะตามกันมาได้เรื่อยๆทำให้ท้ายแถวเนี่ยอยู่แถวๆประมาณต่างระดับธัญบุรีนะคะก็พอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านซื่อตรงเข้ามาแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณทางต่างระดับรังสิตค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมากันที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไปเจอคนพลัดหลงดาบตำรวจคงบัณฑิตแสนตระณะนะคะเป็นผบ.หมู่ป้องกันและปราบปรามสน.ดอนเมืองนะคะดาบคงบัณฑิตสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะดาบคะไปเจอคนพลัดหลงที่ไหนอะคะ
2: ที่ตรงแยกสน.ดอนเมืองเก่าครับ
1: แยกสน.ดอนเมืองเก่าแล้วคือเขาอยู่ยังไงอะคะตอนที่เราไปเจอ
2: เดินมาแล้วก็เหมือนนั่งพักครับ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ
2: แล้วก็มีเหมือนประชาชนแจ้งเข้ามาครับครับก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
1: เขาแจ้งว่าไงฮะ
2: มีคนพัดหลงครับ
1: มีคนพัดหลง
2: ครับ
1: ค่ะคือเขาเดินมาจากทางไหนมีใครให้ข้อมูลไหมฮะ
2: จากการสอบถามตัวแกเบื้องต้นแกบอกนั่งรถเมล์มาครับแล้วก็จำทางกลับไม่ได
1: ้นั่งรถเมล์มาเขาบอกชื่อบอกอะไรได้ไหมฮะ
2: บอกได้ครับแต่ว่าเหมือนกับว่าแกให้ชื่อผิดประมาณนั้นครับ
1: ก็เลย
2: เอาตัวแกไปสแกนนิ้วมือที่สำนักงานเขตครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แต่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรในตัวใช่ไหมคะ
2: ไม่มีเลยครับ
1: อืมค่ะแล้วพอสแกนนิ้วมือแล้วปรากฏว่าระบุชื่อได้ไหม
2: ระบุได้ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เลยครับทีนี้ก็เลยโทรเช็คที่อยู่เดิมของเขา
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่าอยู่ที่สระบุรีครับเป็นศูนย์เหมือนกับศูนย์ปฏิบัติธรรมครับ
1: ค่ะคือชื่อไม่ใช่ชื่อที่อยู่เดิมที่มีระบุไว้อยู่ที่สระบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วเราได้ติดต่อไปที่นั่น
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วเขาว่ายังไงบ้างอะคะ
2: ก็เลยทราบว่าตัวที่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอะครับ
1: ค่ะ
2: ครับประมาณว่าเขาก็ให้ข้อมูลว่าคุณตรงคนเนี้ยเขาได้มาอยู่ที่ศูนย์คุ้มครองเกี่ยวกับคนในบ้านนะครับที่นนทบุรี
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ครับ
1: แล้วยังไงคะแล้วก็คือ
2: เรื่องเบื้องต้นก็โทรสอบถามไปที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์เราก็เลยบอกว่าตอนแรกอะเช็คชื่อไม่ขึ้นครับเช็คชื่อไม่ขึ้นว่ามีบุคคลเนี้ยที่ศูนย
1: ์
2: ครับแล้วก็ประมาณอีกสักประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงครับมีเหมือนกับคนที่ดูแลเขาอยู
1: ่ค่ะ
2: ประมาณนั้นโทรกลับมาครับ
1: อ๋อค่ะ
2: โทรกลับมาหาผม
1: ค่ะ
2: ทีนี้ก็เลยรู้ว่าคุณลุงเนี้ยแกก็อยู่อีกศูนย์เหมือนศูนย์พักพิงนั่นแหละครับแต่เหมือนกับเขาค้นหาไม่เจอเฉย
1: อ๋อค่ะแล้ว
2: ก็เลยดำเนินการทำหนังสือส่งคุณลุงที่ศูนย์ครับ
1: ค่ะระยะทางจากสอนอไปตรงที่ศูนย์เนี้ยมันไกลกันมากไหมคะ
2: ประมาณ12กิโลครับ
1: อ๋อแต่แกนั่งรถมาเนาะก็เลยก็ออกจากศูนย์มาคือทางเจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลไหมคะว่าแกออกมาได้ยังไง
2: อันนี้เขาไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับแต่ว่าแค่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยแกชอบออกมาคือบ้านเก่าเขาอยู่แถวท่าทรายอะครับ
1: ท่าทรายแถวนนทบุรี
2: ใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับแกก็เคยจะเหมือนอยากมาที่บ้านเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้อยู่ไม่มีอยู่แล้ว
1: แล้วก็คือเหมือนกับว่าทางครอบครัวก็เลยพาตัวคุณลุงท่านนี้เนี่ยมาให้ทางด้านของศูนย์ดูแลแต่คุณลุงก็เลยหนีออกมาข้างนอกจะกลับบ้านจะไปคือคิดถึงบ้านว่างั้นเถอะ
2: ประมาณนั้นครับประมาณว่าเหมือนจิตใต้สำนึกเขาครับ
1: ว่า
2: เขาเคยอยู่บ้านตรงนี้อะไรเงี้ย
1: ค่ะแล้วตอนนี้ยังไงทางศูนย์มารับตัวไปหรือยังคะ
2: ผมดำเนินการส่งให้เรียบร้อยแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณทางคุณลุงนี่แกมแบบคือความจำเริ่มมีปัญหาแล้วไหมหรือว่ายังไง
2: เหมือนกับที่สอบถามเบื้องต้นนะครับกับคนที่ดูแลเขาอะเขาบอกว่าเขาเหมือนกับมีปัญหาด้านสมองนิดนึงอะไรเงี้ย
1: ก็คือเริ่มจริงๆอายุถามว่าอายุเยอะมากไหมก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะ63ปี
2: 60กว่า
1: 60ปีเท่านั้นนะคะ63เนาะแต่ว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องของความจำเรื่องของอะไรอย่างนี้แล้วนะคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ก็ส่งตัวกลับไปถึงที่ศูนย์เรียบร้อยแล้วแล้วทางศูนย์เองเขาจะต้องประสานงานทางญาติไหมคะหรือว่ายังไงก็ทราบ
2: ปกติแล้วเท่าที่เนี่ยคือญาติเขาโทรกับศูนย์โดยตรงเลยครับครับเหมือนกับว่าเราโทรไปที่ศูนย์เสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกับศูนย์เหมือนเห็นคนชื่อเจอเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบแล้วมันประสานญาติมาอีกทีนึงให้โทรมาหาที่ผม
1: อ๋อก็หมายความว่าที่บอกว่าตรวจสอบไปพบว่าที่อยู่เนี่ยไปอยู่ที่สระบุรีแล้วทางนั้นก็เลยติดต่อมาที่ศูนย
2: ์ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วทางศูนย์ก็เลยติดต่อทางตำรวจอีกทีนึงเป็นทอดๆกันมาแบบนี้นะคะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณทางด้านของดาบมากเลยนะที่แบบเป็นธุระก็คือพบตัวจนตรวจสอบจนกระทั่งสามารถนำส่งกลับคืนทางด้านของศูนย์ให้เดี๋ยวทางศูนย์เขาต้องดูแลให้ดีๆอีกทีนึงเพราะคุณลุงยังเดินดูท่าทางเดินจะแข็งแรงไหมคะแค่เรื่องของความจำอาจจะไม่มี
2: แข็งแรงอยู่นะครับแข็งแรงมาก
1: แข็งแรงมากด้วยนะคะ
2: เพราะว่าจากศูนย์ที่เจอเดินออกมาก็ระยะทางก็พอสมควรเนี่ยที่จะมาขึ้นรถเมล์ได
1: ้อ๋อค่ะโอ้ก็เดินเก่งขนาดนี้เดี๋ยวทางศูนย์ก็ต้องแบบว่าหาคนที่แบบว่าช่วยกันดูแลตรงนี้นะแล้วทางดาบตำรวจได้ตอนที่ไปส่งนี่ส่งทางด้านในหรือว่าให้คุณลุงลงรถแล้วเดินเข้าไปอีกทีนึงฮะหรือว่ายังไง
2: ก็คือตามขั้นตอนนะครับก็ทำหนังสือเข้าไป
1: อ๋อทำหนังสือเข้าไปที่ในศูนย์นี้มีคนผู้สูงอายุที่เขาดูแลอยู่เยอะไหมคะ
2: ก็เยอะอยู่นะครับพี
1: ่เยอะอยู่เหมือนกันนะ
2: เพราะว่าเหมือนกับประมาณว่าถ้าไม่มีแบบเหมือนกับคนไร้บ้านอะไรเงี้ยเยอะอยู
1: ่อ๋อเอ้าตรงนี้ไม่ใช่เป็นศูนย์แค่ดูแลผู้สูงอายุเหรอคะ
2: เหมือนกับเขาครอบคุมอะครับ
1: อ๋อ
2: ครอบคุมแบบเหมือนศูนย์คุ้มครอง
1: ค่ะ
2: ประมาณเนี้ยครับ
1: อ๋อค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะดาบขา
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ก็เป็นผู้สูงอายุนะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเก่าก็เลยหนีออกมาบอกว่าออกมาเคยออกมาหลายครั้งแล้วด้วยนะคะยังไงต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะที่ตรวจสอบข้อมูลจนกระทั่งติดตามญาติได้นะคือติดตามคนดูแลให้ทราบได้จนกระทั่งส่งกลับที่พักได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปกันที่คุณหัวโต99อยู่ถนนทหารบกคุณหัวโตสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับคุณนักศึกษาครับ
1: ค่ะ
0: ทหารบกวันนี้รถเยอะนะ
1: ค่ะ
0: ตรวจตรงทางนั่นนิดนึงนะครับตัดเข้าถ้าผมมาดูตัดมาก็หนาแน่นนิดตรงช่วงทางรถไฟก็จะแน่นเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางออกละถ้าเลยทางรถไฟแล้วขึ้นตัวได้แล้วจ้างขาออกขาออกก็ติดทางรถไฟแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านตัดเขาเรียกวัดกลางตรงจุดนั้นตรงประมาณซอย3ก็แน่นนะครับซอย3ออกทะลุไปทางกรมบริษัทก็ต้องตั้งหนาแน่นที่หนึ่งซอย3ถ้าตัดมาจากสมาคม25มกราถ้าจะมาออกตรงนั้นทหารจะติดเหมือนกันว
1: ัน
0: นี้ไม่รู้ใหม่ยังไงเยอะเย็นเย็นแล้วรถยังค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: หน้าพระใช้ได้นะครับไม่แน่นมากมายนักนะครับต่อทะลุออกมาทางเพชรเกษมเลยก็ใช้ได้นะครับเพชรเกษมตั้งที่ดูจากแยกปทุมเมนมุ่งหน้าไปทางพระประทนใช้ได้นะครับจากหลังพระประทนข้ามมาทางกระดับพุทธเนรต่อเนื่องไปทางตามกระดับหนองคายยังก็ใช้ได้แต่ว่าขาออกก็เหมือนเดิมคือพระอาทิตย์แย่งลูกตา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้บังตาหน่อยไม่มีกลุ่มฝนเลยนะครับโล่งๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางต่างระดับอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าเข้ามาทางหน้าสนามบินดอนเมืองก็จะมีปริมาณรถเยอะสักนิดนึงแถวๆหน้าดอนเมืองนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของหลัก4ต่อเนื่องมาทางบางเขนการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางผ่านทางด้านของรัชวิภาก็จะมีรถเนี่ยในช่องทางคู่ขนานนะของตั้งแต่ต่างระดับรัชวิภามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าวรถจะเยอะในช่องทางคู่ขนานแล้วก็ในช่องทางหลักเนี้ยยังคงต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงทางด้านของสุทธิสารมาดินแดงการเคลื่อนตัวยังใช้การได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันรถที่ไปจากทางด้านของดินแดงมุ่งหน้าออกมาทางสุทธิสารมาที่แยกลาดพร้าวในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ส่วนช่วงจากบริเวณแยกลาดพร้าวผ่านมาทางด้านรัชวิภาต่อเนื่องมาทางบางเขนในช่วงนี้ฝั่งขาออกจะรถเยอะนะคะโดยเฉพาะรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของงามวงวานตอนนี้งามวงวานฝั่งขาออกนี่รถแน่นๆเลยนะคะทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของงามวงวานนั้นมีการชะลอตัวตามกันไปด้วยนะคะเรียกว่าฝั่งขาออกนี่ตั้งแต่รัชวิภาออกไปก็รถเยอะกันไปผ่านจากทางด้านของแยกบางเขนมุ่งหน้าไปทางหลัก4ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านแยกหลัก4มุ่งหน้าไปทางด้านของดอนเมืองการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังใช้การได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานเลยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท

0: ให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

คุณผู้ฟังคะพอตกเย็นมานี่เริ่มมาแล้วนะคลึ้มมาแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็เรดาร์ตรวจอากาศของสมการระบายน้ำนี่ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตบางเขนสายไหมบึงกลุ่มลาดพร้าวนะคะแล้วก็กลุ่มฝนนี้ก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้นะคะก็เคลื่อนเข้ามาแล้วนะกลุ่มฝนอันนี้ตอนนี้เนี่ยแถวๆลำลูกกาแถวปทุมธานีก็มีฝนตกแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็อยู่ที่ในพื้นที่เขตสายไหมบางเขนบึงกลุ่มลาดพร้าวนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณ

0: ั่งใช้การจราจรอยู่ในเส้นทางดังกล่าวที่มีฝนตกนะก็แจ้งเข้ามาเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางเขาจะได้ทราบนะคะว่าจุดที่ผ่านไปนี่มีฝนตกลงมาแล้วนะคะแล้วก็จะได้เตรียมตัวเผื่อว่าถ้าเกิดว่าจะลงไปทำธุระปะปังอะไรจะได้เตรียมตัวกันได้นะคะตอนนี้นะคะมากันที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันมีอุบัติเหตุเข้ามาหลายจุดเลยนะในช่วงนี้เพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุกันมีคุณเด็กวัดป่านะคะรายงานเป็นอุบัติเหตุที่ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะฝั่งขาเข้าตรงช่วงหน้าหมู่บ้านปอผาสุกมาถึงตรงซอยวัดจันทองเอี่ยมจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอยู่ตรงสะพานข้ามคลองบางไผ่รถเก๋งชนกับรถ SUV อยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณน้อยมิเตอร์ก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรในถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางแยกบางขุนนนท์ตอนนี้เนี่ยรถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะชนกันกับรถตู้ในช่องทางขวาเลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาเข้าเป็นอุบัติเหตุนะคะตรงบริเวณสะพานข้ามคลองมากอกน้อยแล้วก็ต่อเนื่องจากทางด้านของอุบัติเหตุของทางคุณน้อยมิเตอร์เลยนะคะอุบัติเหตุตรงสะพานข้ามคลองมากอกน้อยพอผ่านจากตรงจุดนั้นมาแล้วนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านแยกไฟฉายต่อเนื่องเข้ามาที่บริเวณแยกท่าพระในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ผ่านจากทางด้านของแยกท่าพระมาใช้ถนนรัชดานะมุ่งหน้ามาที่รัชดาตัดกับถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาไปกันในพื้นที่ของสน.บางซื่อกันค่ะท่านพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที
1: ่ตอนนี้การจราจรโผล่ขาออกรถเยอะมากแต่เองขึ้นตัวได้นะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ฝนเริ่มตกลงเม็ดมาละ
0: เออค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ฝนตกลงเม็ดละเริ่มเนี้ยลงเม็ดถึงเม็ดละครับผม
0: อืมอืมค่ะแล้วที่รถเยอะนี่คือเป็นปกติไหมวันน
1: ี้มันเป็นปกติโผล่ขาออกเยอะอยู่แล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: แล้วเส้นทางอื่นนะคะตอนนี้เป็นไงมั่ง
1: เส้นทางยังดีนะยังดีเกือบทุกเส้นนะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับเป็นอีสานก็ดีอะไรก็ดีหมอชิดทางไปหมอชิดก็ดีมีผลขาออกเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขาเข้าก็จะเลยผลแตกไปก็จะเยอะหน่อยนึง
0: อือฮึค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ
1: ไอ้ที่นี่บางเพราะว่าตอนนี้สวัสดิ์เตียงอยู่เดี๋ยวก็หลบหาที่หลบ
0: โอเคได้ค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวให้ทางสารวัตรหลบฝนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มีฝนเทลงมาแล้วนะคะนี่แถวๆทางด้านของพหลโยธินแถวสะพานควายอย่างที่ทางด้านของท่านสารวัตรพศินบอกเลยนะคะบอกว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยพอเลยจากทางซอยพหลโยธินแปะเข้ามาอันนี้จะติดต่อเนื่องมาจากตรงซอยพหลโยธิน2นะพอเลยตรงนี้มาแล้วมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งกลับกันออกจากอนุสาวรีย์ชัยนี่ก็จะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณเป็นจุดกลับรถนะตรงนี้ก่อนที่จะถึงจุดตรงจุดกลับรถตรงสถานีรถไฟฟ้าอารีนะคะก็รถเยอะเหมือนกันการเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะรถหนาแน่นแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของฝนตกลงมาเนี่ยแหละค่ะก็จะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ภายในซอยอารีสัมพันธ์เข้าจากทางด้านของถนนพหลโยธินเข้าไปเป็นซอยอารีสัมพันธ์พหลโยธิน5นี่ในซอยรถเยอะเลยทีเดียวนะจนกระทั่งไปออกทางด้านของถนนพระราม6หนาแน่นกันไปตลอดทั้งซอยเลยเส้นทางทางด้านของถนนพระราม6ในช่วงเวลานี้นะคะก็รถเยอะนะเดี๋ยวดูทางด้านของอนุสาวรีย์ก่อนละกันนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถที่มาจากทางถนนราชวิถีจากทางด้านแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้รถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ฝนตกมาจนถึงทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้แถวสะพานควายฝนก็เริ่มลงมาแล้วก็เลยทำให้รถเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวส่วนทางด้านอนุสาวรีย์ชัยออกไปทางตึกชัยในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะไปมีรถชะลอตัวตรงสัญญาณไฟที่ตรงทางแยกอุไผ่นะคะพอออกไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของราชวิถีในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งถนนพญาไทนะคะที่มาจากทางด้านของแยกพญาไทมุ่งหน้าออกมาทางราชเทวีต่อเนื่องมาทางแยกพญาไทในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเลยจากทางด้านของแยกพญาไทมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยรถเยอะนะคะก็เคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยนะคะส่วนทางด้านกลับการจากอนุสาวรีย์มาที่แยกพญาไทต่อเนื่องมาทางราชเทวีเข้ามาที่ปทุมวันในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะฝั่งทางด้านราชวิถีที่ไปจากอนุสาวรีย์ชัยไปสำเร็จดินแดงออกไปที่แยกดินแดงในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันจากแยกดินแดงมุ่งหน้าเข้ามาสำเร็จดินแดงเข้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะมีรถเยอะตรงช่วงของสำเร็จดินแดงนะคะก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ในช่วงนี้นี่เรียกว่าพอแถวแถวสะพานควายเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีเริ่มมีฝนลงเม็ดมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยออกมาทางด้านนอกนี่ก็เริ่มแบบว่ามองไปนี่ครึ้มไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดกันบ้างนะคะท่านพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะในพื้นที
2: ่ครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่นะครับก็ตรงนี้มีถนนแจ้งวัฒนะนะครับที่หนาแน่นนะครับมีแจ้งวัฒนะขาออก
1: ขับ
2: รถหนักรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็ตอนนี้ท้ายแถวก็ยังอยู่ในเขตของ2ห้องนะครับก็มีชะลอตัวบริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับ
1: ค่ะ
2: ทางวัสดุนะครับที่เป็นจุดตัดเรื่องที่ลงด่วนนะครับแล้วก็บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็อยู่กับรถเลี้ยงเมืองนะครับถ้ารู้จักตัวรถเลี้ยงเมืองก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับขึ้นด่วนสลับขึ้นสะพานพระราม4ไม่มีปัญหานะครับขึ้นได้ดีอยู่นะครับในส่วนของถนนสีวันนนท์สีสมานรถปานกลางนะครับเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะ
2: ถนนสีวันนนท์สีสมานมีเส้นแจ้งวัฒนะเส้นเดียวครับที่หนาแน่นครับช่วงนี
1: ้
2: คร
1: ับ
2: สภาพแล้วก็สภาพภูมิอากาศช่วงนี้ในพื้นที่ยังไม่มีฝนตกนะครับยังท้องฟ้ายังปลอดโปร่งอยู
1: ่ยังไม่มีฝนนะคะค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของปากเกร็ดแจ้งวัฒนะนะก็รถเยอะนะจริงๆแล้ววันศุกร์อยู่แบบนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางก็รถเยอะแต่ว่าอาจจะมีบางเส้นทางที่มีฝนตกลงมาเลยทำให้สภาพการจราจรอาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะว่าพอวันศุกร์ปุ๊บนี้เมื่อตอนช่วงเวลากลางวันยังบอกวันศุกร์แดดออกสว่างแบบเมื่อตอนช่วงเที่ยงเนี่ยก็ยังแบบว่ายังโล่งอกอยู่นะคะว่าน่าจะยังไม่มีฝนแต่พอตกบ่ายมา5โมงนี่ฝนเลิกงานมาพอดีเลยนะคะก็มาเรียกว่ารับไม้ต่อเลิกงานมาเลยทำให้บางเส้นทางเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วในถนนรามอินทราในช่วงนี้นะคะฝั่งขาออกมาจากวงเวียนบางเขนนะออกมาทางด้านลาดปลาเขาต่อเนื่องมาจนถึงวัชรพลเลยการเคลื่อนตัวโดยรวมเนี่ยนะคะก็จะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกลาดประเขานะคะผ่านจากทางด้านของลาดประเขามุ่งหน้ามาทางด้านของวัชรพลช่วงนี้จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวกันอีกครั้งนึงก่อนผ่านทางด้านของรามอินทรากม6ตรงช่วงประมาณซอยรามอินทรา67นะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาคูบอนช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะจากทางด้านของคูบอนนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแฟชั่นไอซ์แลนด์ในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณเล็กเวสป้าค่ะอยู่ที่หลานหลวงคุณเล็กสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนาฏยาตอนนี้ฝนตกหนักเลยครับ
1: ตรงช่วงไหนคะ
3: รถสะเก็ดเนี่ยครับตรงถนนบำรุงเมืองครับ
1: อืม
3: เส้นเลยครับ
1: ตกหนักขนาดแบบขนาดไหนได
3: ้ได้สามครับ
1: โอ้
3: ยฟังดีสิครับเนี่ย
4: ได้ย
1: ิน
4: คร
1: ับ ครับพอได้ยินเหมือนกันตรงแถวถนนบำรุงเมืองวัดสะเก็ดแถวเนี้ยนะคะ
3: ใช่ครับตกหนักแล้ว
1: ค่ะตกนานหรือยัง
3: ตกหนักหน่อยครับเพิ่งจะตกได้สักพู่นี
1: ่ฮะอ๋อค่ะค่ะฟ้ามืดครึ้มเลยเน
3: า
1: ะ
3: แต่ถนนไม่มีรถไม่ติดนะฮะโล่งนะ
1: มีลมด้วยไหมมีลมแรงไหม
3: ไม่มีครับไม่มีครับมีแต่ฝนครับ
1: มีแต่ฝนอย่างเดียวเหมือนมันตกแช่ไหมอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเล็กค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะคุณเล็กเวสป้านะบอกว่าแถวหลานหลวงแถวถนนบำรุงเมืองมีฝนตกลงมาแล้วนะคะโอ้โหก็หลายจุดแล้วนะไม่ใช่เฉพาะโซนรอบนอกนะตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มฝนเล็กน้อยในเขตจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางห้วยขวางดินแดงพญาไทดุสิตนะแล้วก็กลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงมาทางใต้แนวโน้มคงที่ด้วยนะคะตอนนี้มีฝนตกลงมาปริมาณฝนที่วัดได้ในพื้นที่เขตจตุจักรนี่อยู่ที่ 2.5 มิลลิเมตรนะคะก็เดี๋ยวยังต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ากลุ่มฝนนี้โอกาสที่เขาจะสลายตัวหลังจากที่ตกมานี่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจะแบบว่าจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะตกอยู่แค่นี้นะคะตอนนี้เนี่ยยังเป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยแต่ว่าทางด้านบนของกรุงเทพมหานครที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาจากทางด้านของนครนายกมาองครักษ์นะเข้ามาทางด้านของปทุมทางปทุมธานีลำลูกกาเนี่ย ลุ่มที่เห็นอยู่ทางด้านบนของกรุงเทพมหานครนะคะเริ่มเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพชั้นในต่อเนื่องกันเข้ามาตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้ายังเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าช่วงเย็นวันนี้ก็น่าจะฝนตกชุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวยังไงต้องติดตามกันสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะคะ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
4: ้เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่ขายเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับมินนี่เรา

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:09 น.นะคะสวัสดีค่ะคุณธานุตราค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะจริงๆแล้วเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงมานี่แดดออกมาตลอดทั้งวันเลยแดดแล้วก็อาจจะมีแบบว่าร่มบ้างตรงนี้เนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจริงๆแล้วสภาพอากาศวันนี้เขาให้ฝนไว้อยู่แค่ประมาณ 30% แต่ว่าช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการก่อตัวเรื่องของกลุ่มฝนซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามองไปข้างนอกมองไม่เห็นอะไรแล้วนะเพิ่งจะ6 โมงมืดตึ๊บเลยต้องบอกอย่างนี้นะ
2: มันไม่ใช่มืดค่ำนะมันเป็นมืดแบบมืดเมฆฝนนะคุณดูดิ
1: มองไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้มองไม่เห็นอะไรแล้วนะเพราะว
2: ่า
1: ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่หลายๆจุดเลยที่มีฝนตกทั้งในส่วนของจตุจักรเมื่อสักครู่นี้รายงานท่านสวัสดิ์จราจรสน.บางซื่อรายงานจราจรก็ต้องรีบนะเพราะว่าฝนลงมาพอดี
2: ฝนลงเม็ด
1: ใช่ฝนลงเม็ดแล้วใช่ต้องหลบฝนนะแถวสะพานควายนะคะแล้วก็มีคุณเล็กเวสป้าบอกว่าหลานหลวงก็ตกลงมาฝนตกหนักแล้วนะคะแล้วก็ยังมีจริงๆอันนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพนะแล้วค่อนข้างที่จะชั้นในนิดหนึ่งก็จะมีฝนทางด้านของเขตจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางห้วยขวางดินแดงพญาไทดุสิตส่วนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะเคลื่อนเข้ามาเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะเป่าออกไปได้ไหมจะเป่าออกไปได้ไหมแต่มันกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะอันเนี้ยที
2: ่เข้ามาอย่างนี้มันจะลงข้างล่างแล้วเนี่ยค่ะ
1: เนี่ยลงมากรุงเทพเลยตรงๆเลยเป็นกลุ่มที่มาจากทางด้านของลังสิตองคลักษ์ตอนแรกมันอยู่ทางด้านบนอยู่ทางแถบทางด้านของนครนายกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเคลื่อนเข้ามาเนี่ยลงมาทางด้านทิศตะวันทิศตะวันตกเฉียงมาทางใต้เนี่ยก็เข้ามาผ่านมาจากทางด้านของลังสิตองคลักษ์เข้ามาปทุมธานีมาลำลูกกาตอนนี้แถวๆลำลูกกาก็มีฝนแล้วเหมือนกันแต่ไอ้กลุ่มที่ตกอยู่ตอนนี้มันเป็นอีกกลุ่มนึง
2: คนละกลุ่ม
1: เป็นอีกกลุ่มนึงที่มันไม่เกี่ยวกับกลุ่มที่กำลังเคลื่อนเข้ามามันเป็นกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นมาเองใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะแต่ว่าหลังจากวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของฝนตกลงมาเพิ่มด้วยนะคะซึ่งทางด้านของสภาพอากาศที่ต้องบอกว่าแปรปรวนในช่วงนี้นะคะก็ตั้งแต่วันจริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่13เลยเนี่ยล่าสุดเลย
2: คงทางก็ซักผ้าไม่ได้นะสิ
1: คุณนี่รู้อายุเลยเขาบอกว่าวันไหนแดด อายุไหน
2: โอ้ยไม่จำเข้ามา
1: จำเข้ามานะแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะตอนช่วงเนี้ยไม่ว่าจะช่วงวัยไหนก็แล้วแต่พอเห็นแดดแล้วรู้สึกแบบดีใจที่เห็นแดดนะ
2: คะ
1: เนี่ยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า18:00 น.พบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักในบริเวณกรุงเทพมหานครไม่ได้บอกนะพื้นที่ไหนแต่บอกกรุงเทพมหานครคือแสดงว่าครอบคลุมกรุงเทพมหานครแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงไปทางใต้แล้วก็หลังจากนั้นช่วง6:30 น.จนถึงทุ่มหนึ่งเนี้ยก็คาดว่าฝนยังคงปกคลุมทั้ง2 พื้นที่แล้วอาจจะตกต่อเนื่องมากกว่า1 ชั่วโมงด้วยนะอันนี้เป็นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะก็รายงานสภาพฝนล่าสุดเลยเห็นมีคนบอกว่าราชบุรีฝนตกลมแรงด้วยฝนตกหนักเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรนะลมกระโชกแรงแล้ววันนี้ดิฉันสอบถาม
2: น่ากลัวตรงไหนหรือว่าเวลามันตกในเมืองเวลาลมแรงๆดิฉันกลัวเรื่องต้นไม้
1: ต้นไม้ใช่ไหม
2: คะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หลายๆพื้นที่น่าจะมีประสบการณ์แหละว่าก่อนหน้านี้มีต้นไม้ล้มมาเขาก็จะพยายามไปไล่ตัดแต่งกิ่งที่มันกิ่งแบบมันยื่นมาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหนาๆหน่อยก็ต้องริดกิ่งออกมาให้มันเบาๆหน่อยเพราะต้นไม้ในกรุงเทพมหานครหลายๆพื้นที่อายุอานามไม่ใช่น้อยอายุยืนมากต้นไหนที่เขาไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะไม่ต้องลมแรงมากเขาก็ล้มลงมาเองเหมือนกันนะเพราะฝนตกลงมาสะสมมากดินมันอ่อนม
2: ัน
1: ก็เลยทำให้ล้มแบบถอนรากถอนโคนมาเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะตามถนนหนทางนะบ้านเรือนที่มีต้นไม้ปลูกอยู่เนี่ยก็ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะเผื่อว่าแบบมีเรื่องของฝนตกลงมามีลมกระโชกแรงอาจจะส่งผลให้แบบว่าพวกกิ่งเกิ่งอะไรพวกนี้หักโค่นลงมาได้นะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ย10 ตุลาคมไปจนถึงวันที่13อย่างที่บอกนะฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เยอะเลยนะทั้งแต่นอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยปริมณฑลภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะมันจะอยู่ในช่วง2วันเนี้ย10-11มันวันหยุดพอดีเลยนะ2อาทิตย์เนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าฝนตกไม่ต้องทำอะไรก็อยู่บ้านละกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามใครที่อยู่บ้านมีทางด้านของเยาวราชเขามีงานเทศกาลกินเจคุณขานุตาวันนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงเขามีพิธี
2: แห
1: ่อัญเชิญเทพเจ้านะ
2: คะ
1: มาที่ตรงทางด้านของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ระบายเรื่องของรถไปตอนช่วงแรกที่มีขบวนแห่เนี่ยคือไม่ได้ปิดการจราจรนะแต่อาจจะทำให้การจราจรมีชะลอตัวกันไปบ้างแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะซึ่งจะมีพิธีเปิดที่ตรงบริเวณเวทีตรงแถวๆซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตรงนี้เนี่ยก็จะปิดการจราจรตรงบริเวณช่วงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงแยกลำพูนชัยปิดตอนช่วงประมาณสัก4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มจะมีการแสดงนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันอื่นๆถ้าเกิดว่ามีเรื่องของขบวนแห่มีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ไม่ปิดการจราจรแต่ก็แจ้งไว้ก่อนเผื่อว่าอาจจะมีรถสะสมนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปหาอาหารเจไปโดยรถสาธารณะอย่างที่เมื่อวานนี้เราคุยกันนะวันนี้ดิชายวันนี้ก็เห็นเข้าใจว่าน่าจะมีหลายคนอะไปเดินหาซื้ออะไรกินกันแล้วนะเขาจะมีการประดับธงสีเหลืองอารามไปตลอดทั้งถนนเยาวราชเลยนะคะแล้วก็ตรงช่วงแถวๆทางด้านของถนนเส้นทางรังสิตองครักษ์เองเนี่ยเขาก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านเส้นทางทางด้านของรังสิตองครักษ์เนี่ยก็ต้องตรวจสอบสภาพการจราจรนิดนึงเพราะว่าอย่างนี้นอกจากรังสิตองครักษ์แล้วนะโอ้โหคุณนะ
2: อันนี้ฝน
1: อันนี้เมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาฝนตกหนักแล้วนะทางด้านของรังสิตนครนายกเนี่ยฝนตกหนักของเดิมยังไปไม่ไหนไอ้น้ำยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่านี้มาอีกแล้วนะนี่อันนี้เป็นภาพคลิปจากทางด้านของเพจงานมวลชนสัมพันธ์สภ.องครักษ์นะถ่ายหน้าโรงพักเลยนะฝนตกหนัก
2: ตำรวจบอกว่าไปไหนไม่ได้ไง
1: ไปไหนไม่ได้
2: แ
1: ต่ทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าฝากนิดนึงเพราะว่าตรงเส้นทางทางนั้นขององครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานบอกว่ามันจะมีจุดที่มีน้ำท่วมสูงใช่ไหมคะพอจุดที่มีน้ำท่วมสูงเนี่ยบางเส้นทางมันไม่ใช่แค่สูงอย่างเดียวน้ำเชี่ยวด้วยระดับน้ำแบบว่าเชี่ยวขนาดที่แบบว่าเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.องครักษ์เนี่ยได้รับแจ้งจากประชาชนที่เขาใช้เส้นทางผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยตอนช่วงเช้ามืดไปผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก50กว่าขี่จักรยานยนต์ผ่านมาในเส้นทางตรงบริเวณตรงจุดนี้พอดีเลยนะคะแล้วปรากฏว่าตอนแรกๆอ่ะคือเรื่องของเรื่องคือผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที
2: ่
1: เป็นอยู่ที่อื่นขี่จักรยานยนต์จะไปที่อื่นผ่านมาตรงเนี้ยเข้าใจว่าตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะลุยได้แหละปรากฏว่าพอลุยไปได้สักพักหนึ่งมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ
2: ปรากฏเริ่มต้าน
1: ใช่ตรงแถวประมาณสะพานชุดงูเห่าจุดนี้ที่มีระดับน้ำสูงประมาณ40-60เซนแล้วเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่แค่น้ำไหลผ่านเฉยๆมันแรงเขาก็เลยถูกกระแสน้ำพัดไปพร้อมจักรยานยนต
2: ์
1: โชคดีมากไปติดอยู่ต้นไม้ก็เลยเกาะต้นไม้เอาไว
2: ้
1: แล้วก็จักรยาน
2: ไปแล้วใช่ไหม
1: จักรยานยนต์อยู่ข้างล่างจมน้ำอยู
2: ่อ๋อจม
1: น้ำอยู่แล้วก็เหยียบเบาะรถจักรยานยนต์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตัวทางด้านบนก็เกาะต้นไม้ไว้แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ เอาโทรศัพท์มือถือกดแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือใช่
2: มีสติครบ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็พอได้รับแจ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นำกำลังกันมา3นายตอนแรกก็ขับรถมาดีๆแหละแล้วก็ปรากฏมาถึงจุดเนี้ยไม่ไหวต้องจอดแล้วเดินไปอีก1กิโล
2: กว่าจะรถใหญ่ยังไปไม่ได้อ่ะ
1: ใช่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไหวจอดแล้วก็เนี่ยมีเชือกไปก็ใช้วิธีการผูกเพราะว่าตรงริมถนนเนี่ยมันจะมีหลักที่เหมือนเป็นท่านปูดเนี่ยก็ผูกกับหลักตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยค่อย
2: มากนะเนี่ย
1: ค่อยค่อยไต่ไปเรื่อยๆเพราะตรงเนี้ยมันเป็นมันไม่ใช่ถนนแล้วว่าเหมือนกับว่าพอสุดถนนแล้วก็ลงไปทางไหลทางข้างๆแล้ว ก็ไปให้การช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ขึ้นมาได
2: ้โชคดีมาก
1: ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ฝากนะบอกว่าจุดไหนที่แบบเจ้าหน้าที่ห้าม
2: ก็อย่าฝืนเลย
1: อย่าฝืนนะคืออย่างที่บอกว่าคนนี้อาจจะเป็นแบบไม่ใช่คนในพื้นที่ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะแบบว่าน้ำไม่สูงแล้วตอนแรกอาจจะน้ำไม่แรงขนาดนี
2: ้
1: ผ่านไปสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละโดนซัดไปหมดเลยนะตอนนี้ก็นอกเหนือจากช่วยผู้ชายคนนี้ขึ้นมาได้แล้วเขาก็ตามญาติให้มาช่วยอีกทีนึงหารถมาดึงจักรยานยนต์นำกลับไปเรียบร้อยแล้วธุระมันต้องไปแล้วกลับบ้านเลย
2: กลับบ้านเถอะ
1: รถจมน้ำไปต่อไม่ได้นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ผ่านในจุดที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเขามีการแจ้งปิดการจราจรบนสะพานกับรถตรงทางด้านของสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีย
2: ังไม่เสร็จเหรอ
1: วันนี้อีกวันหนึ่งทำจะเอารั้วเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเขาทำแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้จะเอารั้ว
2: เขาบอกว่าเกือบจะเสร็จคาดว่าจะเสร็จออกก็ยังไม่เสร็จ
1: ยังไม่เสร็จไม่วันนี้เป็นงานอีกส่วนหนึ่งเป็นงานอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการติดตั้งรั้วกันตกก็คือเอาอันเนี้ยไปต่อเชื่อมต่อกับอันที่ติดตั้งไว้เมื่อคืนนี
2: ้
1: ก็สี่ทุ่มจนถึงตีสี่นะบนสะพานกับรถสโมสรตำรวจแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะที่สะพานพญาศรีสุนทรโวหารอันนี้อยู่ในอำเภอบ้านโพนะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการปิดการจราจร1ช่องทางบนสะพานเนื่องจากว่าทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะไปติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับเครื่องผักดันน้ำ40เครื่องด้วยกันนะเพื่อที่จะมาช่วยในส่วนของการระบายน้ำที่ทางด้านของในบางปะกงน่าจะเป็นบางปะกงนะแถบทางด้านนี้นะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ระมัดระวังด้วยละกันนะจะปิดการจราจร1ช่องทางนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะคุณธานุตาเราได้รับแจ้งเข้ามาจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดอนเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองนะคะบอกว่าไปเจอคนพัดหลงคนพัดหลงท่านนี้เนี่ยอายุ63ปีละเรื่องของเรื่องก็คือว่าตัวเขาบอกว่าตัวคุณลุงท่านนี้เนี่ยเหมือนเดินหลงมาแล้วมีพลเมืองดีไปเจอพอสอบถามไปสอบถามมาก็อาจจะแบบว่าคือพูดแล้วถามว่าชื่ออะไรก็พอบอกชื่อมาเจ้าหน้าที่ไปเช็คไม่ใช
2: ่
1: ผิดคนเจ้าหน้าที่ก็เลยพาตัวมาที่โรงพักมาตรวจสอบลายนิ้วมือจนกระทั่งทราบชื่อทราบที่อยู่แต่ปรากฏว่าเป็นที่อยู่ที่เหมือนเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สระบุรีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยติดต่อไปที่นั่นทางสถานปฏิบัติธรรมที่สระบุรีติดต่อกลับมาที่ศูนย์ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการดูแลให้การช่วยเหลือดูแลคนไร้บ้านคนผู้สูงอายุอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะก็ทางสระบุรีติดต่อมาที่นี่ทางศูนย์เนี้ยตอบกลับมาที่ดอนเมืองอีกทีนึงก็เลยถึงทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณลุงท่านนี้อยู่ที่ศูนย์ที่ดอนที่นนทบุรีแล้วก็ออกมา
2: อยู่ที่นน
1: ศูนย์ที่เขาดูแลอยู่ที่นนออกมาแล้วก็ขึ้นรถมาจนมันเนี้ยมาตรงแถวดอนเมืองนะทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บอกว่าคุณลุงท่านนี้คือออกจากบ้านมาออกจากศูนย์มาเนี้ยมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเหมือนแกแบบความทรงจำแกยังคิดถึงบ้านความทรงจำเก่าๆบ้านอยู่แถวท่าทรายนั่นแหละ ก็เลยบอกว่าจะออกมาแล้วจะน่าจะแบบอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านที่บ้านเดิมนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยนำตัวกลับไปส่งที่ศูนย์ที่เขาดูแลนะคะยัง
2: ตอนไม่มีญาติหรอไม่มีลูกหลาน
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า
2: ไม่อยากอยู่ที่ศูนย์หรือเปล่าศูนย์ไหนเนี่ย
1: ที่แถวนนทบุรีนี่เป็นศูนย์ของทางภาครัฐ
2: อ๋อตกใจ
1: เมื่อกี้เรายังคุยเรื่องกันข้างนอกบอกว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยออกมาจากศูนย์บ่อยๆว่านี่แหละเพราะว่าศูนย์เนี่ยเขาไม่มีลูกกงขัง
2: ไม่
1: ก็คือเราต้องเข้าใจด้วยว่าอันเนี้ยเรื่องของเจ้าหน้าที
2: ่
1: เขาดูแลแล้วก็ผู้สูงอายุบางทีเขาแข็งแรงคุณลุงแข็งแรงตอนนี้ตำรวจบอกว่าคุณลุงแข็งแรงมากเพียงแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความจำอะไรพวกนี้นะก็เดินออกมาเที่ยวเล่นแบบนี้นะก็เดี๋ยวคงต้องช่วยกันดูแลเนาะตรงนี
2: ้
1: เราบางทีเราคุณทานตาเองเนี่ย
2: ยังไม่หลง
1: ไม่ได้หลงเนี่ยบอกว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอาการสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเข้าใจดีวันที่ไปอบรมด้วยเนาะใช่ไหมทางคุณหมอก็บอกใช่ไหมว่า
2: ว่ายังไงอ่ะ
1: อ่านี่คุณบอก
2: เขาถามดิฉันเหรอ
1: ใช่ใช่
2: ดิฉันลืมหมดแล้วไม่หรอกจริงๆอ่ะเรื่องของความจำเนี่ยบางทีดูจากอายุสิไม่จำเป็นต้องอายุเยอะมากด้วยนะอันนี้อายุแค
1: ่63เท่านั้นเองนะ
2: แต่ว่าเราอาจจะต้องสังเกตพฤติกรรมเขานิดนึงนะคะในสังคมอ่ะเวลาไปเจอบุคคลพัดหลงหรือว่าดูความทรงจำที่มันอาจจะเลือนหายเนี่ยเขาจำไม่ค่อยเหมือนคนปกตินะ
1: ใช่คือนอกเหนือจากที่แบบว่าเราบางทีญาติเราเข้าใจว่าญาติบางคนเนี่ยเขามีความจำเป็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะแบบเอาส่งไปอยู่ที่ศูนย์ช่วยกันดูแลทั้งศูนย์เองก็จะมีคนหลากหลายประเภทเนาะทั้งผู้สูงอายุที่แบบช่วยเหลือตัวเองได้ผู้สูงอายุที่ความจำเสื่อมผู้สูงอายุที่ความจำที่แบบว่าช่วงเนี้ยเฉพาะหน้าเนี่ยจำไม่ได้แต่จำเรื่องข้างหลังได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเขาก็จะแบบว่าพูดแบบอาจจะแบบอยากจะย้อนกลับไปที่เก่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันนิดหนึ่งนะก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะ เรื่องของชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรอันนี้พูดถึงกรณีที่แบบว่
2: า
1: เขายังมีลูกหลานอยู่ที่บ้านเนี่ย
2: เ
1: ขียนเอาไว้เลยนะเวลาไปเจอคนพัดหลงมาจะได้ไม่ต้องไปตรวจสอบกันแบบหลายชั้นหลายซ้อนนี่หลายชั้นเหมือนกันนะก็จะเจอจุดที่เขาให้การดูแลอยู่ตรงส่วนนี้นะคะตอนนี้ก็ฝากคุณฐานุตาไว้เท่านี้ก่อนเลยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวไปดูฝนต่อ
2: ได้ค่ะ

มาเดินทางกันต่อนะคะส่งคุณณัฏฐยาเรียบร้อยแล้ววันนี้อยู่ต่อกับธนุตราค่ะไปจนถึงเวลา 24:00 นนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเนาะก็นานๆทีจะมาวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรหลัง 18:00 นค่ะมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าจากแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้าไปทางแยกบางขุนนนท์นะคะบนสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยค่ะตรงนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถปิกอัพนะคะชนกับรถตู้นะปิกอัพกับรถตู้เนี่ยเฉี่ยวชนกันแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ยังกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะส่งผลให้สภาพการจราจรณเวลานี้ในฝั่งขาเข้านะคะค่อนข้างเคลื่อนตัวช้าค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่คุณพันธ์แจ้งมานะคะอยู่บรมพอดีเลยนะบอกว่าอยู่บรมขาออกดูเหมือนว่าการจราจรในฝั่งขาออกเองก็ค่อนข้างช้าเหมือนกันนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรมราชชนนีในฝั่งขาออกช่วงต่างระดับสิรินธรโค้งสายใต้เก่าจนถึงต่างระดับฉิมพลีตอนนี้มีปัญหานะคะมีปัญหาติดพันต่อเนื่องมาจากรถนะคะที่เข้าขนส่งสายใต้นะค่อนข้างเยอะนะมีท้ายแถวออกมาก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยขาออกนะคะชะลอตัวนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่รถเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่วันหยุดยาวด้วยเนาะวันหยุดยาวนะคะคนก็อาจจะเดินทางกลับบ้านนะเย็นวันศุกร์พอดีนะคะรถฝั่งขาออกเยอะหน่อยนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณพันธ์ด้วยค่ะที่สน.วิภาวดีนะคะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างที่บอกไปนะในเรื่องของสะพานกลับรถนะคะสะพานกลับรถตรงสโมสรตำรวจคืนนี้นะคะก็ยังปิดนะคะปิดชั่วคราวอีก1คืนนะคะปิดชั่วคราวนะคะตรงสะพานกลับรถค่ะช่วง4ทุ่มจนถึงตี4นะคะเพื่อดำเนินการติดตั้งรั้วกันตกให้แล้วเสร็จนะคะฉะนั้นหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปขึ้นไม่ได้นะคะแจ้งไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปต่อที่สายของทางร้อยตำรวจตรีวสันต์หานประโคนค่ะรองสวัสดิ์จราจรสน.จระเข้น้อยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่วันนี้มีฝนไหมตอนนี้
2: อ๋อฝนไม่มีนะครับ
1: มี
2: แต่น้ำยังมีน้ำท่วมขังครับ
1: ค่ะ
2: สัญจรก็สัญจรได้เกือบปกติครับ
1: เกือบปกติ
2: เล็กน้อย
1: ค่ะตรงไหนบ้างคะจุดไหนบ้างคะเล็กน้อยน้ำขัง
2: ตรงแยกสนามบินก็ยังมีน้ำท่วมขัง
1: ค่ะ
2: บันเทคโน2จุดครับผม
1: อืมค่ะ
2: ครับ
1: ยังมีน้ำอยู่นะแล้วจุดที่บอกว่ามีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนี่ประมาณสักกี่เซนคะระดับน้ำ
2: ประมาณ5-10 เซนครับเป็นบางช่วงครับผม
1: ฉะนั้นรถก็ผ่านได้หมดแต่ว่าอาจจะต้องช้าหน่อยแบบนี้ไหมคะ
2: ใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งครับผ่านได้ครับ
1: ผ่านได้นะคะแล้วตอนนี้สภาพการจราจรตอนค่ำเนี่ยล่ะคะเป็นยังไงบ้างรถชะลอตัวเยอะไหมจุดที่มีน้ำ
2: รถเคลื่อนตัวได้ดีครับย
1: ัง
2: ไม่มีปัญหา
1: ค่ะค่ะเคลื่อนตัวได้ดีนะคะไม่มีจุดไหนมีปัญหานะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพราะวันนี้นะคะทางสน.จระเข้น้อยเองเนี่ยเขาก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะประมาณสักบ่ายสามที่บอกว่ายังมีในเรื่องของน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรนะคะตรงแยกสนามบินสุวรรณภูมิในฝั่งขาออกสะพานหนองคานะคะถนนฉลองกรุง1นะคะตรงแยกวัดราชโกษาตรงจุดเหล่านี้เนี่ยน้ำก็ยังคงมีจนถึงตอนเย็นเนี่ยแหละนะคะประมาณ 5-10 เซนนะรถเล็กผ่านได้แต่ระวังด้วยอันนี้สำคัญเลยนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากในพื้นที่อ่ะน้ำท่วมมาหลายวันอาจจะมีจุดที่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะขับเร็วเกินไปอาจจะไปตกหลุมสะดุดบ่อแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นช้าหน่อยนะคะค่อยๆไปละกันนะตรงนี้ผ่านได้หมดนะคะแต่มีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยค่ะทางเจ้าหน้าที่แจ้งไว้เรื่องของสภาพการจราจรก็ไม่เป็นปัญหาในยามเย็นนี้นะคะรถไม่ได้ติดพันนะคะยังไปกันได้เรื่อยๆค่ะไปดูเส้นทางต่อไปเพิ่มเติมนะคะมีตรงถนนสุขุมวิทอันนี้คุณโจแจ้งมานะว่าตรงซอยทองหล่อนะคะช่วงแยกซอยเจริญใจไปจนถึงถนนเพชรบุรีนะคะตรงแยกเอกมัยเหนือมีรถนะคะมีรถไปจอดเสียอยู่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบค่ะคุณผู้ฟังช่วงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบในฝั่งขาออกเป็นรถใหญ่ซะด้วยสิรถบรรทุก10ล้อนะคะไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะส่งผลให้รถนะคะชะลอตัวนะใครที่กำลังจะผ่านเส้นทางนี้นะคะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบมีรถบรรทุก10ล้อจอดอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะเสียอยู่ตรงนั้นนะท้ายแถวก็เลยอาจจะชะลอนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างช้าๆสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาอย่างเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะไปต่อกันที่การเดินทางบนทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันนะคะจากทางเจ้าหน้าที่นะคะคุณพรพิพัฒน์ทองสามค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: สวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน
3: ์สวัสดีช่วงค่ำครับคุณธนุตาและท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ช่วงค่ำฝนฝนมันจะเริ่มมาด้วย
3: ช่วงที่ฝนตกหลายเส้นทางเลยครับตอนนี้ครับ
1: ค่ะ
3: ครับผมยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สายเฉลิมมานครก่อนละกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
3: ครับผมจากดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับหน้าด่านดินแดงเวลานี้สะสมเล็กน้อยนะครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงเนินเพลินจิตมาเลยครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือฝนที่ฝั่งกลับกันก็หนาแน่นมีหยุดนิ่งเป็นบางครั้งครับตั้งแต่ต่างจากท่าเรือไปจนถึงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านตรงนี้ไปแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับผมทางลงดินแดงก็ปริมาณลดมากครับตรงส่วนนี้ก็มีฝนตกหนักตลอดเส้นทางนะครับผมแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างจากท่าเรือตั้งแต่บางนาลดน้อยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวครั้งสุดท้ายอยู่ช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62ครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างจากท่าเรือฝนที่ฝั่งกลับกันครับขาออกเมืองเวลานี้ก็แค่ลดมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตรงนี้ก็มีฝนตกแค่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือนะครับแล้วก็ในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับตั้งแต่ดาวคะนองตอนนี้ก็ลดน้อยครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มมีชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางเข้าต่างระดับท่าเรือครับแล้วก็ฝนที่ฝั่งกลับกันเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงสาธุมาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณออกดาวคะนองครับตรงนี้ก็มีฝนตกตั้งแต่ช่วงดาวคะนองนะครับผมแล้วก็จะตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางลาดพระราม3ครับผมแล้วก็ช่วงแถวสาธุก็เริ่มไปปล่อยแล้วครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ในส่วนสายสีรัตนะครับแจ้งวัฒนะงามวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นรถที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ส่วนออกด่านประชาชื่นในมุ่งหน้าถนนราชดานะครับก็ชะลอตัวมาจากพื้นราบนะครับผมแล้วก็จะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณลงเนินหน้าปั๊มเล็กแอเรียครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทแล้วก็เคลื่อนตัวได้คนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้รถจะเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ครับผมแล้วก็เข้าด่านประชาชื่นชะลอตัวเล็กน้อยผ่านด่านแล้วก็ชะลอตัวคอคอดช่วงขึ้นเนินหน้าปั๊มเอเรียนะครับแล้วก็ในส่วนทางลงอมวานทางลงแคลายยังไม่เป็นปัญหาครับในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศกสีนะครับตอนนี้ก็ปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับจะมีปัญหาแค่ช่วงบริเวณท างลงพระราม9ปิยเวสนะครับที่ชะลอตัวมาจากพื้นราบนะครับผมแล้วก็ในส่วนก่อนเข้าด่านอโศก4ก็เริ่มลดตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวท้ายเริ่มสะสมมาใกล้ถึงช่วงทางลงพระราม9ครับแล้วก็พอผ่านด่านไปแล้วก็จะชะลอตัวต่อเนื่องก็จนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับผลที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3ครับผ่านด่านอโศก3ไปแล้วก็รถจะมาเริ่มขึ้นตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับระคำแหงนะครับผมแล้วก็ใช้ทางลงเดินนายสีนครินทร์มอเตอร์เวย์ช่วงนี้ก็ยังขึ้นตัวได้ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ในส่วนต่างระดับบางโคนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับผมตอนนี้ครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นหัวลำโพงมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับผลที่ฟังกับการขาออกเมืองมีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงเข้าต่างระดับบางโคประมาณสัก1กิโลเมตรครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็มีฝนตกตลอดเส้นทางเช่นกันนะครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับขาออกนะครับเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นพัฒนาการเลยครับปริมาณรถมากครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงเกษตรนวมินทร์นะครับผมแล้วก็ในช่วงหน้าเซ็นทรัลนะครับผมช่องทางขวานะครับก็มีอุบัติเหตุนะครับจำนวน2คันนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่รับทราบแล้วก็วิ่งได้แค่ช่องทางกลางซ้ายแล้วก็ช่องทางฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็ผ่านตรงจุดเกิดอุบัติเหตุไปแล้วรถถึงได้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับแล้วก็ทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามอินทราคล้องตัวส่วนทางออกตจุโชคนะครับท้ายสายสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับรถในเมืองเวลานี้เริ่มไปเติมไวในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับก็จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณแต่ตุโชคนะครับผมแล้วก็จะตกสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณแถวเกษตรนวมินทร์นะครับช่วงลาดพร้าวฝนยังไม่ตกนะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งขาเข้าเมืองตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับผมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับแต่ส่วนในฝั่งกลับกันนี่ช่วงทางลงชลบุรีนะครับผมมีท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรครับปัญหามาจากช่วงทางลงที่มีปริมาณรถมากแล้วก็ตั้งแต่ชลบุรีไปจนถึงช่วงบางประกงมีฝนตกหนักครับผม
1: ค่ะ
3: ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนเวลานี้จะมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองครับผมแล้วก็จะสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางสะพานกาญจนาออกไปทางลงบางคูก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็จะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนออกด่านบางขุนเทียนครับแล้วก็คนในฝั่งกลับกันจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงสะพานกาญจนาไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงบางเมืองเช่นกันครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเทพรักษ์ยังเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ทางออกบางแก้วก็คล่องตัวในส่วนสายอุดรลัทยานะครับผมแล้วก็ประจิมลัทยาเวลานี้ก็คนในฝั่งกลับกันจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงสะพานกาญจนาไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงบางเมืองเช่นกันครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเทพรักษ์ยังเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ทางออกบางแก้วก็คล่องตัว

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ต้องขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ด้วยนะคะนอกจากจะรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษที่เราได้ทราบแล้วเนี่ยก็ยังช่วยรายงานสภาพฟ้าฝนให้เราได้รู้ด้วยนะคะพูดถึงการเดินทางบนการทางพิเศษค่ะมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะตอนนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการจัดทำนะคะในเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรนะคะบนด่านบางโคล่1ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ9ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่15มีนาคม2570ค่ะตรงนี้เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกค่ะโดยผู้รับจ้างเนี่ยเขาจะเข้ามาดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2นะคะก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจร2ช่องทางด้านซ้ายสุดและ1ช่องทางขวาสุดนะคะเท่ากับว่าใครที่จะขึ้นตรงนี้นะคะก็สามารถใช้ได้2ช่องกลางค่ะตรงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางโคล่1นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะที่จะมีการปิดเบี่ยงจราจร2ช่องซ้ายสุดและ1ช่องขวาสุดนะคะยาวไปจนถึงวันที่15มีนาคม2570ตลอด24ชั่วโมงนะคะและตรงนี้นะคะเป็นช่วงที่เป็นทางแคบค่ะก็ถ้าใครใช้เส้นทางเนี่ยโปรดชะลอความเร็วแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและรถบรรทุกทุกชนิดนะคะให้ใช้ช่องทางซ้ายสุดในการสัญจรค่ะโดยผู้รับจ้างนะคะเขาจะทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบนะคะกทพ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook นะคะโครงการทางพิเศษสายพระราม3สัญญา5งานระบบค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรตรงด่านบางโคล่1นะคะมาติดตามกันต่อช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะพักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อข้างหลังนี้ฟ้าแลบน่าดูเลยนะคะ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
6: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะไปดูเรื่องสภาพการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้ตรงบริเวณยกระดับรามคำแหงนะคะในฝั่งขาออกมุ่งหน้าแยกลำสาลีเรื่องของสภาพการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะคะรถเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแถวสะสมค่ะตรงบริเวณเหนือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะส่วนในพื้นที่ที่เป็นพื้นราบนะคะสภาพการจราจรพื้นราบบนถนนรามคำแหงในฝั่งขาออกค่ะท้ายเนี่ยยังคงมีสะสมอยู่เช่นกันนะอยู่ตรงบริเวณปากซอยรามคำแหง65ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่เราเนี่ยจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะใกล้จะถึงวันที่จะมีการต้อนรับนะคะผู้ที่จะเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ค่ะเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์จากผ้าไทยผ้าทอและก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยค่ะที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารและก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกค่ะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะพร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook ค่ะ am2026thailand ค่ะกลับมาดูในเรื่องของการเดินทางต่อนะคะในช่วงเย็นวันศุกร์วันนี้นะทางหลวงพิเศษหมายเลข9นะคะตรงบริเวณด่านทับช้าง1มุ่งหน้าต่างระดับทับช้างตอนนี้เห็นบอกว่ามีปัญหาแล้วนะคะเป็นปัญหาที่มันกระทบมาจากมอเตอร์เวย์ร่มเกล้านะคะกลับกันเนี่ยขาออกค่ะจากทางต่างระดับทับช้างไปยังต่างระดับรามอินทรานะคะรถเนี่ยหนาแน่นเลยนะคะปริมาณรถหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณกม.ที่53ไปจนถึงกม.ที่45ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พูดถึงเรื่องของฝนฟ้านะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้พอฝนมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของรถเนี่ยชะลอตัวเข้าไปอีกนะคะนี่ดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้ท่ามกลางฟ้าที่แลบแปลกๆแบบนี้นะคะในหลายเส้นทางพอพูดถึงเรื่องของฝนที่ตกลงมาเพิ่มน้ำก็ยังคงมีอยู่อย่างเช่นตรงบริเวณถนนรังสิตนครนายกตรงนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะช่วงบริเวณตั้งแต่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะวิทยาเขตองครักษ์มุ่งหน้าแยกองครักษ์น้ำยังสูงนะคะรถเล็กถามว่าผ่านได้ไหมเลี่ยงดีกว่านะคะเลี่ยงเส้นทางนี้ดีกว่านะเส้นรังสิตนครนายกนะคะที่ซอยทองหล่อค่ะตรงแยกซอยเจริญใจมุ่งหน้าเพชรบุรีถนนเพชรบุรีนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ารถเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ชะลอตัวเนื่องจากตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบมันมีรถใหญ่รถบรรทุกไปจอดเสียนะคะอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้สภาพการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้กำลังมุ่งหน้าไปนะคะตรงแยกซอยเจริญใจมุ่งหน้าไปถนนเพชรบุรีช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามีรถจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวา1คันค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลแห่งปีค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะ Magic Momentคอนเสิร์ตนะคะ Golden Memory Project บทเพลงแห่งความทรงจำค่ะโดยสิริราชมูลนิธิร่วมกับทางอัมพลฟู้ดและเทพพดุงมะพร้าวนะคะเตรียมย้อนวานๆไปกับบทเพลงฮิตในดวงใจที่จะพาทุกคนกลับไปสัมผัสความทรงจำอันแสนงดงามผ่านเสียงร้องจากศิลปินคุณภาพระดับประเทศค่ะพร้อมวงดนตรีเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็โปรดักชันสุดประทับใจนำโดยหนึ่งจักรวาลกันนภัทรโดมจารุวัฒน์อรวีสัจจานนท์พลพลและไอซ์สรัญญูพร้อมกับศิลปินจากเดอะโกลเด้นซองนะคะได้แก่พิงพิงสรวีเบโลล่ากนิษฐาและก็ภูมิแก้วฟ้าเจริญรวมถึงแขกรับเชิญพิเศษสุดพิเศษเลยค่ะไม้พิรมพรนะคะและนนทิยาจิวบางป่าค่ะส่วนรายได้จากคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้กว่า28ล้านบาทนะคะมอบให้กองทุนสิริราชมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารหอผู้ป่วยในเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและยกระดับการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็กำลังหาบัตรอยู่นะคะอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะเพราะบัตรเนี่ยโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ใครมีบัตรอยู่ในมือแล้วอันนี้ต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆร่วมกันในวันพรุ่งนี้ที่ The Magic Moment Concert 3นะคะที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะติดตามบรรยากาศแห่งความทรงจำและโมเมนต์สุดประทับใจจากคอนเสิร์ตได้จากทาง Facebook The Moment Magic ขออภัยค่ะ The Magic Moment Concert นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตบุตรนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ดินแดงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ฝนมันตกครับการจราจรติดขัดขาออกครับผม
1: ค่ะ
2: จากใต้ดินดินแดงไปพิพาขาออกรอตัวรถหนาแน่นแล้วก็จากมักกะสันมาแยกดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็ออกวิภาก็ติดเหมือนกันครับถึงนนท์ถึงแยกมักกะสันแล้วครับผม
1: โอ้ค่ะฝนหนักไหมคะรองสารวัตรคะ
2: ฝนหนักครับ
1: ฝนหนักเลยเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: แต่ขาออกไปพระรามเก้าดีครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ติดแต่ออกวิภาอย่างเดียวครับผม
1: ติดออกวิภาค่ะมีแต่เรื่องของปริมาณรถที่มันชะลอตัวเพราะว่าเรื่องของฝนด้วยใช่ไหมคะตรงนี
2: ้ครับแล้วก็เข้าร้านอาหารตรงร้านอาหารอีฟนะครับตรงวิภาขาออกครับ
1: ค่ะ
2: คนมาใช้บริการร้านอาหารเยอะเลยครับ
1: ค่ะ
2: ติดขัดเป็นหนึ่งเลนเลยครับผม
1: โอ้หมายถึงว่าจอดรถช่องทางด้านซ้ายอย่างนี้เหรอคะหรือว่ารอเข้าร้าน
2: รอเข้าร้านครับผม
1: อ๋อโอ้ชะลอตัวหนึ่งช่องทางเลยนะคะ
2: จากกล้องนะครับ
1: ค่ะค่ะส่วนจุดอื่นๆในพื้นที่มีปัญหาเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากเส้นทางตรงนี้แล้ว
2: ไม่มีครับผม
1: ไม่มีเนาะได้ค่ะ
2: อ๋อจัดระเบียบดีครับผม
1: ค่ะโอเคค่ะ
2: มีแต่ปัญหาออกจากวิภา
1: ออกวิภาอย่างเดียว
2: ออกวิภาหนาแน่นนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็มีฝนด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: โอเคค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ค่ำนี้ฝนมาแล้วก็รถเยอะด้วยนะคะส่งผลให้มีท้ายแถวสะสมแล้วก็ติดขัดตามที่ทางท่านรองสารวัตรจราจรของทางสน.ดินแดงได้บอกไว้นะคะก็เผื่อใครยังไม่เดินทางไปจนถึงจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางนะคะฝากไว้ในช่วงท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวหลัง19 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลาหลัง1 ทุ่มนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายสายทางเนี่ยยังมีในเรื่องของสภาพการจราจรที่หนาแน่นอยู่นะคะทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้ากม.ที่27รถติดนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยปริมาณรถเต็มพื้นที่นะคะค่อนข้างหนาแน่นนะส่งผลให้สภาพการจราจรเคลื่อนตัวไปได้อย่างช้าๆนะคะส่วนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ทักทายกันมาผ่านทางหน้า YouTube สวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่มีถามเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะว่าพระราม9ไปดินแดงติดอะไรไม่ขยับเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่นะคะสารวัตรนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ดินแดงได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าในพื้นที่เองตอนนี้ฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักแล้วปริมาณรถมันสะสมนะคะรถเต็มพื้นที่จริงๆขยับไม่ค่อยจะไปนะคะก็ส่งผลให้มีท้ายแถวนะท้ายแถวค่อนข้างยาวค่ะนะอันนี้เป็นกำลังใจให้นะคะคุณพิชัยนะยังอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมฝนลงหนักไหมคะตรงพระราม9ค่ำนี้ลงแรงหลายพื้นที่เลยถ้าไปดูในเรดาร์ฟ้าฝนณเวลานี้นะคะ1 ทุ่มเนี่ยก็คือมีกลุ่มฝนที่ยังปกคลุมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางสำนักการระบายน้ำค่ะสถานีเรดาร์หนองจอกได้มีภาพนะคะบันทึกไว้ในเรื่องของกลุ่มฝนพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเนี่ยจะเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะคลุมทั่วพื้นที่เลยแล้วมันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะนี่ก็ส่วนหนึ่งที่จะทำให้ค่ำนี้เนี่ยฝนยังตกอย่างต่อเนื่องค่ะไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจโทอภิรักษ์โพขำค่ะสารวัตรจราจรสภ.บางเสาธงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างคะเย็นนี้ในพื้นที่ท้ายแถว
1: ในพื้นที่ช่วงนี้การจราจรก็ยังหนาแน่นอยู่เพราะว่าเป็นวันศุกร
0: ์วันศุกร
1: ์แล้วก็มีจุดซ่อมสร้างถนน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อาจจะถนนเนี่ยอาจจะไม่ 100% ไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับก็ทำให้การจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่หยุดนิ่งครับ
0: ค่ะจุดที่ยังมีการทำถนนเนี่ยมันจะเป็นช่วงระยะตรงไหนยังไงคะสารวัตร
1: จะเป็นเส้นคมลาดหวายนะครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่บางนาตราดข้างโรงพยาบาลบางนา2เนี่ยจนไปถึงยาวจนไปถึงสุขุมวิทเลยนะครับจะมีการทำถนนเพื่อยกระดับถนนขึ้นมาแล้วก็ทำสะพานข้ามบริเวณสี่แยกเคหะเมืองใหม่บางพีนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่การจราจรทางผู้รับเหมาเนี่ยก็จะปรับให้มาวิ่งส่วนเลนกันฉะนั้นจากแต่ก่อนวิ่งได้2 เลนก็จะเหลือเลนเดียว
0: ค่ะ
1: ก็ทำให้การจราจรเนี่ยมันไปได้ช้าประกอบกับมีหลุมมีบ่อแล้วก็มีน้ำขังเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ผู้รับเหมาพยายามปรับผิวตลอดทุกวันนะครับก็จะไปได้ช้าหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของถนนเทพรัตน์คือถนนบางนาตราดเขตติดต่อกับทางอำเภอบางพีก็จะมีการซ่อมสร้างช่วงหน้ามองเฉียวก็มีท้ายแถวสะสมมาเหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งอำเภอบางบ่อด้วยนะครับ
0: ต่อเนื่องกัน
1: ก็มีการใช่ครับทำทั้งเส้นครับถนนเทพรัตน
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและตรงจุดที่เมื่อสักครู่สารวัตรบอกว่ามันยังมีน้ำท่วมขังบางจุดนี่คือแค่เป็นแบบน้ำขังใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่าท่วม
1: ใช่ครับ
0: เหลือข
1: ัง ไม่เยอะครับเป็นขังตามหลุมบ่อแต่ว่าผู้รับเหมาก็ปรับให้ปรับผิวทุกวันนะครับเอารถเกรดรถบดเนี่ยมาวิ่งบดปรับผิวการจราจรทุกวันแต่ว่าเส้นบริเวณดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากถนนมันยังไม่สมบูรณ์ 100% ยังไม่มีการเทคอนกรีตหรือลาดยางนะครับแล้วก็ประกอบกับรถบรรทุกเนี่ยวิ่งเข้าออกตลอดมันก็อาจจะมีเป็นร่องเป็นหลุมบ้างผู้รับเหมาก็พร้อมที่จะปรับปรุงตลอดทางเมื่อเจ้าหน้าที่ประสานไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ทางเจ้าที่ก็เตรียมตัวรับน้ำนะดูจากพยากรณ์อากาศน่าจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นี
0: ้ค
1: ่
0: ะฝนมาแล้ว
1: ยาวมาแล้วประมาณ5 วันนะครับเขาจะดูครับ
0: เตรียมรับมือเหมือนกันนะเนี่ย
1: น่าจะ 100%
0: ค่ะ
1: ก็เลยเตรียมตัวกับคุยกับทางผู้รับเหมาแล้วว่าเตรียมตัวรับน้ำครับ
0: ค่ะที่คุยกันไว้ว่าเตรียมตัวรับน้ำนี่คือจะทำยังไงคะ
1: ก็ถ้าขังก็ต้องสูบออกครับ
0: เพราะว่ามันจะตก
1: สูบออกใช่ครับเพื่อให้รถเนี่ยสัญจรไปได้แล้วก็ตามจุดต่างๆ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ตัวโรงพักเองด้วยก็วันนี้ก็มีการ สูบน้ำออกแล้วก็มีการดีคลีนนิ่งร่วมกับทางอบต.แล้วก็คุมประพฤติไม่มีการทำความสะอาด
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณท่านสารวัตรมากๆนะคะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปต่อที่สายทางท่านพันตำรวจโทสุมิตรนานนท์ค่ะสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเย็นนี้ตลาดพลูเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยหนีฝนพ้นไหม
2: ครับ
0: อ๋อ
2: ฝนตกหนักครับช่วงนี
0: ้ค่ะ
2: หนักเกือบชั่วโมงเลยนะครับ
0: อืมยังไม่ซาเม็ดเลยเหรอคะ
2: ยังไม่ซาครับซาแต่มันตกหนักอีกแล้วครับ
0: อืม
2: ราชพฤกษ์ขาออกช่วงนี้นะครับในพื้นที่ตลาดภูเคลื่อนตัวช้าสลับอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากฝนตกนะครับ
0: ค่ะ
2: ท้ายที่มาจากสาทรก็ยังหนาแน่นนะครับมาจากพระราม3ข้ามพระราม3ลงพื้นราบราชดาขึ้นราชพฤกษ์ก็ยังหนาแน่นเช่นกันครับ
0: ค่ะ
2: จากการตรวจยังไม่มีรถเสียรถชนนะครับแต่ว่ารถเคลื่อนตัวช้าตามไปตามจังหวะครับเพราะว่าฝนตกครับใช้ความเร็วไม่ได้ครับผมยังมีน้ำท่วมขังนะครับตัวนี้ยังไม่เจอครับยังไม่เจอ
0: ค่ะยังไม่เจอเนาะเท่าที่เห็นภาพนี้ก็คือฝนไม่ขาดเม็ดเลยนะเวลานี้นะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับผมเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดสัปดาห์หน้าน่าจะหยุดเยอะก็เลยคนประชาชนออกต่างจังหวัดหรือออกขึ้นราชพฤกษ์ออกไปนอกเมืองเยอะมากครับวันนี้ครับเยอะตั้งแต่บ่ายสามแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่าปริมาณรถนี่หนาแน่นแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้ว
2: ใช่ช่วงบ่ายๆแล้วครับที่ออกจากลงพระราม3มาจากสาทรที่ออกราชพฤกษ์นี่หนาแน่นตั้งแต่บ่าย3แล้วช่วง 6:00 ฝนตกก็เริ่มจะทำให้ช้าลงนะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ปริมาณรถยังไม่ลดเลยครับ
0: ยังไม่ลดเนาะได้ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นสภาพการจราจรในพื้นที่ของทางสน.ตลาดพลูนะคะตรงบริเวณโพธิมิตรนะคะเส้นราชพฤกษ์ตรงนั้นนะฝนตกอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะปริมาณรถก็ไม่แผ่วสำหรับฝั่งขาออกค่อนข้างเยอะชะลอตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตามจังหวะนะคะตามจังหวะจะบอกว่าจังหวะอะไรดีนะก็ค่อยๆไปแล้วกันนะฝนฟ้าตกๆแบบนี้ถนนลื่นนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเมื่อสักครู่ระหว่างที่ฟังทางท่านสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูรายงานเพิ่มเติมไปดิฉันก็ไปดูคอมเมนต์จากทุกท่านนะคะที่ส่งมาให้ทาง YouTube ตอนนี้หลายท่านก็บอกว่าที่บ้านตกแล้วนะคะนิมิตใหม่คลองสามวาตกค่ะนะคะมีนบุรีลมมาฟ้าก็มาแต่ฝนยังไม่ตกอ๋อมีฟ้ามีแสงแบบข้างหลังดิฉันแบบนี้ใช่มั้ยสวัสดีนะคะคุณพระเคอินนะคะฝนตกเปาะแปะค่ะนะคะแถวบ้าน มีหลายที่เลยนะคะขอบคุณมากทุกๆคอมเมนต์นะคะมีนบุรีฝนตกแล้วระดับ2นะคะพระราม3สาธุจันถนนจันใช่ไหมคะฟ้าร้องนะคะหลายจุดหลายที่เลยนะคะวันนี้ฝนตกทั่วทั้งกรุงเทพนะคะในช่วงค่ำนี้แล้วก็ตอนนี้นะช่วงเวลานี้ปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์นะคะอยู่ที่31มิลลิเมตรนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆก็เรื่องของฝนนะคะก็ลงมาเรื่อยๆยังไม่ขาดสายนะคะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางต้องระมัดระวังเพิ่มเติมจุดไหนที่คุณรู้สึกว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีอาจจะต้องจอดก่อนนะคะโดยเฉพาะรถเล็กๆนะอย่างรถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้เนี่ยถ้าไม่ไหวไปไม่ได้เนี่ยจอดพักก่อนสักครู่หนึ่งให้มันซาเม็ดแล้วค่อยเดินทางต่อจะปลอดภัยกว่านะคะตรงบริเวณจุดที่เป็นทางกลับรถนะคะทางกลับรถลอดใต้สะพานคลอง2เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถสัญจรได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือผ่านไม่ได้เนื่องจากมันมีน้ำเนาะอันนี้อยู่ในพื้นที่ของทางรังสิตนะคะตอนนี้สามารถสัญจรผ่านได้นะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนี่แหละที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแต่ดูจากสภาพพื้นผิวการจราจรตรงบริเวณทางกลับรถลอดใต้สะพานคลอง2นี่มันจะน่าจะลื่นนะมันดูเหมือนเป็นแบบขี้โคลนขี้ดินนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มันมีน้ำท่วมไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะดูแล้วดูไม่ค่อยไม่น่าจะทำความเร็วได้นะคะแล้วดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยน่าจะลื่นนะคะระวังด้วยอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยค่ะตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะคะผ่านได้แล้วนะตรงบริเวณทางกลับรถลอดใต้สะพานนะคะตรงคลอง2อันนี้ต้องขอบคุณภาพจากทาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครรังสิตด้วยนะคะเออแห้งแล้วแห้งแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแบบดินโคลนนิดนึงนะคะระวังด้วยละกันนะสำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางตรงนี้นะคะแล้วรถที่สูงเกิน2เมตร80ผ่านไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนนะ2เมตร80เท่านั้นนะคะสูงกว่านี้นิดเดียวผ่านไม่ได้เลยนะติดแน่นอนฉะนั้นอย่าลืมสำรวจด้วยก่อนที่จะเอารถตัวเองเข้าไปกลับรถลอดใต้สะพานตรงคลอง2นะคะเพราะเคยมีก่อนหน้านี้ไม่ใช่ตรงคลอง2แล้วที่อื่นนี่แหละคิดว่ารถตัวเองสูงไม่ถึงไงแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปปุ๊บนี่ติดนะฮะติดแล้วทำยังไงล่ะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มันเหมือนกับว่าไปก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้สุดท้ายต้องปล่อยนะฮะเอาลมยางออกเพื่อที่ให้รถเนี่ยมันต่ำลงมาแล้วก็สามารถดึงรถออกมานะคะเสียเวลานะฉะนั้นคำนวณให้ดีก่อนว่ารถของเราสูงประมาณเท่าไหร่ผ่านได้ไหมนะคะไปต่อกันที่สายของเด็กคุณเด็กวัดป่าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณดีเจและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ค่ะ
3: เมื่อกี้ตอนแรกจะแจ้งแค่รถจอดไม่รู้จะเสียหรือไม่เสีย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: มันจะมีเพิ่มอุบัติเหตุด้วยเดี๋ยวเอารถจอดเสียหรือไม่เสียก่อนแล้วกัน
0: ได้ค่ะ
3: เพราะว่าผมไม่แน่ใจถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับผม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาในช่องทางคู่ขนานใต้รถเมย์ตรงหน้าคิตตันเอสบีจะมีรถเมย์ครีมแดงยี่ห้อเดวูสองคันจอดอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายจึงทำให้รถที่มาจากข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่จะเลี้ยวออกมาทางคู่ขนานก็ดีหรือมาจากสะพานตัวใหม่ข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็ดีจึงทำให้ชะลอตัวนะครับผม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ตอนมาจากนั้นคล่องตัวไม่ติดอีกทีก็ตรงจังหวะสัญญาณไฟส่วนที่คนที่มาช่องทางหลักไปได้เรื่อยๆความเร็วใช้ได้ประมาณ60ส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุก็คืออยู่ในช่องทางคู่ขนานในช่องทางเลนซ้ายก่อนข้ามคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกน้อยก็คือที่เลยวงเวียนพระราม5มา
0: ค่ะ
3: ครับผมนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเป็นรถผมไม่แน่ใจว่ามอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งหรือปิ๊กอัพแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับผม
0: ค่ะ
3: ฝั่งกลับกันคล่องตัวมีอะไรจะถามอีกไหมครับ
0: ฝนล่ะคะ
3: ฝนฝั่งผมเนี่ยตอนเนี้ยหยุดแล้วแต่เมื่อกี้เจอมาหนักเลยตรงราชวงศ์
0: อ๋อเหรอตรงราชวงศ์แรงเลยเหรอคะโอ้แสดงว่าในเมืองตกหนักกว่าด้านนอกนะเนี่ย
3: โอ้แรงกล้าผมเลี้ยวมาราชวงศ์ผ่านจักรวรรดิเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานตะปก
0: ค่ะ
3: พอเลี้ยวลงมาปุ๊บโอ้น้ำเสมอฟุตบาทเลยใช่เพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ผมไม่แน่ใจว่ามันระบายไปหรือยังก็ไม่เลนซ้ายไม่จำเป็นอย่าใหญ่นั่นแล้วก็รถใหญ่ก็อย่าไปจี้มอเตอร์ไซค์เขาเยอะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เดี๋ยวเกิดเขาพลาดมาเราจะไปนั่นเขาค
0: ิ
3: ดถึงโอเขาโอกเราแล้วกัน
0: ค่ะ
3: ครับผมสั่งส่วนฟอนเนี่ยผมจะถึงคลองบางของอ้อมนนท์แล้วการจราจรไปได้เรื่อยๆของอ้อมนนท์ก็คือราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับผม
0: ค่ะราชพฤกษ์ขาออก
3: ครับผมจบรายงานเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเด็กวัดป่าด้วยนะสำหรับข้อมูลทั้งในเรื่องของรถที่จอดเสียแล้วก็เรื่องของรถที่มีอุบัติเหตุบนเส้นทางถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของฝนฟ้าตอนเย็นให้ด้วยนะจากที่เมื่อสักครู่นะคะแจ้งคุณผู้ฟังไปว่าช่วง1ทุ่มเนี่ยฝนเนี่ยมวลฝนรวมนะคะฝนรวมตอนแรกบอกว่าหนักที่สัมพันธวงศ์แต่ณเวลานี้เปลี่ยนทิศทางแล้วนะฝนเนี่ยรวมนะคะอยู่ที่เขตบางขุนเทียนค่ะนะคะอยู่ที่40มิลลิเมตรโอ้เยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะเมื่อสักครู่นี้31เองนะตอนนี้40ถ้าไปดูจากในเรดาร์จะเห็นว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่พัดพาลงมาตรงบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะเกาะตัวกันอยู่แถวตรงบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมนะคะสมุทรสาครออกไปทางด้านนู้นนะกลุ่มก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะในกรุงเทพด้านในก็เรื่องของฝนฟ้าเนี่ยจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะกระจายทั่วถึงจริงๆสำหรับ น้องฝนเย็นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องของสภาพการจราจรกับทางร้อยตำรวจเอกพยัคฆ์สยามผู้มีสัตว์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย2นะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงคะในพื้นที่ตรงเยาวราชมีผู้คนมาร่วมงานเทศกาลกินเจเยอะไหมคะเนี่ย
4: ช่วงเย็นๆนะครับช่วงบ่าย 3-4 โมงก็มีครับมีรถเข้ามาเยอะแต่ตอนนี้เมืองที่คานะครับคล่องตัวเพราะว่ามีฝนตกมีฝนมาเข้ามาตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาแล้วครับเนื่องจากฝนยังโปรยๆอยู่ครับผม
0: ฝนยังลงอยู่ค่ะคนก็เลยไม่เดินใช่ไหมคะ
4: ครับผมบางร้านก็มีการเก็บร้านนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วปริมาณรถล่ะคะตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีตามปกติไหมคะ
4: ครับผมใช่ครับวันนี้เพราะฝนลงมาก็เลยรถก็เลยเคลื่อนตัวได้ดีเลยครับ
0: ค่ะ
4: ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะได้
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
4: ครับครับผมครับวันนี
0: ้สวัสดีค่ะในเส้นถนนเยาวราชนะคะมีงานกินเจเยาวราชนะวันนี้เริ่มนะคะมีวันแรกแต่ปรากฏว่าช่วงหลังหัวค่ำนะคะหลัง6โมงเย็นไปเกิดมีฝนลงมามันก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยอาจจะถอยหนีไปนิดหนึ่งนะคะเอาไปต่อกันที่สายของคุณพันค่ะคุณพันสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณฐานุตาครับผม
0: ค่ะ
5: ผมใช้บรมเลี้ยวซ้ายเข้ากาญจนามุ่งหน้าเกษม
0: ค่ะ
5: เลนด่วนใช้การได้ดีนะครับผมขาออกก็ใช้การได้ดีครับผมผมหยุดแล้วครับผมไม่มีมาถึงเดอะมอลในความถึงเดอะมอลชะลอตัวครับผม
0: ค่ะ
5: เนื่องจากรถออกจากเดอะมอลแล้วก็เบี่ยงขวายูเทิร์นกลับใต้ตะวันวิ่งกาญจนาขาออก
0: ค่ะ
5: แล้วก็รถจะเข้าห้างเดอะมอลครับช่วงเย็นเนี่ยครับผม
0: มันจะติดอยู่ตรงแยกตรงนั้นแหละ
5: มันอยู่ตรงข้างหลังเดอะมอลเนี่ยคร
0: ับ ตรงแถวแยกจะออกเพชรเกษมนั่นแหละนะคะ
5: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตรงแยกเพชรเกษมนี่จะไฟแดงช้าหน่อยครับ
0: ค่ะ
5: เขาจะระบายทางตรงเยอะฝนไม่มีแล้วครับถนนแห้งเริ่มแห้งแล้วครับผม
0: ฝั่งนั้นไม่มีรถไม่มีฝนแล้วนะคะ
5: ครับผม
0: ได้แล้วตอนนี้คุณพันกำลังจะไปไหนคะเนี่ย
5: ก็อยู่แถวนี้แหละครับแถว
0: นี้อยู่
5: แ
0: ถวนี้เนาะได
5: ้แถวเดอะมอล
0: ได้เดี๋ยวถ้ามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฟ้าฝนหรือว่าเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวคุณพันอัปเดตเพิ่มเติมได้เลยนะ
5: ได้ครับได้ครับผม
0: ค่ะ
5: เดี๋ยวน่าจะไม่มีแล้วล่ะคุณปาลุตากันแล้วจะไม่มีแล้วล่ะ
0: ไม่แน่
5: ไปแล้วครับน่าจะนู่นน่ะรอวันเสาร์อาทิตย์ที่เขาบอกวันเสาร์อาทิตย
0: ์
5: อ
0: ่
5: ะ
0: ใช่ใช
5: ่อีกสองวัน
0: ค่ะอีกสองวันอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์แล้ว
5: ไม่วันเสาร์ก็ใช่ครับวันเสาร์อาทิตย์ไงฝนตกไงเขาบอกอีกสองวัน
0: ค่ะ
5: ตอนนี้ก็จะลงไปภาคใต้ครับบอกจะลงไปภาคใต้แล้วครับผม
0: ค่ะค่ะ
5: ตอนนี้ก็เวลคัมกับอะไรนะประชุมเอเปกอ่ะ
0: ไม่ใช่ IMF
5: IMF เบอร์สองครั้งเลยครับผมเคยที่ผมที่มีปี47ครั้งนึงแล้วก็ครั้งนี้ครั้งนึงครับผม
0: ค่ะ
5: ครับที่ตอนนั้นปี47ก็มีประชุมเหมือนกัน
0: Okay.
5: ตอนนี้ก็ปีเท่าไหร่มีปี26
0: 2026
5: 2026ไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ค่ะใช่
5: อ
0: ้
5: าวมาอีกแล้วครับคุณดาลุตาเนี่ยพูดเลยเมื่อกี้มาอีกแล้วคร
0: ับ อะไรมา
5: ลองเป็นมวยผล
0: ค่ะอ้าวขับรถดีๆคุณพันค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ฝากแจ้งไว้นะมาชิดใจเย็นๆครับผมฝนตก
0: ได้ค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะไหนๆก็พูดกันถึงเรื่องฝนแล้วเรามาอัปเดตเรื่องสภาพฟ้าฝนกันต่อจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่แจ้งข้อมูลไว้ในเรื่องของฝนนะจะมีฝนปานกลางถึงหนักนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรสาครคาดว่าตกต่อเนื่องนะคะกว่า1ชั่วโมงแน่นอนค่ะวันนี้นะคะในช่วงเวลา 19:00 นเป็นต้นไปจะเป็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักบริเวณกรุงเทพและสมุทรสาครโดยในพื้นที่กรุงเทพเองค่ะจะพบฝนบริเวณตอนเหนือนะคะเช่นในพื้นที่ตรงบริเวณดอนเมืองบางเขนค่ะส่วนในทางฝั่งทนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีกลุ่มฝนไปอยู่กันที่บางบอนบางขุนเทียนรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนด้วยแล้วหลังจากทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มครึ่งฝนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะ จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็มุ่งไปทางฝั่งทนนี่แหละนะคะลงอ่าวไทยค่ะแล้วก็แนวโน้มฝนก็ยังคงคงที่นะคะสำหรับใครที่เดินทางอยู่ในช่วงค่ำคืนนี้นะคะอาจจะต้องเผื่อเวลาแล้วก็ในเรื่องของฟ้าฝนยังคงมีอยู่ฉะนั้นใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆไปตรงไหนมีน้ำท่วมขังยังไงเบาได้เบานะคะเห็นใจคนที่ใช้ฟุตบาทละกันนะบางทีคนขับรถอ่ะอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าน้ำมันจะไปเกรเซนโดนนะคะขับไปก็เห็นพอเห็นพื้นที่ว่างก็ขึ้นไปเลยนะคะอาจจะเพิ่มความเร็วความแรงมันจะส่งผลให้น้ำเนี่ยมันอาจจะกระฉอกกระเด็นไปโดนเขาได้นะเบาได้เบานะคะเพราะส่วนใหญ่น้ำมันจะขังอยู่แค่ช่องซ้ายนี่แหละนะส่วนตรงไหนที่มีน้ำท่วมขังเสมอผิวฟุตบาทนะคะรถเล็กก็อาจจะเลี่ยงนะคะอย่าไปใช้สัญจรในช่องทางด้านซ้ายมาอยู่ช่องกลางหรือช่องขวาน่าจะดีที่สุดนะคะวันนี้ยังมีอีกหลายเส้นนะพอฝนตกลงมาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของน้ำรอการระบายอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงค่ำนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะว่าโอ้ยเดี๋ยวมันจะอยู่นานขังนานมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะมันเป็นฝนปานกลางถึงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะในช่วงค่ำคืนประมาณสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงหลัง2ทุ่มครึ่งก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมันจะพัดไปลงทางด้านอ่าวไทยนะคะมาดูข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติมกันสำหรับเรื่องของการเดินทางในช่วงค่ำคืนนี้นะคะเมื่อสักครู่ก็มีแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจะมีตรงทางจากทางด่วนนะคะด่วนรามอินทราตรงช่วงเหนือเซ็นทรัลอีสต์วิวนะคะในฝั่งขาออกตรงนี้มีรถเก๋งนะคะมีรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะส่งผลให้จุดนี้เนี่ยรถเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสำหรับฝั่งขาออกนะส่วนฝั่งขาเข้าฝั่งกลับกันยังไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะและตอนนี้ก็มาถึงเวลาช่วงค่ำที่เราติดตามกันในทุกๆค่ำคืนอยู่แล้วกับข่าวนะคะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยในช่วงค่ำวันนี้กับคุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
7: ค่ะมาเจอกันวันตอนที่ฝนตกลงมาอีกแล้วเนาะ
0: ค่ะ
7: ตอนนี้ตกมาก็พอเป็นกระสายกระสายแต่ว่าม
0: ัน
7: เพิ่งล้างบ้านยังตกหนักเลยยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลย
0: ประมาณ2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวฝนลงอ่าวไทยหมดแล้วสำหรับค่ำนี
7: ้ก็กำลังไหลไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในวันนี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้เชิญถุงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
0: ค
7: ่ะโดยมีองคมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแล้วก็มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนสิทธิพยากรและชุมชนพระสิทธิ์สามครัวเรือนนะคะขณะเดียวกันในด้านของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนนะคะล่าสุดในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานว่าวันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน29ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน7จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนค่ะครัวเรือนละ 5,000 บาทใน3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองสุพรรณบุรีรวมทั้งสิ้น462ครัวเรือนและยังได้จ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นที่จังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายค่ะโดยยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะกรณีที่จะรอรับเงินให้เงินเยียวยานะคะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะต้องบอกว่าในฝั่งของกรุงเทพตะวันออกเนี่ยฝนหยุดน้ำแห้งเราก็เก็บขยะต้องบอกว่าขยะเนี่ยกองมา
0: เยอะมากเลยนะจากในภาพนี่โอ้โหเพียบอ่ะ
7: โอ้คนบ้านดิฉันเองก็ทิ้งหมดทั้งบ้านเลยเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เลยมันเพราะว่าน้ำมันท่วมประมาณตอนที่มันสูงที่สุดเนี่ยเท่าที่เราไปวัดจากคราบน้ำมันที่คราบน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณเอวถือได้นะสูงสุดนะคะ ซึ่งในวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะโดยบอกว่าสถานการณ์น้ำแห้งลดลงเป็นส่วนใหญ่แล้วภารกิจหลักก็คือการจัดการกับปัญหาขยะตกค้างโดยเฉพาะลักษณะพื้นที่ของเขตลาดกระบังที่มีซอยย่อยแบบก้างปลาจำนวนมากนะคะเมื่อน้ำลดลงประชาชนก็นำขยะภายในบ้านออกมาวางกองบริเวณหน้าบ้านและปากซอยทำให้ขยะเต็มซอยจนคนออกไปทำงานไม่ได้ขณะที่รถขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะจึงต้องมีการระดมกำลังคนทยอยนำขยะออกมาจากซอยย่อยและมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดเพื่อให้รถขนาดใหญ่เข้ามาขนถ่ายออกไปได้นะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของเขตสะพานสูงเองเราก็ใช้วิธีการแต่ว่าถนนบ้านเรามันกว้างกว่าหน่อยรถใหญ่เข้าได้แต่ว่าก็มากองหน้าบ้านเหมือนกันแล้วรถขยะก็วนเข้ามานะคะแล้วก็มาเอาขยะไปแต่พอเต็มคันรถปุ๊บก็เอาไปไว้เขามีจุดรับทิ้งขยะอยู่ตรงริมคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถามเขาอยู่ว่าเอาไปทิ้งที่ไหนก็บอกตรงคู่ขนานมอเตอร์เวย์รวบรวมไว้ตรงจุดนั้นแล้วเราค่อยเคลื่อนย้ายอีกทีนึงเพราะว่าในหมู่บ้านนักกีฬาเป็นชุมชนใหญ่เนาะแล้วก็ขยะเยอะเช่นเดียวกันนะไม่น้อยหน้ากันวันนี้ตรงปากซอย1ที่เป็นตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินโตเวศเนี่ยเขาเก็บขยะหัวโค้งมาหมดละนะคะก็แล้วก็ในซอยก็ทยอยเก็บแต่ละจุดไปวันนี้ก็หลายรอบเลยเหมือนกันนะคะซึ่งที่ว่ากทม.ก็บอกว่าการเคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยรุ่งเรื่องเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะบางจุดอาจจะยังมีขยะขวางหน้าบ้านอยู่หรือว่าปากซอยก็ระดมกำลังทั้งพนักงานกวาดถนนคนสวนพนักงานเก็บขยะประมาณ500-600คนแล้วก็เจ้าหน้าที่จากตอพอด้วยมาช่วยกันขนย้ายขยะนะคะโดยเป็นการระบบการจัดการขยะเนี่ยก็ทำแบบโลจิสติกสามขั้นตอนนะคะก็คือซอยย่อยมากวางที่ลานกว้างแล้วก็ใช้รถดำรถบรรทุก6ล้อและ10ล้อขนย้ายขยะจากจุดกองไปจุดเทรวมแล้วก็ใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่30ตันลากไปลากขนขยะไปทิ้งยังจุดหมายปลายทางนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดในพื้นที่เดียวกันเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ผู้ว่ากทม.จะไปบ้านดิฉันค่ะไปที่โรงเรียนสมโภชนะคะ11 นาฬิกานะคะดิฉันก็หวังว่าเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปเคลียร์มันใส่ถึงว่าจะไปเข้าไปเคลียร์บ้านน่าจะเจอได้เจอผู้ว่าบ้างนะคะไม่ได้เจอเลยเขามาแจกอะไรก็ไม่เคยได้เลยเพราะต้องอพยพออกมาก่อนนะคะส่วนแผนการฟื้นฟูและจัดการขยะชุมชนล้มเก้านะคะก็แบ่งออกเป็น4โซนหลักมีโซน1กรมโยธาธิการและผังเมืองเคลียร์ไปมากแล้วนะคะโซนที่2เป็นปปค่ะและโซนที่3เป็นกรุงเทพมหานครกับกองทัพไทยและโซนที่4เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเคลียร์ไปมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะส่วนถนนสายหลักตอนที่มีกองขยะจำนวน11กองผู้ว่ากทม.ก็มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเคลียร์ให้หมดเร็วโดยตั้งเป้าหมายเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เสร็จภายใน3วันนะคะอันนี้ก็ต้องจัดระดมกำลังกันเลยทีเดียวขยะเยอะจริงๆอ่ะเพราะว่าแต่ละบ้านมันเข้าของพวกตู้พวกอะไรอย่างเงี้ยเสียหายหมดเขาก็ตัดใจทิ้งกันนะนะคะก็โล่งกันไปเลยทีเดียวมาดูกันต่ออีกประเด็นนึงซึ่งมันมาในช่วงจังหวะที่บ้านสร้างมันเกิดน้ำท่วมหนักแล้วก็มีการย้ายแนวอำเภอบ้านสร้างตอนแรกให้ไปอยู่เข้าย้ายไปที่กรมการปกครองสุดท้ายแล้วก็มีการย้ายไปต่อไปที่ให้เป็นในอำเภอลำสนที่จังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งในวันนี้นายเศรษฐวุฒิและวงเลวุฒินะก็ไปเป็นในรายงานตัวในอำเภอลำสนที่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะโดยรายงานตัวกับนายวีรพงษ์ริดเกอร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีค่ะโดยไปพบทั้งผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วก็ปลัดจังหวัดนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผู้ว่าลพบุรีได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในเศรษฐวุฒิก็บอกว่าให้กำชับเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนด้านการเกษตรความโคนมของเกษตรกรแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้โซเชียลมีเดียทำงานเช่นเดิมเนื่องจากเป็นภาพกิจกรรมสามารถเข้าถึงประชาชนได้และประชาชนก็จะได้รับทราบข่าวสารของราชการมากยิ่งขึ้นส่วนประเด็นที่ถูกย้ายจากเป็นแนมเพอบ้านสร้างเสียใจหรือไม่นายเศรษฐวุฒิก็บอกว่าไม่หรอกเป็นเรื่องธรรมดาของนักปกครองที่ย่อมมีการโยกย้ายเป็นเรื่องธรรมดาทำใจได้ส่วนก่อนเดินทางกลับนะคะนายปัชญาเปปะตังค่ะรองผู้ว่าลพบุรีก็มอบเหรียญสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นเหรียญที่ชาวลพบุรีเคารพนับถือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่นายเศรษฐวุฒิด้วยค่ะ
8: ค่ะ
7: มาดูสถานการณ์เรื่องเงินทองกันนิดนึงวันนี้ตลาดที่เอเชียปิดตลาดหลังจากที่หางเจ๋งเนี่ยปิดตลาดลบมา2วันติดต่อกันวันนี้เนี่ยฮ่องกงปิดตลาดพุ่งขึ้นไปเลยนะคะหลังจากนักลงทุนช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงมาก่อนหน้านี้แล้วก็ขานรับ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่าจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนทำให้หางเสียงติดตลาดที่ระดับ 24,211.35 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 425.56 จุดส่วนนิกเกอิโตเกียวลดลงค่ะ 11.19 จุดอยู่ที่ 69,030.92 จุดนะคะเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อาจจะชะลอตัวลงเกินคาดเนื่องจากรายงานข่าวว่าบริษัท Open AI นะคะมีปัญหาแล้วก็ปฏิบัติการทางการของสหรัฐต่ออิหร่านจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะส่วนหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 7.04 จุดค่ะที่ระดับ 1577.65 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 53,542 ล้านบาทต่างชาติขายสุทธิ116ล้านบาทนะคะส่วนค่าเงินบาทวันนี้ก็ปิดตลาดปรับตัวอยู่ที่ 33.53 ต่างต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่ราคาทองคำบ้านเราวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นขาขึ้นนะรู้สึกว่าจะเป็นขาขึ้นว่าปิดตลาดล่าสุดเมื่อตอน 16:03 เนี่ยบวกไป700บาทนะสำหรับทองคำบ้านเราทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 66,250 ขายออก 66,450 ทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 64,930 ขายออกไม่รวมกำเนิดนะคะ 67,250 บาทค่ะสำหรับราคาทองคำส่วนโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,186 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนต่อค่าเงินบาท 33 บาท54ต่างนะคะแล้วก็ปิดท้ายจำป้าขับเบนซ์สวนเลนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะก็จริงๆแล้วคดีนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนแต่ว่ากว่าจะมามีคำสั่งของศาลในวันนี้คือวันที่9ตุลาคมก็กว่า1เดือ
8: น
7: นะคะด้วยศาลแขวงพระนครเหนือได้มีคำพิพากษาคดีที่นางพยาวอายุ77ปีนะคะขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นโดยศาลพิพากษานะคะว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ8จำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษลงกึ่งหนึ่งค่ะนะคะเหลือคงจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทแล้วก็จากรายงานสืบสอบและพินิจของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยมีนิสัยและความประพฤติไม่ประสบข้อเสียหายร้ายแรงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมากนักเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้มีกำหนด2ปีและให้คุมความประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในระยะเวลาที่คุมประพฤติและให้จำเลยทำกิจกรรมบริการสังคมนะและสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56นะคะส่วนค่าปรับ 4,000 บาทหากไม่จำห้ามไม่ชำระก็ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญานะคะและพักใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยที่มีทั้งหมด6เดือนที่สำคัญริบรถยนต์ของกลางค่ะ
8: พักแค่6เดือนเองเหรอใบอนุญาตขับขี่ดิฉันว่าไม่น่าจะขับต่อได้แล้วนะอายุ77แล้วอะ
7: 77แล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะคนที่เคยขับเขาก็ยังคิดว่าเขาขับได้นะยิ่งคุณเป็นผู้สูงอายุก็ยิ่งคิดว่าเขาขับได้แต่ว่า
8: พักแค่6เดือนเองเหรอใบอนุญาตขับขี่ดิฉันว่าไม่น่าจะขับต่อได้แล้วนะอายุ77แล้วอะ
7: 77แล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะคนที่เคยขับเขาก็ยิ่งคิดว่าเขา

0: ป็นที่สุด
1: เรื่อยๆด้วยเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: ไม่หยุดไม่อะไรนะคะแต่โชคดีว่ามีคนสวนเลนแล้วเห็นได้ทันนะก็คือไม่มีคนขนาดจนแบบทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ติดตามข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะแล้วกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
11: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
12: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
15: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
16: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
14: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
16: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
17: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
2: มาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้นะมีอีกหนึ่งเรื่องเอามาแจ้งคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้กรมทางหลวงค่ะเขาได้เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะเพิ่มทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคะขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือที่เราเรียกกันว่า M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยตรงนี้เปิดทดลองให้บริการเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่11ตุลาคม2569เวลา 24:00 นนะคะหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการได้สอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะคะกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางนะคะสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงค่ะ1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงและติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOH Highway Radio ได้นะคะนี่ก็เป็นการใช้เส้นทางนะคะ M6ที่เขาเปิดให้ทดลองวิ่งในช่วงวันที่6ถึง11ตุลาคมนี้ค่ะมาถึงช่วงเวลานี้นะเมื่อสักครู่ไปดูเรื่องของฝนเห็นบอกว่านี่ไปถึงที่สมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ฝนตกกระหน่ำอยู่ในพื้นที่นะคะกระตุ้มแบนก็เห็นบอกว่าตกหนักเลยนะคะตรงท่าจีนฝนก็ลงแรงนะคะในส่วนของเส้นถนนนะคะสีวาพาสวัสดิ์เอกชัยที่อำเภอเมืองสมุทรสาครตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วเห็นคนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าเห็นฟ้าผ่าชัดเจนเลยนะคะดิฉันนั่งตรงนี้ดิฉันก็เห็นฟ้าด้านหลังชัดเจนเหมือนกันนะเป็นเส้นเลยนะคะค่ำนี้ตรงอำเภอเมืองสมุทรสาครฟ้าแรงนะคะฟ้าแรงสะพานแดงสหกรณ์สะพานแดงก็เห็นบอกว่าตกหนักนะคะอันนี้ในพื้นที่ของทางจังหวัดสมุทรสาครนะที่ฝนเนี่ยไปกระหน่ำอยู่ทางด้านนู้นนะคะค่อนข้างลงแรงกันเลยทีเดียวอีกสักครู่น่าจะไหลไปตามทิศทางกระแสลมนะที่บอกว่าจะพัดลงไปอ่าวไทยนะน่าจะต้องอดทนอีกสักนิดนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเส้นพระราม2เองก็มีน้ำท่วมขังบางจุดบางช่วงเหมือนกันเนาะก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเนี่ยค่ะเห็นจากเรดาร์น้องจอกอันนี้เราจะเห็นเลยนะว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันกำลังเคลื่อนตัวนะคะผ่านพื้นที่ตรงบริเวณปริมณฑลนะคะกรุงเทพตรงเขาเรียกจะชายขอบได้ไหม ตรงบริเวณชายชายกรุงเทพทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะทางบางขุนเทียนบางบอนนะคะออกไปทางมหาชัยนะคะสมุทรสาครทางด้านนั้นนะฝนก็กำลังลงเลยนะตอนนี้นะคะแล้วหลังจาก2ทุ่มครึ่งตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกเนี่ยมันจะลงอ่าวไทยไปนะคะอ่ะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมส่วนใครอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าฝนยังลงแรงอยู่ตอนนี้แจ้งกันได้นะคะอยากรู้เหมือนกันนะนอกจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะไปที่สายของคุณมนตรีกันค่ะคุณมนตรีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณหันุตา
2: ค่ะคุณมนตรีอยู่ตรงไหนคะเนี่ย
3: ตอนนี้ถึงท่าตำหนักต้องไปยศรีแล้วครับ
2: ท่า
3: ตำหนักเมื่อสักครู่ผมผ่านตรงเส้นบรมตรงช่วงขนส่งสินค้าพุทธมณฑลตรงหน้าศูนย์อิซูซูทรีเพชรมีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางด่วนช่องทางเลนขวา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เป็นน่าจะ 4-5 คัน
2: อืม 4-5 คันเลยเหรอคะรถอะไรคะ
3: ครับผมทั้งรถเป็นรถกระบะรถเก๋งรถ SUV อะไรผมดูไม่ทันนะว่ารถอะไรบ้างเพราะผมเห็นไฟไซเรนว่าผมก็หนีออกต้องคู่ขนาน
2: ค่ะค่ะ
3: ครับผมก็คือถ้าเขาว่ามันจะเสียไปช่องทางด้านขวาหนึ่งช่องแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่ที่มาจอดแตะก็เท่ากับว่าเสียเป็นหนึ่งช่องครึ่ง
2: มาจอดประกบเหมือนปิดไว้อีกประมาณครึ่งเลนอ๋อค่ะ
3: ก็นั่นไม่ทราบว่ามีรถมีผู้บาดเจ็บด้วยไหมเพราะว่าดูมันมีคันที่หน้ายนเยอะมาก
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: เป็นการชนท้ายกันต่อกัน5คันเลยใช่ไหมคะเนี่ย
3: ใช่ใช่ใช่ชนท้ายต่อกัน4-5คันนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมมันก็เท่าว่าในช่องทางด่วนจะเสียไปทางขวาเสียไป1ช่องครึ่ง
2: ค่ะ
3: ก็ถ้าเกิดรถเล็กก็จะวิ่งได้2ช่องแต่ถ้าเกิดมีรถใหญ่มามันก็จะเหลือช่องเดียวว
2: ิ่งคู่ขนานดีกว่าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณมนตรี
3: ถ้าออกคู่ขนานได้จะดีกว่าแต่มันก็คือตรงนั้นมันจะเป็นจุดที่จะไปยูเทิร์นแล้วไปเข้าเซ็นทรัลสารยา
2: อ๋อค่ะครับ
3: มันถ้าเกิดออกคู่ขนานได้มันก็จะดีกว่า
2: แล้วค่ำนี้รถเยอะไหมคะสำหรับฝั่งขาออกรูหนาแน่น
3: ฝั่งขาออกรถค่อนข้างเยอะครับ
2: ค่ะ
3: ค่อนข้างเยอะก็คือถ้าจุดเกิดเหตุเนี้ยถ้าเกิดยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผมมาถ้าเกิดผมไม่เห็นไซเรนว่าผมก็คิดว่าคงรถติดธรรมดาไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุพอผมเห็นไปว่าผมก็ออกคู่ขนานเลยผมก็เลยดูไม่ทันว่ารถอะไรบ้าง
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็คือมีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณนั้นนะเผื่อใครจะใช้ในช่องด่วนจะได้ระวังมากขึ้นสำหรับฝั่งขาออกนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: หน้าบริษัทตีเพชรอีซูซูสาย5ตรงสาย5นะประมาณ
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับตรงข้างสะพานที่ออกจากขนส่งสินค้า
2: ค่ะค่ะ
3: ครับผม
2: แล้วตอนนี้ถึงท่าตำหนักเป็นยังไงบ้างคะตรงท่าตำหนักรถเยอะไหม
3: รถน้อยครับรถน้อยคล่องตัวดีฮะฝั่งขาออกแต่ฝั่งขาเข้าก็ไม่ได้เยอะ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ได้ขอบคุณคุณมนตรีมากๆเลยนะคะ
3: ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณมนตรีนะคะใช้เส้นทางถนนบรมในฝั่งขาออกแล้วก็ผ่านตรงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่องทางหลักนะคะหรือว่าช่องทางด่วนของเส้นบรมขาออกนี่แหละช่วงพุทธมณฑลสาย5นะคะตรงหน้าบริษัทตีเพชรอีซูซูนะคะตรงนั้นขวาสุดมีอุบัติเหตุนะคะเฉียวชนกันไปน่าจะชนท้ายกันประมาณสัก5คันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีแล้วนะคะก็เลยมีการจอดเพื่อปิดตรงจุดที่รถเนี่ยชนกันอยู่นะคะก็อาจจะทำให้รถใหญ่เนี่ยผ่านได้ช่องทางซ้าย1เลนนะคะถ้าเป็นรถเล็กอาจจะ2เลนพอจะวิ่งได้ทางที่ดีคือใช้ช่องคู่ขนานนะคะในฝั่งขาออกของเส้นบรมน่าจะดีกว่า ส่วนในพื้นที่อื่นๆตอนนี้มีเส้นทางหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยถนนสุวรรณภูมิมุ่งหน้าลาดกระบังนะคะรถยังหนาแน่นอยู่เลยนะคะใครเดินทางอยู่ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ในพื้นที่ซึ่งทางสน.ลาดกระบังก็เพิ่มเติมข้อมูลมาให้บอกว่าจุดนี้เนี่ยนะในพื้นที่เนี่ยมันยังมีในเรื่องของน้ำนะคะน้ำที่มันท่วมขังอยู่เป็นระยะนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านิดหนึ่งนะคะก็ใครที่อยู่ที่ถนนสุวรรณภูมิมุ่งหน้าลาดกระบังชะลอตัวนะคะตอนนี้ชะลอตัวเนื่องจากบางจุดบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรค่ะก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วก็ทุกคันเลยทุกคนด้วยนะคะถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะแต่ว่าถ้าไปตรงไหนแล้วไม่สะดวกรู้สึกว่าติดขัดหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อจสร้อยได้1137หรือดอกจัน1808โทรได้ทั้ง2หมายเลขเลยนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกดาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป
1: เพิ่มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีถ้าขอให้รักษาฝีมือไว้

0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5เฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 18:35 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80วันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารคตวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระศาสนโสพลพาพานกเถนอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80ซึ่งบรรจุสรีรังคารในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชวพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสพลพาพานกเถนเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2423บรรพชาเมื่อปี2440ที่วัดบูรณสิริมาตยารามและอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อปี2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพพาคุณากรทรงเป็นพระอุปชาภายหลังศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนจนแตกฉานได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้พระเนนที่บวชใหม่ตั้งแต่ปี2458เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและพระอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นกรรมการมหาเถรสมาคมประธานอนุกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3ตั้งแต่ปี2480ถึง2489และเจ้าคณะจังหวัด พระนครโดยมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษา47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรวมจำนวน 1,452 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตตอบสนองท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านงานวิจัยวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือในฐานะมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ซึ่งได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awards 2025พร้อมคว้าอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานอันดับ4ของประเทศจากเว็บโอเมทริกซ์ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอกรวม62สาขาวิชาและเป็นแห่งเดียวในไทยที่มีหลักสูตรผลิตครู5ปีด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์สังคมส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศพร้อมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มุ่งสร้างนักศึกษาเป็นวิศวกรสังคมจนได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาอีกทั้งร่วมกับเครือข่ายยกระดับผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวมจำนวน798คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนจำแนกเป็น P1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์ P2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชน P3 เสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและ P4 พัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชน84โรงเรียนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชริตพุกผาสุกองคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้ณโรงเรียนบ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้แก่การดำเนินโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่การติดตั้งสถานีสูบน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน1,950,000ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนมีครูและบุคลากร16คน
1: ไม่มีแล้วค่ะไม่มี

0: องคมนตรีเป็นประธานเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งบ้านชาและกาแฟขึ้นให้เป็นร้านต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการคั่วการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดให้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกชาสายพันธุ์จีนและชาอัสสัมแก่เกษตรกรกว่า200รายในพื้นที่กว่า751ไร่รวมถึงส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ซึ่งในปี2569มีผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,500ตันช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนถ่ายทอดเรื่องราวผลิตผลโครงการหลวงและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมของว่างคุณภาพสูงรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้โรงเรียนวัดทิพาวาสได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพักอาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ปัจจุบันชุมชนยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5หมู่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปากถาโดยพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 นเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชัยโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปากคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยาวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทห้าม้าโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและบริษัทวินวินเวิร์กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดปิตุราธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟรฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนา วลา 14:30 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการศาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกรำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้ววัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามและวัดพรหมวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.พรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธินิคมโรงเรียนประถมพุทธินิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธินิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชาวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้วันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดสารคดีภูมิพลังแผ่นดินนวมินทรมหาราชตอนโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมมีฝนตกและปริมาณน้ำฝนสูงจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่เกือบทั่วทุกภาคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอมาและทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มของภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยทรงคำนึงถึงการเลือกใช้วิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสมรรถนะของกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นด้วยด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นทฤษฎีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้านน้ำท่วมน้ำล้นพระองค์ทรงตระหนักถึงภัยร้ายแรงของวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครมีลักษณะลุ่มต่ำทำให้มีการระบายน้ำในยามเกิดภาวะน้ำท่วมให้ออกจากพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้าคูคลองจำนวนมากมีความลาดเทน้อยอีกทั้งมีจำนวนหลายคลองที่ลำน้ำตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมขีดขวางทางน้ำไหลทำให้เกิดเป็นสาเหตุในหลายปัจจัยของการเกิดน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นระยะเวลานาน
1: อันนี้เป็นอันดับแรกที่จะต้องสูบน้ำให้แห้งทีเดียวชายทะเลนี่ให้แห้งพักเท่าที่ทำได้แล้วก็ต่อไปก็มีเครื่องอย่างที่ว่ามีเครื่องเร่งน้ำโดยเฉพาะเร่งน้ำใกล้คันกั้นน้ำที่จะเข้าพระนครเข้าด้านในคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศคลองบางนาคลองสำโรงนี่คลองพวกนี้ต้องไม่ควรจะรับน้ำจากที่ลงมาจากอยุธยาถ้าน้ำรับเฉพาะในเขตพระนครทางกทม.สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วแสดงให้เห็นฝนตกหนักเมื่อวานนี้แห้งได้เร็วยังมีที่ท่วมอยู่แต่ว่าก็แห้งนับว่าเร็วแต่ถ้าน้ำอันนี้มาแล้วกี่เดือนก็ไม่หมดฉะนั้นต้องทำที่นี่ทีนี้ที่จะเสียหายก็ที่ว่าไม่มีที่ที่จะขุดแก้ไขด้วยใช้คลองเป็นซ้ำ
0: ดังนั้นโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการจัดให้มีสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อเป็นบึงพักน้ำในหน้าน้ำโดยจะทำหน้าที่รองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราวก่อนจะระบายลงทางระบายน้ำสาธารณะฉะนั้นเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนจึงไม่ไหลลงสู่ทางระบายน้ำได้ทันทีแต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พักน้ำรอเวลาให้คลองต่างๆซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักพร่องน้ำพอที่จะรับน้ำได้เสียก่อนจึงค่อยๆระบายน้ำลงเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำท่วมน้ำขังได้ในระดับหนึ่งนอกจากวัตถุประสงค์เพื่อการระบายน้ำแล้วแนวพระราชดำริแก้มลิงยังประสานแนวคิดในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยทั้งนี้เมื่อน้ำถูกเก็บกักไว้ถูกส่งเข้าไปในคลองต่างๆจึงจะเข้าไปเจือจางน้ำเน่าเสียในคลองเหล่านี้ให้เจือจางลงแล้วในที่สุดก็ผลักดันน้ำเสียให้เจือจางลงสู่ทะเลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าแนวพระราชดำริโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้และเป็นทฤษฎีศาสตร์พระราชาที่นำมาใช้ได้จริงเพื่อให้ราษฎรของพระองค์รอดพ้นจากทุกภัยตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ช ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
10: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: และประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
2: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เรียกว่าเป็นควักเป็นภาพที่คนไทยเห็นแล้วก็ต้องประทับใจนะคะรวมไปถึงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะวันที่9ตุลาคม2569เมื่อช่วงเวลา 17:09 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชติรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกา Got Talent 2026พร้อมด้วยครอบครัวจำนวน5คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกา Got Talent 2026แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอ่ำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปค่ะนี่ก็เป็นภาพในช่วงเวลาเย็นนะคะที่เกิดขึ้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้เรามีอีกหนึ่งรายการมาฝากคุณผู้ฟังนะคะรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตค่ะโดยสำนักงานกปร.วันนี้นำเสนอในตอนโครงการขุดลอกหนองพระควำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดบึงกาฬค่ะ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโครงการขุดลอกหนองพระควำพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยเรือตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยในปี2560นายจรัสรัตนโสภาราษฎรบ้านห้วยเรือตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬได้เป็นผู้ยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากที่ผ่านมาน้ำไม่เพียงพอลำห้วยและบึงมีความตื้นเขินเกิดจากตะกอนดินลงมาทับถมความลึกของหนองน้ำเมื่อก่อนประมาณ 4-5 เมตรปัจจุบันลึกไม่ถึง3เมตรส่งผลให้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรด้วยพระเมตตาหลังจากที่มีฎีกาถวายขึ้นไปแล้วนั้นพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่9ตุลาคม2562โดยสำนักงานกปร.กรมชลประทานและจังหวัดบึงกาฬได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่ผ่านมาแหล่งน้ำแห่งนี้ได้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านการขุดลอกก็น่าจะเป็นแนวทางที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดเมื่อขุดลอกแล้วจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วยและหากมีน้ำในปริมาณที่มากพอก็สามารถต่อระบบน้ำให้กับชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงได้ซึ่งที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนของที่นี่จะมีมากเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ

0: ของพื้นที่ภาคอีสานหากมีแหล่งเก็บกักไว้ก็จะยังประโยชน์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำนี้ได้มีการขุดลอกให้มีความจุเพิ่มขึ้นจากเดิม 50,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็น 200,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำอาคารบังคับน้ำและอาคารระบายน้ำล้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเรือจำนวน136ครัวเรือนประชากร551คนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปีรวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีก50ไร่ได้อีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นไปตามพระราชปณิธานในการพัฒนาแหล่งน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างประโยชน์แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
1: ถ้าใครติดตามในช่วงค่ำของเมื่อวานนะคะที่ทางคุณนุชได้แจ้งเรามาว่าเจอสุนัขไปติดอยู่ใต้ถุนตรงตัวอาคารตรงริมคลองนะคะวันนี้เราจะมาตามเรื่องนี้กันต่อตอนนี้สายของคุณนุชอยู่กับเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนุช
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น้องหมาที่ติดอยู่ใต้ถุน
2: ค่ะ
1: อืม
2: ก็คือเมื่อเช้าอะค่ะมีทางคนแถวบ้านนะ
1: คะ
2: เขาไปช่วยกันตามหาเจ้าของ
1: อ๋อเหรอมีเจ้าของเหรอคะ
2: มีเจ้าของค่ะเพราะว่ามันมีปลอกคออยู่ค่ะ
1: อืมค่ะ
2: ค่ะก็คือไปช่วยตามหาเจ้าของแล้วก็พอดีว่าไปเจออยู่บ้านนึงพอดีเขาแจ้งว่าสุนัขเขาหายพอดีก็เลยให้เขาว่ามาดูอะค่ะว่าใช่หรือเปล่า
1: อืมว่าใช่เจ้าตัวนี้ไหมนะคะที่แอบอยู่แล้วตอนนั้นช่วงเช้าน้ำมันสูงกว่าเดิมเยอะไหมคะคุณนุช
2: ไม่สูงกว่าเดิมค่ะพอดีว่าไม่ได้มีฝนตกมาเพิ่ม
1: อืมค่ะแล้วเขาก็ยืนอยู่แบบนั้นหร
2: อพอดีว่าใต้ถุนนะคะมันจะมีเหมือนคานปูนอยู่น้องน่าจะนอนอยู่บนคานปูนนะคะ
1: ค่ะไปนอนอยู่บนคานปูนอ่ะแล้วยังไงต่อตามจนเจอเจ้าของ
2: ใช่ค่ะเจ้าของก็เลยมาดูแล้วก็ปรากฏว่าใช่เป็นสุนัขที่หายที่ของเขาที่หายไปจริง
1: ๆอืมค่ะ
2: ค่ะทางเจ้าของอะค่ะก็เลยเอาบันไดอะค่ะที่เป็นบันไดสแตนเลสยาวๆอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็คือเอาบันไดหย่อนลงมาตรงริมคลอง
1: เอาบันไดพาดลงมามารับเจ้าตัวแสบ
2: มารับน้องใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก
1: ็
2: คือเจ้าของก็ปีนลงมาค่ะ
1: อืมค่ะปีนลงมา
2: แล้วก็เรียกน้อง
1: ค่ะแล้ว
2: พอน้องเห็นว่าเป็นแบบเจ้าของเขาก็ดีใจอะค่ะ
1: พอได้ยินเสียงเจ้าของก็ออกมาเลยสิ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วเขาปีนบันไดขึ้นไปได้ไหมคะ
2: ก็คือช่วยกันเจ้าของก็คือเหมือนเอาเชือกน่าจะเป็นเชือกอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่วยกันอุ้มน้องขึ้นไป
1: อืมเพราะดูเหมือนจะไม่กล้าขึ้นบันไดอยู่เหมือนกันเนาะตัวใหญ่ด้วยแหละ
2: ใช่เพราะน้องตัวใหญ่ด้วยค่ะ
1: สมบูรณ์เหลือเกินค่ะแล้วรู้ได้ยังไงอะว่ามันเป็นน้องหมาที่มีเจ้าของอยู่ในซอยนั้นหรือว่าตามไปเรื่อยๆทุกหลังถามใครเป็นคนไปถามให้คะคุณนุช
2: พอดีว่าเป็นพ่อค้าในซอยบ้านนะคะที่ขายบะหมี
1: ่
2: พอดีเขาขายบะหมี่ช่วงเช้าอยู่ตรงหน้าป้อมตำรวจอยู่แล้วเขารู้จักคนค่อนข้างเยอะใช่พี่ข้างบ้านน่ะก็เลยไปถามว่าพอจะรู้จักเจ้าของน้องตัวนี้ไห
1: ม
2: เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาไปถามให้เพราะคิดว่าน่าจะเป็นในซอยอีกซอยนึงที่น้องมาค่ะซอยตลาดที่น้องตกลงมาค่ะ
1: ค่ะไม่รู
2: ้
1: หล่นลงมาทางนี้ได้ไหม
2: แต่ไม่
1: ร
2: ู้หลังไหนใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เขาก็ไปตามจนเจอไปสอบถามจนเจอค่ะ
1: ค่ะโอ้โหแต่เจ้าของนี่คือยังไม่รู้ตัวว่าสุนัขหายหรือว่ารู้แล้วตามหาแล้วแต่ไม่เจอ
2: น่าจะรู้ว่าหายแต่ว่าหาไม่เจอค่ะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าน้องไม่เคยออกมาแบบไม่เคยหลุดออกมาแบบนี้เหมือนกัน
1: บ้านมีรั้วรอบขอบชิดไม่เคยหาย
2: ไม่แน่ใจค่ะว่าบ้านเป็นรั้วรอบขอบชิดหรือเปล่า
1: แต่ไม่เคยหายแบบนี
2: ้ใช่ค่ะเขาบอกไม่เคยหายมาแบบนี
1: ้ค่ะก็ถือว่าโชคดีแล้วกำนันได้เอาเรือมาไหมคะเมื่อเช้า
2: เอาเรือมาค่ะพอดีช่วงเช้าว่ากำนันโทรมาสอบถามทางรถรอบหนึ่งก่อนบอกว่าอาจจะช่วยประสานเรือให้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจังหวะว่า จอเจ้าของก่อน
1: เจอเจ้าของก่อน
2: ใช่เจ้าของอ่ะพอมาช่วยอุ้มไปเสร็จปุ๊บพอดีกำนันมาค่ะพร้อมกับเรือ
1: ค่ะทุกคนเต็มใจตั้งใจช่วยน้องจริงๆนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะถ้าสมมติว่าเจ้าของยังไม่ทันเอาบันไดมากำนันก็มากับเรือและพร้อมจะรับน้องขึ้นเรือกลับไปพอดีนะโชคดีมากๆเลยค่ะนะเจ้าตัวแสบหายไปตัวเดียวนี่ทั้งหมู่บ้านตามหากันจ้าละวันช่วยกันหมด
2: ใช่เพราะว่าได้ยินเสียงน้องตั้งแต่เมื่อวานนะคือน้องแบบน่าสงสารมากอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเขาก็คงตื่นด้วยแหละเนาะเพราะว่าถ้าไม่เคยหลงเลยนี่คงจะแบบตกใจมากๆนะคะ
2: ใช่แล้วเมื่อวานมีเสียงฟ้าร้องด้วยค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช่น้องก็เลยคงแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะได้ต้องขอบคุณมากๆเลยคุณนุชนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าแล้วก็เป็นข่าวดีให้เราได้ทราบกันนะเพราะก็ลุ้นก็ตามอยู่ยังถามกับโปรเลยว่าเอ๊ะเจ้าตัวที่ไปติดอยู่ใต้ถุนบ้านนี่เป็นยังไงไปยังไงต่อออกมาได้หรือยังเขาบอกว่าได้เรียบร้อยแล้วแถมมีเจ้าของอีกต่างหากนะคะ
2: ใช่ค่ะก็ดีใจแทนน้องด้วยเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยเลี้ยงสุนัขเหมือนกันก็เลยเหมือนเข้าใจอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ว่าแบบถ้ามันหายไปก็คงเศร้าเหมือนกัน
1: อืมได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณนุช
2: ได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานจอสอร้อยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางทีมกำนันด้วยที่ช่วยกับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: เรายินดีเป็นสื่อกลางเป็นสะพานในการช่วยประสานเพราะว่าเราคงไม่ได้ลงพื้นที่ไปหาให้ด้วยตัวเองแต่ว่าเราพยายามจะประสานคนที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงที่สุดนะคะไปให้ความช่วยเหลือน้องๆนะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณทุกๆคนทุกๆฝ่ายจริงๆนะช่วยเหลือน้องๆกันนะคะเพราะว่าติดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเจ้าของบอกว่าไม่เคยหลุดออกมาแบบนี้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าเกิดจากการตื่นกลัวอะไรนะเลยพลัดหลงออกมาจากบ้านมาถึงตรงนี้นะคะโชคดีไปนะแล้วก็ทางกำนันก็น่ารักมากนะขับเรือมาเตรียมจะมารับแล้วนะคะนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเจ้าของมาถึงก่อนน้องก็เลยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยต้องขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายทุกอาชีพเลยนะคะมาเต็มจัดมามีอะไรนะคนขายบะหมี่ด้วยใช่ไหมมีรปภ.ตรงป้อมยามนะคะที่ช่วยกันนะแล้วคุณนุชนะกำนันก็มาทีมกำนันก็มานะคะเจ้าตัวแสบตัวเดียวหลุดออกจากบ้านฉะนั้นบางทีในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบางทีอาจจะเป็นที่เราด้วยแหละนะในเรื่องของการเปิดปิดประตูหรือว่ารั้วรอบขอบชิดอะไรต้องอาจจะต้องดูให้ดีอีกนิดนึงนะคะเผื่อป้องกันน้องเดี๋ยวพลัดหลงออกไปในใจหายเหมือนกันนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆปิดท้ายปลายชั่วโมงนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งเรื่องนะในเรื่องของข้อมูลที่ตอนนี้ต้องอัปเดตกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของยอดค่าไฟที่มันผิดปกติในพื้นที่น้ำท่วมค่ะตอนนี้นะคะทาง MEA ก็ได้แจ้งออกมาแล้วว่าขออภัยนะคะสำหรับยอดค่าไฟผิดปกติในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมระงับระบบออกบินเฉลี่ยหน่วยอัตโนมัติแล้วนะคะMEA หรือการไฟฟ้านครหลวงขออภัยอย่างสูงต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยกรณีได้รับใบแจ้งค่าเตือนไฟฟ้าที่มีจำนวนสูงหรือผิดปกติซึ่งสร้างความกังวลใจแก่ประชาชนทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าได้ระบบอัตโนมัติจึงประมวลผลคำนวณค่าไฟฟ้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลังทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับปริมาณการใช้งานจริงที่ลดลงในช่วงน้ำท่วมค่ะ MEA ได้สั่งการระงับระบบการออกบินค่าไฟฟ้าแบบเฉลี่ยหน่วยในพื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบแล้วและสำหรับ 27,000 รายนะคะที่ออกบินจากการเฉลี่ยย้อนหลังยังไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้านะคะโดย MEA จะดำเนินการตรวจสอบและจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกตินอกจากนี้ MEA อยู่ระหว่างการพิจารณาและจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง MEA ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและยืนยันความตั้งใจในการดูแลและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิลค่าไฟฟ้าสามารถติดต่อได้ที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็ยังไม่ต้องไปจ่ายนะคะค่าไฟนะเดี๋ยวรอเขาตรวจสอบนะคะเพิ่มเติมแล้วค่อยชำระนะคะสำหรับค่าไฟของใครที่บินมันผิดปกตินะคะอันนี้ทาง MEA ขออภัยนะคะในเรื่องของยอดค่าไฟที่มันผิดปกติในพื้นที่น้ำท่วมค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็การเดินทางเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะมีเพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะตอนนี้นะคะคุณวชิรพันธ์บอกว่าตรงบริเวณคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึงทางขึ้นด่วนประจิมรัฐยาเล็กน้อยปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ขึ้นไปวิ่งอยู่2คันในช่องทางด้านซ้ายไม่รู้ว่า2คันนี้ขึ้นมาได้ยังไงเมื่อสักครู่นี้เองนะคะที่คุณวชิรพันธ์แจ้งมา2คันนี้ขึ้นมาวิ่งในช่องทางด้านซ้ายนะคะในฝั่งขาเข้าอันนี้ก็เลยฝากข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะเตือนให้ผู้ที่ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางจะไปลงตรงไหนนะแต่ขึ้นมาแล้วนะคะจุดที่คุณวชิรพันธ์พบเจอก็คือเส้นคู่ขนานรอยฟ้าบรมราชชนนีขาเข้าตรงก่อนถึงทางขึ้นด่วนประจิมรัชยาเล็กน้อยค่ะสภาพการจราจรในพื้นที่ตอนนี้เคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่หนึ่งหลัง21 นาฬิกากลับมาเดินทางต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปภ.เร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องขณะที่ชาวแปดริ้วระดมเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องติดตั้งเสริมสถานีสูบน้ำบ้านใหม่หวังเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พอรายงานน้ำท่วม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานขณะนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่22จังหวัดกระทบ109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านเกิดผลกระทบ 1,145,000 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,180,000 คนโดยในพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นโดยในพื้นที่ฉะเชิงเทราขณะนี้เกิดน้ำท่วม11 อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอท่าตะเกียบอำเภอเมืองอำเภอสนามชัยอำเภอพบบ้านโพบางประกงคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวม93 ตำบล875หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 64,791 ครัวเรือนระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือระบายน้ำอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ส่วนที่บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านได้นำกำลังได้นำเครื่องสูบน้ำพญานาคจำนวน6เครื่องมาติดตั้งเสริมกำลังการระบายน้ำหลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนไหลผ่านประตูระบายน้ำโดยปล่อยน้ำให้ไหลข้ามบานประตูลงสู่คลองชลประทานด้านล่างก่อนมุ่งหน้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำภายในคลองชลประทานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่15ตำบลท่าไข่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านต้องเร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมณสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเขตลาดกระบังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
5: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนศวิกิเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูและติดตามการจัดเก็บขยะครั้งใหญ่บริเวณเขตร่มเกล้าและสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเขตใต้กระบังหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงเกือบทั้งหมดโดยผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการใน2มาตรการควบคู่กันไปทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เร่งด่วนและการจัดเก็บขยะตกค้างหลังน้ำลดซึ่งในวันนี้ตั้งเป้าปริมาณขยะทะลุหลักพันตันโดยพบอุปสรรคสำคัญคือรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงซอยย่อยได้ซึ่งทางสำนักงานเทศกิจจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการให้ประชาชนนำขยะมารวมกันก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ใช้แรงคนและรถเก็บขยะขนาดเล็กทยอยลำเลียงออกมาไว้ที่ถนนหลักเพื่อรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถขนย้ายไปยังจุดพักขยะชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มรอบการทำงานได้มากขึ้นนอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ได้เน้นย้ำเรื่องการควบคุมจุดทิ้งขยะโดยห้ามนำขยะจากภายนอกเข้ามาทิ้งภายในพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้ไปทิ้งจุดที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้อย่างเช่นศูนย์กำจัดขยะกรุงเทพปรีชา33เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระงานตกค้างที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในส่วนของการฟื้นฟูสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการดูแลประชาชนเมื่อต้นได้ประสานให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีน้ำประปาไม่ไหลเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ววัฒนชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 21นาฬิกากับอีก14นาทีค่ะในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF หรือว่า World Bank 2026ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะในงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสอวดในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะทั้งเรื่องของอาหารไทยนะคะแล้วก็เรื่องของผ้าไทยผ้าไทยเนี่ยถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่รวบรวมทั้งในเรื่องของหัตถศิลป์วิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของชุมชนจากทั่วประเทศเลยนะคะที่จะได้มีโอกาสอวดสายตาชาวโลกค่ะเพราะว่าเขามีการคัดสรรนะไม่ว่าจะเป็นผ้าทอนะคะผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัดนะคะ26ชุมชนรวมเนี่ยทั้งหมดก็คือ37ลายอัตลักษณ์เอามาตกแต่งนะคะภายในงานการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งก็เลยมีการเปิดโอกาสนะให้แต่ละชุมชนเนี่ยได้มีการอวดโฉมผืนผ้าของแต่ละพื้นที่ของตัวเองซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะนั่นก็คือผ้าบาติกผ้าบาติกนะคะถือว่าเป็นผ้าที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็มีการรังสรรค์ผืนผ้าต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับใครที่เคยเห็นงานผ้าบาติกนะมันเป็นงานเขียนมือใช่ไหมมันก็อาจจะต้องใช้ความพิถีพิถันคือจริงๆแล้วผ้าทุกชนิดเนี่ยแหละค่ะเราต้องใช้ความพิถีพิถันในการทักทอมันขึ้นมาแล้วก็ผ้าบาติกก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดของผ้าบาติกที่ไปอวดโฉมอยู่ในเวทีการประชุม IMF นั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นผ้าจากกลุ่มบาติกเดินาราจากจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับทางเจ้าของแบรนด์บาติกเดินารากันนะคะคุณรอวิยะไหยามาค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของผ้าบาติกแบรนด์บาติกเดินาราที่ได้มีโอกาสไปอวดโฉมครั้งนี้เนี่ยค่ะเราได้รับคัดเลือกให้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอภายในงานได้ยังไงอะคะคุณรวิยะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทรู้รักษามะเขียนะคะ
1: พ
2: วกเป็นบริษัทที่ทำงานกับชุมชนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ทางรู้รักษามะเขียนเนี่ยก็ได้รวบรวมผ้าจากชุมชนหลายๆชุมชนนะคะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นให้เราเนี่ยนำเสนอผ้าที่จะไปให้ทางคณะกรรมการของ World Bank หรือ IMF เนี่ยนะคะพิจารณาเจ้าภาพนะคะพิจารณาว่าจะเอาเราจะนำเสนออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหน้าที่รวบรวมส่วนเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะนำเสนออะไรดีค่ะในเรื่องของการแล้วพอดีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราเนี่ยได้รับลายพระราชทานจากสมเด็จพระองค์หญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะพระราชทานลายดอกไม้ที่เรียกว่าบุพพาบรมราชินีนาถซึ่งเป็นดอกไม้สี่ชนิดซึ่งเป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของสมเด็จพระสังฆราชที่ลงท้ายด้วยพินสิริกิติ์น
1: ะคะ
2: ค่ะพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบเป็นตัวอย่างนำร่องมาให้ผู้ประกอบการผ้าในภาคใต้นะคะแล้วมอบให้เมื่อเราต้นปีค่ะแล้วเราก็ได้มาถอดลายนั้นมาเป็นลายวาดก็มีหลายๆเจ้าบางคนก็เอาไปออกแบบเป็นบล็อกพิมพ์นะคะบางเจ้าบางผู้ประกอบการก็อาจจะลองเขียนเทียนด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเราก็รอก็เอาลายนั้นนะคะก็มาเขียนเทียนแล้วก็ทางรู้รักสามัคคีก็เห็นเออน่าก็น่าจะลองนำเสนอลายนี้ดูเพราะมันเป็นลายที่ค่อนข้างจะมีความหมายนะคะเป็นลายที่ได้รับพระราชทานด้วยแล้วก็เป็นลายที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์ท่านเองเนี่ยก็เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่เขาเรียกเลยนะคะนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคและเป็น ็นผู้ที่สนับสนุนส่งเสริม
1: ค่ะ
2: หมายถึงว่าผู้ปัญญาท้องถิ่นอะค่ะมาตั้งแต่นานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรื่องของงานหัตถศิลป์พระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมในทุกภูมิภาครวมไปถึงในพื้นที่ตรงนี้ด้วยเอาดอกไม้พระนาม4ชนิดมาทำบนผืนผ้าอันนี้ต้องใช้วิธีการเขียนมือใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็ตัวอย่างที่ออกแบบมานี่ก็เหมือนวอลเปเปอร์นะคะภาพใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะทีนี้โจทย์ที่เราได้รับจากIMF เนี่ย World Bank เนี่ยก็คือว่าเราต้องเขียนลงในกรอบตามขนาดที่เขาต้องการนะคะเช่นประมาณ60คูณ90เซนนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วเราก็ต้องพยายามเอาดอกไม้ทั้ง4ชนิดมาใส่มาให้อยู่พอดีในกรอบนั้นโดยยังคงรักษาแพทเทิร์นเดิมคือตั้งใจจะรักษาแพทเทิร์นเดิมที่พระองค์หญิงทรงพระราชทานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการนำลายดอกไม้พระราชทานนามตรงนี้เนี่ยมาใช้ในผืนผ้าเราไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่นำเสนอภายในงานการประชุมของ World Bank ครั้งนี้อะคะ
2: พอจะทราบว่าจะเป็นผ้าที่จะนำไปตกแต่งอะค่ะไม่ใช่ผลิตภัณฑ
1: ์อ๋อเป็นผ้าตกแต่ง
2: ที่จะเอามาใช้ค่ะเป็นการตกแต่ง
1: ห้
2: องประชุมค่ะก็เลยต้องวาดตามโจทย์ที่เขาให้มาว่าคือให้อยู่ในกรอบประมาณนั้นนะคะแล้วก็เราก็ได้นำเสนอไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่จะใช้คือผ้าอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากงานบาติกของเราคืองานภูมิปัญญาวาดแล้วเนี่ยเราก็ได้เลือกผ้าก็คือเราได้นำเสนอผ้าไหมไทยซ
1: ึ
2: ่งผ้าไหมไทยเราก็สั่งผ้าไหมที่ทอจากอำเภอปักธงชัยที่นครราชสีมานะคะแล้วก็มาวาดเป็นลายบาติกที่ชายแดนใต้อะค่ะแล้วก็นำเสนอขึ้นไปก็ปรากฏว่าทาง World Bank ก็ชอบเนื้อผ้าค่ะว่าเออน่ะผ้าไหมไทยสวยเวลาวาดอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเป็นผ้าไหมจากปักธงชัยมาผสานกับลายบาติกที่ปัตตานีนะคะอันนี้ยากไหมคะในการวาดบนผืนผ้าไหม
2: ก็ค่อนข้างจะต้องมีการวางแผนนะคะเพราะว่าเราต้องวาดซ้ำๆร่วม40หลานะคะ
1: 40
2: แล้วก็ต้องวาดให้เหมือนกันทุกชิ้น
1: ยากแล้ว
2: แล้วค่ะแล้วก็ทั้งลวดลายที่วาดแล้วก็เรื่องแล้วก็สีที่ลงนี่ก็จะต้องตรงตามแบบที่เรานำเสนอค่ะก
1: ็คือ
2: จะต้องเหมือนกันทุกชิ้นนะคะก็วาดไปใช้เวลาประมาณเดือนกว่าค
1: ่
2: ะ
1: 40หลานี่เดือนกว่าจะสำเร็จออกมาต้องใช้ช่างในการวาดหลายคนไหมคะหรือว่าต้องเป็นมือเดียวเลย
2: เรามีช่างวาดซึ่งจริงๆแล้วมันน่าเขาเรียกนะคะน่ากังวลเหมือนกันเพราะช่างวาดคือคนเดียวคือเราต้องใช้คนเดียวในการวาดเพราะว่ามันต้องเป็นลายมือคนเดียวอะค่ะเพราะภาพมันจะต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นงานวาดที่เป็นงานวาดมือแฮนด์ดรอเนี่ยเราไม่สามารถจะมาใช้อีกคนหนึ่งมาแทนที่ได้อะไรเงี้ยนะคะมันเราก็แอบกังวลว่าเอ๊ะเขาจะป่วยไหม
1: ไหวไม่ได้
2: เขาจะไม่สบายวันไหนเดี๋ยวเราจะส่งงานไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีทีมลงสีหลายคนที่ช่วยกันหมายถึงว่าเราทำงานเป็นทีมค่ะไม่ได้ทำงานคนเดียวเพียงแต่ว่างานวาดเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ฝีมือของคนเดียวก่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีการซ้อมเผื่อจะแทนได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องพยายามวาดให้เหมือนกันแต่ว่าลายมือของคนสองคนที่วาดที่เป็นแฮนด์ฟรีเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่าง
1: ลายเส้นไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
2: แต่ว่าเราก็ต้องสแตนบายไว้ว่าเกิดคนนี้เขามีปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องมีมือที่สองมาช่วยแต่ก็โชคดีที่มันก็ผ่านไปด้วยดีด้วยความลุ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะมีแค่มือที่สองนะไม่ต้องมีมือที่สามนะคะ
2: ใช
1: ่ค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นผ้าไหมจากปักธงชัยล่ะคะเนื้อผ้าเขาพิเศษแตกต่างจากที่อื่นยังไงอะคะคุณรวียะ
2: คือผ้าไหมเนี่ยบางทีเนี่ยการทอผ้าไหมที่มี texture หรือว่ามีอะไรก็เลยนะที่มีปุ่มมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเขียนผ้านะคะก็เส้นเทียนก็อาจจะไม่คมเพราะมันจะไปสะดุดตรงปุ่มต่างๆอะไรเงี้ยที่เป็น texture ของผ้าไหมเราก็เลยเลือกผ้าไหมที่ทอเรียบอะค่ะซึ่งมีช่างทออยู่เจ้าหนึ่งที่เราก็ ใช้หมายถึงว่าซื้อหมายถึงว่าให้เขาทอให้เราเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับผ้าไหมเนื้อที่เราใช้อยู่ค่ะ
1: อืมค่ะก็ต้องการผ้าที่เนื้อเรียบสมูทไปทั้งผืนเพื่อที่จะได้เขียนลายไม่สะดุดแบบนั้นนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: 40หลาเขียนคนเดียวนะคะยังดีว่ามีช่างลงสีหลายคนนะช่วยกันเป็นทีมนะคะ
2: หลายคนค่ะหลายคนต้องช่วยกันหลายคนเพราะว่าไม่งั้นจะทำงานไม่ทันค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนอกจากคอลเลกชันที่เป็นผืนผ้าที่ไว้ใช้สำหรับตกแต่งในงานประชุมตรงนี้แล้วเห็นบอกว่ายังมีเรื่องของผ้าพันคอด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือว่าหลังจากพอเรานำเสนอลวดลายบุพภาบรมราชินีนาถเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้ผ้าของเราไปเป็นแค่ของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดถึงว่ามันน่าจะมีไอเทมอะไรที่เกี่ยวกับที่เป็นสตอรี่เดียวกันของผ้าที่เราทำไว้ซึ่งเป็นบุพภาบรมราชินีนาถซึ่งชื่อเดียวกับซึ่งมีชื่อเดียวกับสูตรประชุมด้วยแหละใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: อาจจะเป็นความน่าสนใจของลวดลายนี้เนี่ยก็คือมีชื่อเดียวกับศูนย์ประชุมแล้วก็ดอกไม้ทุกดอกก็ลงท้ายด้วยควีนสิริกิติ์ใช่ไหมคะบัวควีนสิริกิติ์กุหลาบแคทเรียาแล้วก็ดอนย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงท้ายด้วยควีนสิริกิติ์มันเราก็เลยมีชื่อคอลเลกชันพฤกษาบรมราชินีนาถขึ้นมาเป็นผ้าพันคอนะคะซึ่งเราก็ต่อยอดเป็นผ้าพันคอไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็เขียนลายบุพภาลงไปบนผ้าเพราะเราคิดถึงผ้าพันคอเพราะเราคิดว่าพันคอน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่ายสำหรับลูกค้าหลายๆประเทศหมายถึงว่าลูกค้าต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นผ้านุ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะแบบไม่อาจจะไม่เข้าใจที่จะมาใช้
1: อาจจะหยิบใช้ยากกว่า
2: ใช่เสื้อผ้าแต่ละชาติก็มีความแตกต่างกันในความต้องการแต่ว่าพอเป็นผ้าพันคอเดี๋ยวรู้สึกว่าผ้าพันคอมันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายนะก็คือว่าซื้อใช้เองก็ได้ฝากก็ได้แล้วก็น้ำหนักเบาซึ่งมันไม่เป็นภาระสำหรับคนที่เดินทางมาไกลๆที่จะเอากลับไปฝากคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างน้อยมันก็เป็นเหมือนของที่ระลึกอะค่ะที่ครั้งหนึ่งที่มาเอฟแล้วก็มีผ้าซึ่งมีเรื่องราวเดียวกันกับศูนย์ประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อของศูนย์ประชุม
1: เชื่อมโยงคล้องกันไปหมดทุกอย่าง
2: ค่ะแล้วผ้าอันนี้ก็จะอยู่ที่ร้านสารพัดไทยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ผลิตเป็นจำนวนมากค่อนข้างจะลิมิเต็ดอะค่ะ
1: นี่พูดแบบนี้นี่มีหลายท่านคงอยากได้แล้วผ้านี่จำหน่ายที่ร้านสารพัดไทยที่เดียวเหรอคะหรือยังไงคะ
2: ที่เดียวค่ะถ้าเป็นผ้าพันคอก็ที่เดียวเพราะว่าเราไม่ได้ทำจำนวนมากอะค่ะที่เดียวแล้วก็แต่ก็เราจะมีบูธที่ทำเวิร์กช็อปด้วยอะค่ะหมายถึงว่าทาง NF World Bank เนี่ยก็จัดพื้นที่ให้มีการทำเวิร์กช็อปงานฝีมือซึ่งไม่ใช่มีเพียงบาติกอย่างเดียวก็มีอย่างอื่นๆด้วยอะค่ะงานคือคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยสามารถเข้าจะอาจจะมีเวลาไปทำเวิร์กช็
1: อ
2: ปผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้การใช้การนักภูมิปัญญาไทยและการเพ้นผ้าบาติกอะไรเงี้ยแล้วก็การปักเย็บปักถักร้อยอะไรมีค่ะเป็นมุมหนึ่งในหอประชุมนานาชาติ
1: ค่ะค่ะเป็นจุดหนึ่งที่เราเองก็จะไปออกบูธด้วยเหมือนกันสำหรับผ้าบาติกของบาติกเดือนลาลาของคุณรอม
2: เราไม่ได้ไปออกบูธค่ะเราจะมีบูธสินค้าเราจะมีสินค้าอยู่ในร้านสารพัดไทยแล้วก็เราจะมีบูธของสารพัดสรรพสินซึ่งเราก็เป็นสมาชิกของสารพัดสรรพสินอยู่แล้วสารพัดสรรพสินเนี่ยเป็นกลุ่มหมายถึงว่าเป็นบูธของกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทรู้รักสามัคคีค่ะทางรู้รักสามัคคีก็จะติดตามผลงานของแต่ละกลุ่มนี้มานานแล้วค่ะตั้งแต่ยุคบริษัทประชารัฐสามัคคีค่ะ
1: ค่ะอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าจะมีเวิร์กช็อปให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมกับงาน World Bank ได้มีโอกาสสัมผัสการทดลองทำผ้าบาติกอันนี้เราจะไปสอนทุกขั้นตอนหรือว่าเลือกเฉพาะบางขั้นตอนไปให้ทดลองทำ
2: ก็เลือกน่าจะเป็นขั้นตอนแค่การเพ้นท์นะคะ
1: เขียนลาย
2: เพ้นท์คือเราจะมีลวดลายที่เราทำมาให้แล้วก็เขาสามารถที่จะมาทดลองระบายสีโดยที่ระบายสีผ้าลงบนผ้าใช้สีน้ำแล้วก็มีผ้าที่เขียนทิศเรียบร้อยแล้วก็มันเป็นการฝึก สมาธิเพราะว่าการเพ้นลงบนผ้ามันก็อาจจะแตกต่างจากการเพ้นลงในกระดาษอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยากค่ะ
1: ไม่ยากหรอมีความรู้สึกว่าเห็นจากทางหน้าเพจ Facebook ของบาติกเดือนราผ้าแต่ละชิ้นนี่สวยงามมากนะคะลายผ้าบาติกมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับลายกับผ้าชนิดต่างๆได้เห็นมีเป็นผ้าที่เอาไปทำเป็นกิโมโนด้วย
2: อ๋อค่ะคือเราเนี่ยเป็นเราได้มีโอกาสได้ทำงานให้กับแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในประเทศในญี่ปุ่นนะคะก็คือเราก็มีลูกค้าที่มาให้เราทำผ้าบาติกโดยที่เขามีผ้าของเขาเองคือผ้าคิโมโนผ้าขาวค่ะผ้าไหม
1: ค
2: ิโมโนคือส่งมาให้เราเพ้นท์นะคะคือพอเราเพ้นท์บนผ้าคิโมโนเราก็ค่อนข้างจะผ้าเขาสวยจังคือผ้าเขาสวยมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลงรักผ้าเขาอ่ะก็จนถึงจุดหนึ่งก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ้าคิโมโนเนี่ยเขามีความพลิ้วอ่ะคุณสมบัติของผ้าเขาจะมีความพลิ้วเบาแล้วก็น่าจะเหมาะเป็นผ้าพันคอก็เลยเกิดไอเดียว่าเราเอาผ้าคิโมโนซึ่งเป็นสต็อกผ้าในที่เกียวโตค่ะที่ญี่ปุ่นคือเราจะมีผ้าเหล่านี้เก็บสะสมอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่า10ปีที่เราทำงานกับลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะฝากเขาซื้ออยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีผ้าสต็อกของผ้าไหมที่เกียวโตค่ะที่เขาจะมีขายในราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สั่งมาแล้วก็เราก็ตอนแรกก็คิดว่าจะเอามาเป็นตัดเสื้อแต่ว่าพอคิดเราน่าจะมาทำเป็นผ้าเป็นคอดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคิโมโนเนี่ยเป็นผ้าที่ชั้นสูงอ่ะเป็นผ้าที่แบบค่อนข้างเนื้อผ้าอย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นซิลเนี่ยก็มีการทอที่ค่อนข้างจะพิเศษมากเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนวัตกรรมในการปั่นเส้นได้ก่อนจะทอมันทำให้ผ้าของเขาเนี่ยมีความทิ้งตัวค่ะซึ่งจะแตกต่างจากผ้าไหมไทยผ้าไหมไทยเราก็มีความสวยงามแต่ว่าลักษณะผ้าไหมไทยเนี่ยมันเหมาะที่จะตัดเป็นเสื้อผ้าที่ลักษณะเป็นฟอร์มอะค่ะเป็นฟอร์ม
1: ค่ะ
2: แต่จะไม่ค่อยพลิ้วอะค่ะผ้าไทยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นผ้าพันคอเนี่ยเราก็ใช้ผ้าคิโมโนญี่ปุ่นไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยไม่อยากใช้ผ้าไทยแต่เราใช้ภูมิปัญญาไทยลงในผ้าคิโมโนเป็นการครอสระหว่างเกียวโตซิลกับเขาเรียกนะดิฟซาวอาร์ติสันก็คือ ช่างฝีมือใน
1: มือของ
2: จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที่เราอยากจะนำเสนอให้เห็นถึงความอะไรนะความเชื่อมโยงระหว่าง2วัฒนธรรมอะไรเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเป็นความเชื่อมโยงที่ลงตัวนะคะสวยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทางบาติกเดือนราได้ทำขึ้นมาในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่างานหัตถศิลป์พื้นถิ่นใต้ละกันที่ได้มีโอกาสนำเสนอนะคะตัวอัตลักษณ์งานของเราเนี่ยสู่สายตาชาวโลกตรงนี้ทางต้องบอกว่าทางทีมเนาะไม่ได้ทำคนเดียวทางทีมเองแล้วก็ทางคุณรวิยะเองเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรนะจะบอกว่าภาคภูมิใจดิฉันเชื่อว่าภาคภูมิใจแน่นอนแหละแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีมากกว่าความภาคภูมิใจขนาดไหนคะ
2: ก็ภาคภูมิใจแน่นอนที่เราได้มีโอกาสทำงานนี้เพราะว่าเราไม่ได้มาที่นี่ด้วยเส้นเนาะ แต่เรามีเส้นสายที่สวยงาม
1: นี่ค่ะ
2: เราผ่านการคัดเลือกแล้วก็ผ่านการส่งตัวอย่างไปหลายครั้งมากเป็นหลายสิบครั้งเลยค่ะ ตลอดระยะเวลาช่วงที่ส่งผลงานไปให้คัดเลือกนี่ก็มีการทำให้ดูครั้งที่1 2 3 4นะคะก็จนกระทั่งงานเนี่ยแบบลงตัวอะไรอย่างเงี้ยจนลูกค้าพอใจเราก็ลูกค้าคือเจ้าภาพนะคะก็พอใจซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ผ่านการพิจารณาอย่างไม่แค่เขาเรียกอะไรนะก็ไม่ได้ง่ายอะค่ะกว่าจะได้งาน
1: ใช้ฝีมือจริง
2: ๆใช่ๆเราพยายามใช้ฝีมือจริงๆแล้วเรื่องราวที่เรานำเสนอน่ะก็เป็นเรื่องราวของลายพระราชทานจากสมเด็จพระองค์หญิงซึ่งเราว่าเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจแล้วลายพระราชทานเนี่ยก็เชื่อมโยงกับสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์ท่านเองอย่างที่เรียนในตอนต้นว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงทุ่มเทตลอดพระชนชีพของพระองค์นะคะจะรวบรวมงานภูมิปัญญาจากทั่วภูมิภาคจนกระทั่งตั้งเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใช่ไหมคะแล้วก็ตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยก ก็มีความภาคภูมิใจมากๆในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เวลาที่จะพูดหลายที่เลยนะคะแต่ว่าอยากจะพูดให้ฟังว่าเวลาเราสมัยเราเป็นเด็กเราดูพระองค์ท่านอยู่บนเล่าเรื่องเวลาวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระองค์ท่านจะพูดว่าจะพูดถึงผลิตภัณฑ์เช่นหญ้าลี่เผาหรือว่างานปักของชาวบ้านเนี่ยจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็จะบอกว่านี่เป็นฝีมือชาวไร่ชาวนาซึ่งองค์ท่านจะเล่าว่าพระองค์ท่านไปนำเสนอให้กับชาวต่างชาติก็จะบอกว่านี่เป็นฝีมือจากชาวไร่ชาวนาซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ตัวของดิฉันเองซึ่งไม่มีโอกาสทำงานกับชาวบ้านจริงๆเนี่ยก็จะแววคำนี้เข้ามาในหูแล้วก็จะรู้สึกเออจริงด้วยสิชาวบ้านเนี่ยเขามีศักยภาพแล้วก็ถ้าเขามีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของเขาเนี่ยก็ทำให้งานของเขามีคุณค่าแล้วก็จะได้มูลค่าด้วยค่ะและเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองโดยที่ตัวเองมีพรสวรรค์ใช้พรสวรรค์ในการหาเลี้ยงชีพได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความภาคภูมิใจตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คนชาวโลกได้เห็นศักยภาพของงานฝีมือไทยนะคะว่าเราสามารถที่จะเอางานฝีมือเนี่ยมาโชว์ให้เห็นแล้วก็มันไม่ใช่แค่ผ้าค่ะมันไม่ใช่แค่ผ้าที่สวยงามแต่มันคือเรื่องราวมันคือมรดกมันคือภูมิปัญญามันคือชีวิตอีกหลายชีวิตอะค่ะที่ขับเคลื่อนไปแล้วก็มันหล่อเลี้ยงชีวิตเขาด้วยงานเหล่านี้ค่ะ
1: ค่ะอย่างที่คุณรวิยาพูดมานะคะงานหัตถศิลป์ในท้องถิ่นของเราเนี่ยถ้าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมก็สามารถออกสู่สายตาชาวโลกแล้วก็ทำให้ชีวิตของคนในพื้นที่เนี่ยมั่นคงได้ด้วยนะคะกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยมือของเขาเองตรงนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณรวิยามากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจอสร้อยนะคะ
2: ยินดีค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งชิ้นงานนะคะจากทั้งหมดเนี่ยมีการคัดเลือกนะคะ37ลายอัตลักษณ์จาก26ชุมชน21จังหวัดนะคะอันนี้คือหนึ่งจากทั้งหมดนะคะซึ่งก็ถือว่าสวยงามจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของลวดลายนะคะที่คุณรวิยะบอกเมื่อสักครู่เป็นผ้าบาติกเขียนมือนะคะเขียนมือเป็นลายบุพผาบรมราชินีนาถค่ะอันนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะคะในเรื่องของการไปอวดโฉมให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในเวทีการประชุม IMF World Bank ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะคะมาถึงช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมน่าจะดีนะคะงั้นพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: นะคะขาออกก็ไม่มีปัญหาค่ะยินดีด้วยนะเดินทางสบายเลยสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะเอาละค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานเนี่ยเราติดตามการในเรื่องของการตามหาคนหายนะคะก็คือคุณพรชัยนะคะคุณพรชัยโสชดาที่หายออกจากบ้านเพื่อนไปตั้งแต่ตอนตีสี่กว่านะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยเพิ่มเติมกับคุณวีนัทกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวีนัท
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณวีนัทเห็นบอกว่าเจอเพื่อนแล้วเจอคุณพรชัยแล้วนะคะ
1: ค่ะเจอแล้วค่ะ
0: โอ้ยินดีด้วยปลอดภัยเนาะเจอที่ไหนยังไงคะ
1: เจอแถวปทุมค่ะแถวลาดหลุมแก้วค่ะ
0: แถวปทุมไปเจอแถวลาดหลุมแก้วนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: จากบ้านที่คลองเจ็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอ่ะคุณวินัทได้พูดคุยกันหรือยัง
1: ได้คุยค่ะพอดีสอบถามกันแล้วเขาบอกว่าตอนตีสี่กว่าเขาเดินออกจากบ้านแล้วเขาก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ไปต่อแท็กซี่แล้วทีเนี้ยตังค์เขาหมดแล้วแท็กซี่ก็เอาเขาไว้ตรงแถวไหนเขาก็บอกไม่ถูกอ่ะแล้วเขาก็เดินไปเลยทีเนี้ย
0: ค่ะ
1: ค่ะเขาก็เดินไปเรื่อยจนแบบเขาเดินไปแล้วทีเนี้ยมีพี่วินมอเตอร์ไซค์อะค่ะเขาเห็นเขาสงสารเขาก็เลยถาม
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยให้ความช่วยเหลือค่ะแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็พาไปกินข้าวกินอะไรแล้วก็
0: โอ้โหน่ารักจ
1: ังให้ใช้โทรศัพท์โทรกลับเข้ามาเบอร์ที่เขามีซิมของเขาค้างไว้แล้วนะหนูเขาเอาซิมนั้นใส่เครื่องเขาไว้อะค่ะก็เลยติดต่อกันได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะตอนที่คุยกับคุณพรชัยแล้วคุณพรชัยบอกว่าออกไปจากบ้านตีสี่กว่านี่คือเขาตั้งใจไปไหนคะตั้งใจกลับศรีสะเกษเลยหรือเปล่า
1: ตั้งใจไปบ้านน้าที่อยู่คลองสองหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะคะประมาณนั้นค่ะ
0: จะไปอีกที่นึง
1: แต่เขาจำทางไม่ได้แล้วเขาก็บอกแท็กซี่ไม่ได้เนี่ยแท็กซี่ก็เลยเอาเขาลงไว้ประมาณเนี้ยค่ะ
0: ก็เลยปล่อยลงแล้วก็มีพลเมืองดีให้การช่วยเหลือเป็นพี่วินรถจักรยานยนต์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอ๋อชื่อพี่กิตเหรอพี่กิตอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีค่ะพี่กิต
2: ครับสวัสดีครับ
0: อ๋อต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้การช่วยเหลือคุณพรชัยนะ
2: ครับครับพี่ครับ
0: อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าไปให้การช่วยเหลือคุณพรชัยได้ยังไงอ่ะเราเห็นเขาตรงไหนยังไงคะ
2: อ๋อพอดีเขาเดินไปก่อนถึงวัดตำบลแล้วครับ
0: ไปถึงไหนนะวัด
2: ตอนถึงวัดตำบลสายในครับผม
0: วัดตำบลสายในคือเราเห็นว่าเขาเดินอยู
2: ่ใช่ครับพอดีผมขี่รถมาไงแล้วถามว่าน้าไปไหนครับผมถามน้าไปไหนเขาบอกจะไปล่ามแก้วอ้าวบอกน้าล่ามแก้วไม่ได้ไปทางนี้นะล่ามแก้วไปทางนู้นครับพี
0: ่
2: น้าถ้าเดินออกไปถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ข้ามสะพานนนทบุรีก็ไปจังหวัดนนท์แล้ว
0: อ๋อกำลังจะข้ามคือเส้นเนี้ยมันจะเป็นเส้นที่จะไปออกนนทบุรี
2: ใช่ใช่ครับออกถ้าออกไปปุ๊บถึงปากทางครับถึงปากทางปุ๊บได้ถ้าเลี้ยวซ้ายไปนนท์ถ้าเลี้ยวขวาก็ไป345ไปบางบัวทองครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: โอ้โหยังดีนะเนี่ยเจอคุณกิตบอกทางแล้วคุณพรชัยเขาทำยังไงอ่ะพอเราบอกว่าผิดทาง
2: แล้วเขาบอกทางเขาบอกเดี๋ยวผมเดินกลับไปทางนี้เขาบอกผมบอกว่าเดินกลับไปทางนี้ผมเจอผมอดไม่รู้อ่ะผมอดใจไม่ไหวอ่ะพี่
0: อดใจไม่ไหวค่ะ
2: จริงครับอดใจไม่ไหว
0: เรารู้สึกว่ามันผิดปกติใช่ไหม
2: ไม่ใช่ผมไม่รู้นะไม่จริงผมเป็นยี่พี่
0: ค่ะแล้วหลังจากพูดคุยแล้วเราทำยังไงต่อคะคุณกีต
2: ผมก็บอกว่าเขาอยู่ลาดแก้วอยู่แถวไหนเขาก็มีเขามีกระดาษอยู่แผ่นนึง
0: ค่ะ
2: เขาบอกว่าอยู่ลาดแก้วแต่ไม่มีที่วัดบอกแค่ลาดแก้วแล้วก็มีเบอร์โทร
0: ค่ะ
2: ไม่มีการบอกแล้วพอนัดปุ๊บผมก็ถามเขาว่าอยู่วัดแถวไหนเขาก็ไม่รู
0: ้เขาไม่รู้
2: ผมกะว่าก็กะจุดถูกอะการจุดถูกว่าอยู่แถววัดไหนแล้วได้นี่ไปผมไม่รู้อยู่วัดไหนแล้วผมก็เฟิร์สไปผมก็กด Google ว่าล่ามแก้วอยู่วัดไหนมั่งเข้าใจไหมพี่
0: ค่ะกำลังพยายามทำความเข้าใจตามอยู่เนี่ย
2: ใช่ใช่ผม

0: ผมกด Google ไงถามว่าลาดแควมีวัดไหนบ้าง
1: อ๋อหา
0: เอาแล้วไปแต่เขาฉลาดนะเขาบอกว่าอยู่วัดสุทธวาสใช่ป่ะใช่ป่ะลองถามน้องสาวเขาใช่ป่ะ
1: คุณวินัทอยู่วัดสุทธวาสไหมแถวบ้านใช่แถวนั้นไหม
2: น้ามีวัดสุทธวาสไหมตรงนั้นอะมีค่ะ
1: นานมีจริงๆด้วยแสดงว่าเขาจำได้
0: ผมมาปุ๊บจากผมยาวเขาไปซ้อนไปนะปุ๊บเลยแล้วผมก็โทรไปเที่ยวหนึ่งโทรไปเที่ยวหนึ่งไม่มีคนรับ
1: หมายถึงว่าโทรตามเบอร์ที่อยู่ในกระดาษนั่นเลยนะ
0: ใช่โทรไปปุ๊บไม่มีใครรับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนั้นเคลียร์ปุ๊บถึงปากซอยวัดตังหลวงที่ผ่านโรงเรียนนันทพุทธีโรงเรียนมัธยมอ่ะมียันม .1 ยันม .6 อ่ะถ้ากดเฟิร์สแต่รู้เลยปทุมธานีโรงเรียนน้ำพุทธีรู้เลยจุดไหน
1: พอ
0: นัดปุ๊บเคลียร์ปุ๊บถึงปากทางใช่ป่ะถึงทางผมลงโทรไปเที่ยวไม่มีคนรับสายผมก็พยายามนะผมก็พยายามกดอีกเที่ยวหนึ่งดวงเขาดีมีคนรับสายไง
1: โอ้โหมีคนรับสายอุ้ยเราก็ลุ้นไปด้วยใครรับสายคะ
0: โอ้แล้วน้องเขาร้องไห้เลยบอกโอ้โหก็บอกข่าวนานแล้วแล้วนั่นเขาบอกว่าผมก็บอกอังวิจารว่าเจ๊อยู่ไหนเจ๊อยู่ล่ามแก้วหรือเปล่าถ้าอยู่ล่ามแก้วเดี๋ยวผมจะไปรอที่หน้าขนส่งที่ล่ามแก้วอ่ะผมจะไปจอดรอที่นั่นผมจะเป็นจุดจ่ายหน้าขนส่งใครเขารู้หมดใช่ไหมพี
1: ่พาไปจุดหลักๆ
0: ใช่ขนส่งจังหวัดล่ามแก้วอ่ะใช่จังหวัดโทรมันอยู่เขตล่ามแก้วแต่เขาบอกตัวเขาตอนนี้เขาไม่ได้อยู่บ้านตัวเขาอยู่คลองหลวงเอาแล้วผมงานงอกเลย
1: เอาแล้ว
0: ใช่ผมงานงอกเลย
1: ทำยังไงล่ะ
0: อ้าวก็งานก็แล้วพนักปุ๊บก็แล้วบอกจะเอาไงอ่ะพี
1: ่
0: เขาบอกว่าเอามาอยู่บ้านพี่เลยเดี๋ยวหนูมารับที่บ้านพี
1: ่อ๋อให้พากลับบ้านไปด้วยเลยละกันนะ
0: ให้พากลับบ้านเลย
1: เออฝากไว้ด้วย
0: ใช่ฝากไว้ด้วย
1: แล้
0: วพนักปุ๊บใช่ป่ะผมมาถามว่าน้ากินข้าวยังเขาบอกว่ากินมา 4-5 วันแล้ว
1: ฮะ
0: เขาบอกว่ากินมา 4-5 วันแล้วไม่ได้กินข้าวมา 4-5 วันแล้วเขาเดินมายัดไผ่ล้อมเลยนะวัดไผ่ล้อมอ่ะวัดไผ่ล้อมอะไรวะวัดไผ่ล้อมอยู่ไหนวะอยุธยาวัดไผ่ล้อมอ่ะ
1: วัดไผ่ล้อมอยู่ไหน
0: ใช่ป่ะวัดไผ่ล้อมจ้าวาดให้มาสองห่อ
1: ค่ะ
0: ซ้ายขวาจ้าวาดให้มาแล้วจ้าวาดวัดไผ่ล้อมเขาบอกนะจ้าวาดวัดไผ่ล้อมให้มาม่าเขามาเขาบอกเขาว่ากินมาม่าเคี้ยวๆแล้วตบน้ำไปให้ประทังชีวิตครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมคุยเขานะคนนั้นปุ๊บผมก็กลับมาจากแยกประทังหลวงที่ว่าคุยติดต่อกับน้องสาวเรียบร้อยผมก็แวะผมบอกว่าน้าบ้านอยู่ไหนบอกศรีสะเกษโอเครู้เรื่องศรีสะเกษแต่ผมพาเข้าร้านอีสานเลยศรีสะเกษ
1: พาไปทานข้าวโอ
0: ้สั่งข้าวเหนียวสั่งบอกว่าน้ากินเหล้าไหมบอกดื่
1: ม
0: เพราะว่าคนแถวนั้นแถวศรีสะเกษแถวอะไรนะสีเกตแถวไหนวะสุรินทร์ขอสั่งกินเหล้าแล้วแล้วผมก็คนเป็นคนดื่มแล้วไงผมก็สั่งเหล้าไปอันนึงก็นั่งกินเหล้ากันแล้วก็กินข้าวด้วยกันก็หมดงานปุ๊บแล้วก็น้องสาวเขาก็บอกอยู่คลองหลวงตอนนี้เขาบอกว่าขี่มันนี่แล้วขี่มาถึงฟิวเจอร์แล้วผมก็บอกว่าขี่มาสะพานปทุมธานี2เลยผมบอกงี
1: ้
0: แล้วบอกว่าเข้าสายนายถูกไหมปทุมสายนายถูกไหมเขาบอกเข้าไม่ถูกเอาวิธีการพี่รอตีสะพานประชุมทางที่สองเลยผมไปเสิร์ฟให้แต่ผมเอาพี่ชายของเสิร์ฟให้รอมากเลยเอาสายยายเลยจบรู้เรื่อง
1: นี่กี่โมงคะเนี่ยกี่โมงตอนกี่โมง
0: ประมาณสักลูกหนังทุ่มเลยแกประมาณทุ่มกว่า
1: อ๋อพึ่งเจอกันเมื่อสักประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนี่เองมั้งใช่ไหมคุณวินัท
0: ครับผม
1: แล้วตอนนี้ตกลงว่าคุณพรชัยอยู่กับใคร
2: ตอนนี้อยู่กับน้าละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไปกับน้าแล้วนะคะพี่กิตพาไปส่งเรียบร้อย
0: ครับ
1: น
2: ี่คุณพี่กิต
0: นี่เขาขอตังค์ให้ผมเนี่ยพี่นี่พูดจากใจจริงนะขอตังค์ให้ผมมา700ให้ใส่กระเป๋าวินผมมา700ผมส่งคืนเขา
1: อ๋อหมายถึงว่า
0: ผมไม่เอาผมทำด้วยใจผมไม่เอาผมส่งคืนเขา700ผมเอาคืนเขาไปแล้วขอส่งคืนมาเที่ยวผมนั่งส่งคืนมาเที่ยวผมให้เขาเที่ยวเขาส่งให้ผมเที่ยวดูเนี่ยผมทำด้วยใจแต่เขาแบบ ยังว่านะเขาแบบเต็มใจแบบเองผมน้ำมากินนะนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมมาทำด้วยใจแต่ผมสนใจแล้วอะไรเงินจะร้อยกันเนี่ยจริงพี
1: ่โอ้คุณกิตคุณน่ารักมาก
0: ครับผม
1: คุณน่ารักมากคุณให้การช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีพาทานข้าวกินข้าวกินน้ำสนิทกันเลย
0: ไม่อยากหรอกโอ้โหเงินจะร้อยโอ้ผมไม่อยากนั่นหรอกชีวิตคนเรา
1: คุณวีนัทเดี๋ยวให้โอกาสคุณวีนัทพูดบ้างอยากพูดอะไรกับคุณกิตบ้างคุณวีนัท
2: ก็ขอขอบคุณพี่กิตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากที่ให้การช่วยเหลือเพื่อนนะคะถ้าไม่ได้คุณกิตก็แย่เลยนะคะ
0: หากันพูดเลยครับพี่ครับครับครับผมชื่อจักรกิตนะครับจักรกิตช่อชลาศรีครับ
1: คุณ
2: จักรกิตเดี๋ยวหนูจะไป
0: จักรกิตนามสกุลช่อชลาศรีครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหนูจะไปเลี้ยงข้าวนะคะ
0: ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยง
1: อยู่วินไหนอยู่วินไหนคุณจักรกิต
0: อ๋อผมอยู่วินบางหลวงครับขับอยู่วินบางหลวงครับโรงเรียนปทุมนันทบุรีสายใหม่ครับ
1: โรงเรียนปทุมนันทบุรีสายใน
0: เบอร์19ครับ
1: เบอร์19ค่ะ
0: โอเครู้เรื่อง
1: ค่ะได้ขอบคุณมากมากนะ
0: ไม่ใช่หรอกถ้าเกิดคนไม่เห็นก็เทวดาฟ้าดินก็เห็นเองแหละผมก็จนเหมือนกันแต่ผมทำด้วยใจจริงๆพี
1: ่
0: ยัดเงินคืนเขาสองเที่ยวยังไม่ให้เขายังเอาคือเอามาใส่กระเป๋าวินผมสองรอบเลยน้องสาวอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากจริงๆนะคะในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านนะคะเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็มีการทักถามแล้วก็ช่วยเหลือนะคะขอบคุณจริงๆแล้วคุณวีนัสเดี๋ยวจะพาเพื่อนกลับบ้านหรือว่าให้เขากลับศรีสะเกษอะไรยังไงต่อไปคะเนี่ย
2: ก็คงกลับศรีสะเกษนะคะ
1: ค่ะ
2: ศรีสะเกษค่ะ
1: พรุ่งนี้เหรอเดี๋ยว
0: โอ้โหนั่งสารจริง
1: ค่ะ
2: ค่ะคงพากลับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าคงเดินทางกลับอะค
1: ่
2: ะ
1: โอเคได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะคะต้องขอบคุณทั้งคุณกฤตนะคุณจักรกฤตช่อชลาศร
0: ีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณวีนัทด้วยที่มาเล่าให้เราฟังนะคะเราก็จะได้โล่งใจไปว่าเจอแล้วนะคะลุ้นอยู่เหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณทางจอสับร้อยด้วยนะคะขอบคุณทางวิกฤตด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณจอสับร้อยด้วยนะครับผมครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับคุณครับ
1: น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะนะคนหนึ่งคือเพื่อนนะคะเพื่อนหายเป็นห่วงตามหานะคะประกาศโพสลงออนไลน์นะแจ้งจสร้อยไปประกาศในทุกๆช่องทางที่ทำได้นะคะจนวันนี้เนี่ยได้เจอพลเมืองดีที่เป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่วินบางหลวงนะคะอยู่ปทุมธานีสายในนะชื่อคุณกฤตนะคะคุณจักรกฤตช่อชลาศรีหมายเลข19เนี่ยเขาบอกครบเลยนะคะเผื่อใครจะไปใช้บริการน่ารักจริงๆดูแลเต็มที่นะคะพาส่งบ้านนะคะพาทานอาหารก่อนด้วยอย่างแรกเลยทานข้าวหรือยังเนี่ยคือนิสัยคนไทยเลยนะเวลาเจอหน้ากันเราจะแบบว่ากินข้าวหรือยังใช่ไหมถ้าไม่กินก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะคะอันนี้คือคำถามที่แสดงให้เห็นถึงเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกอะไรนะคนไทยนาทีฟหรือแบบไม่ใช่กรุงเทพนาทีฟอย่างเดียวใช่ไหมคนไทยเหมือนกันนะจะเป็นแบบเนี้ยทานข้าวหรือยังนะถ้ายังไม่ทานจัดไปเนี่ยรู้เรื่องนะคะขอบคุณจริงๆแล้วถ้าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจะพัดหลงหรือว่าสูญหายคุณสามารถแจ้งจสร้อยได้นะเราจะได้ช่วยกันประสานตามหานะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับจสร้อยก็คือ1137แล้วก็ดอกจัน1808สามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนะเอาละเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเจเศษยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลหากถูกหยิบคดีหัวสวมาอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เจเสร็จยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมองฝ่ายค้านมุ่งลดทอนความสามารถรัฐบาลคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยขอให้ฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่รัฐมนตรีพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะก่อนหน้านี้ถูกอภิปรายและพาดพิงมาแล้วพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะว่าการทำงานมีจุดใดบกพร่องและต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อประชาชนส่วนข้อกล่าวหาไร้ภาวะผู้นำนั้นระบุว่าตนจบปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองขณะที่มองว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านคือการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนชื่นชอบด้วยการนำเสนอในมุมตรงกันข้ามเพื่อให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลส่วนกรณีไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายเจเสศระบุว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์แต่ไม่ขอก้าวล่วงพรรคเพื่อไทยพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านหยิบยกคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวขึ้นมาอภิปรายด้วยนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: สอนชนภาค2บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการสยบภัยลีมัจฉานุปราบสมุทรทลายเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลยึดไอซ์หนักกว่า 1.1 ตันพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสอนชนภาค2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเรือ East Harbor 1ตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม 1,178 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในช่องลับบริเวณท้ายเรือพร้อมควบคุมตัวกัปตันและลูกเรือชาวไทยรวม6คนและตรวจยึดเรือพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและกำลังทางทะเลเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลของประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: และจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักได้โดยเร็วทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ออกมาตรการสทคช่วยน้ำท่วมช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสทคจำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีสาขา46ลาดกระบังโดยผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินโดยกำหนด1คน1สิทธิ์คาดว่าจะมีวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า 100.57 ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ1ล้าน1แสนบาท
6: การนอนหลับที่ดีคือสวรรค์ของการพักผ่อนเพราะการนอนในที่ที่เงียบสงบไม่มีแสงสว่างรบกวนอากาศเย็นสบายจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายทำให้นอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสงฆ์นิกรไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยผ้าฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะ4ทุ่มกับอีก14นาทีค่ะอยู่ต่อกับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมาเชิญชวนผู้ใช้รถนะคะได้ลองตัดสินใจนะสำหรับเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ทางจสร้อยทำร่วมกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนมาอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เราภูมิใจนำเสนอเพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้รถเนี่ยได้สิ่งดีๆกลับคืนไปนะคะในเรื่องของการทำนะคะประกันรถยนต์ตรงนี้สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับกลับไปยกตัวอย่างเช่นได้รับเงินกองทุนคืนนะคะถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% กรณีมีสินใหม่และเป็นฝ่ายถูกก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมไม่เกิน20วันค่ะใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการนะคะในการทำประกันภัยประเภท1ก็จะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะส่วนรถอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็อยากเข้าร่วมการทำประกันภัยรถยนต์ก็จะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะก็สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้เช่นกันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถผ่อนได้ด้วยนะสำหรับการทำเบี้ยประกันภัยประเภท1ผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะแล้วก็ในการเข้าร่วมการทำประกันภัยประเภท3ตรงนี้ก็สามารถผ่อนได้ 0% เช่นกันนะคะระยะเวลา3เดือนด้วยกันสนใจอยากเข้าร่วมโครงการหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่02-150-0888นะคะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะมาดูเพิ่มเติมพอพูดถึงเรื่องของการขับรถ อีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับใครที่ใช้รถในช่วงน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะประสบปัญหานะคะสำหรับรถที่อยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครรถอาจจะเสียหรืออาจจะต้องมีการซ่อมตรงนี้ค่ะทางกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะให้สามารถนำรถจักรยานยนต์นะคะภาคีเครือข่ายที่เขาร่วมเนี่ยก็จะมี Honda Suzuki Yamaha อาชีวศึกษาแล้วก็ออโตแบกนะคะจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพค่ะนำรถจักรยานยนต์เนี่ยเข้าตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นได้นะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนนำกลับไปใช้งานค่ะโดยจะมีการให้บริการฟรีนะเช่นเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถอันนี้ฟรีนะคะซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยฟรีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะคะแล้วก็เรื่องของการให้ข้อมูลการบำรุงรักษาและคำแนะนำในการใช้งานรถอย่างปลอดภัยค่ะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เขาได้ให้ความช่วยเหลือนะสำหรับประชาชนนะคะเริ่มให้บริการไปตั้งแต่วันที่7นะคะก็คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมตรงบริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะ 9:00 นถึง 4:00 นอันนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกับสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะทำไมมั่นใจว่ารถตัวเองเนี่ยสภาพโอเคหรือเปล่าพร้อมเอามาใช้ได้หรือเปล่านะคะก็สามารถติดต่อสอบถามในเรื่องของการนำรถนะคะไปตรวจเช็คสภาพฟรีที่ศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมนะคะนี่ก็เลยเอามาฝากกันนะเผื่อใครอยากจะไปเช็คสภาพเนาะนอกจากเรื่องนี้นี่มาดูเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้านะ8โมงเช้าไปจนถึงเวลาบ่ายโมงนะคะทางสน.ลุมพินีค่ะก็ได้แจ้งข้อมูลว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงบริเวณซอยสุขุมวิท21แยก3นะคะอันนี้เนี่ยทางสน.ลุมพินีฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมานะคะว่าตรงบริเวณซอยสุขุมวิท21แยก3แล้วก็ซอยสุขุมวิท19นะคะถ้าไม่มีความจำเป็นนะคะอยากให้หลีกเลี่ยง2เส้นทางนี้ก่อนนะเนื่องจากมีในเรื่องของการชุมนุมตรงบริเวณหน้าอาคาร Ocean Tower 2นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อมูลเผื่อใครจะต้องเดินทางไปทำธุระป่าปังอะไรแต่ ไม่ทราบข้อมูลเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปติดขัดอยู่ด้านในนะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะคะพรุ่งนี้นะคะตรงบริเวณเส้นทางซอยสุขุมวิท21แยก3แล้วก็ซอยสุขุมวิท19ชั่วคราวตรงนี้นะคะอยากให้เลี่ยงไว้ก่อนสำหรับใครที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากจะมีการชุมนุมตรงบริเวณหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะฝากไว้ก่อนละกันเพราะไม่แน่ใจเผื่อใครจะเดินทางนะพรุ่งนี้นะวันเสาร์ออกมาทำธุระอะไรนะฮะนอกจากเรื่องของการเดินทางตรงนี้แล้วมาดูเพิ่มเติมกันมีเพื่อนสมาชิกอัปเดตข้อมูลกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับสภาพการจราจรก็ตอนนี้ยังหลายท่านยังเดินทางอยู่นะคะยังเดินทางบางท่านบอกว่าอาจจะเดินทางจากที่ทำงานกลับบ้านบางท่านบอกว่าจากบ้านเนี่ยกำลังจะเดินทางออกไปยังพื้นที่อื่นๆเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวนะก็จะใช้เวลาช่วงกลางคืนนี่แหละในช่วงเวลาเดินทางแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่จะพักในช่วงเช้าอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะจะได้ทราบไปพร้อมๆกันว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะล่าสุดคุณจงอาง15นะคะอันนี้อยู่วงสว่างใช้เส้นทางบนถนนวงสว่างในฝั่งขาออกนะคะบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะคะตั้งแต่ช่วงสะพานลอยวงสว่างไปจนถึงสะพานพระราม7นะคะสาเหตุที่เส้นทางตรงนี้เคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมีแนวก่อสร้างนะคะจะเป็นการทำงานเนาะจะเป็นการทำงานตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานพระราม7เล็กน้อยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดท่อแล้วก็ทำงานอยู่ตรงผิวการจราจรนะคะช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ช่องทางกลางทำให้รถที่จะใช้เส้นทางถนนวงสว่างในฝั่งขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้ก็คือช่องทางขวาช่องเดียวนะคะช่องทางขวาช่องเดียวนะส่งผลให้ปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างติดนะหนาแน่นแล้วก็ติดเนื่องจากจาก3ช่องทางนะคะมาเหลือช่องเดียวก็คือเป็นคอขวดแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เลยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงบริเวณที่มีการเปิดหน้างานส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี้ยังใช้กลานได้ยังเคลื่อนตัวได้ค่ะขอบคุณคุณจงอาง15ด้วยที่อัปเดตเส้นทางตรงนี้มาให้นะคะส่วนในสายทางอื่นๆตอนนี้มีเพิ่มเติมในเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาค่ะคุณฉลาดบอกว่าที่รามอินทราเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะตรงเชิงทางลงสะพานข้ามแยกสวนสยามในฝั่งขาเข้าค่ะที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนพรัตน์นะคะมีเหตุของรถเก๋งกับรถกระบะค่ะชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ยังกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะส่งผลให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยชะลอตัวค่ะก็ตั้งแต่ช่วงสวนสยามจนถึงแยกถนนรัชดารามอินทราตรงนี้เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าเนื่องจากชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุเนาะผ่านพ้นไปแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันยังใช้กันได้ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ค่ะขอบคุณคุณฉลาดด้วยนะคะสำหรับข้อมูลที่แจ้งเข้ามาในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะตรงถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะเปลี่ยนจากเรื่องการจราจรกันบ้างดีกว่านะไปดูเรื่องนี้นะคะไปดูเรื่องน้ำเรื่องน้ำหลายวันมานี้เราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการปล่อยน้ำนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับระดับน้ำในทุกๆวันนะคะวันนี้เองนะคะเรื่องของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่ เราทราบนะคะวันนี้ก็มีการปรับลดการระบายน้ำลงมานะคะโดยการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่ะได้ปรับลดลงเริ่มตั้งแต่ช่วงตอนเที่ยงนะคะทยอยปรับลดลงจากอัตรา 2,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลงเหลือเป็นอัตรา 2,200 ลูกบาทเมตรนะคะต่อวินาทีในเวลา4ทุ่มนะคะในอัตราประมาณชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือจะค่อยๆทยอยปรับลดระดับลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะจนมาถึง4ทุ่มแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่องค่ะก็ตรงนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการระบายน้ำนะคะได้ดำเนินการปรับลด การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโพนางน้ำตกนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน2หมู่บ้านล่าสุดเนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแล้วก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่แอ่งกระทะเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุดค่ะทางนายกเทศมนตรีตำบลโพนางน้ำตกนะคะนายนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์ก็ได้บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมในพื้นที่หมู่4และหมู่5มาตั้งแต่วันที่30กันยายนนะคะประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบกันไป226ครัวเรือนขณะนี้ระดับน้ำลดลงกว่า30ถึง40เซนติเมตรแล้วค่ะทางเทศบาลก็ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งบริเวณเหนือวัดโคกจันทร์1เครื่องส่วนทางตอนใต้ของวัดโคกจันทร์ระดับน้ำยังคงสูงอยู่ต้องรออีกสักวัน2วันนะคะรอให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยลดการระบายน้ำลงถึงประมาณ2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงจะสูบน้ำออกจากจุดที่มันเป็นแอ่งกระทะออกไปได้นะคะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยการให้ความช่วยเหลือประชาชนเขาบอกว่ามีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะที่เข้ามามอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะธรรมดาตรงนี้นะคะก็จะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำอยู่แล้วนะคะก็เขาบอกว่ายังเปิดรับลงทะเบียนเพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่นะคะได้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า200รายโดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนณสำนักงานเทศบาลตำบลโพนางน้ำตกค่ะน่ารักมากนะคะเทศบาลนี้นะคะเปิดทำงานเสาร์อาทิตย์ด้วยนะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการแต่อย่างใดนะคะคือช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะคะและตอนนี้ก็สถานการณ์ค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะเนื่องจากทางด้านท้ายเขื่อนอย่างที่บอกไปนะคะเขาก็ได้เริ่มมีการลดระดับการระบายน้ำลงไปเรื่อยๆนะคะก็เรียกว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะถ้ามีการลดระดับลงแบบนี้นะคะประชาชนที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำเนี่ยเขาก็จะได้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวจังหวัดชัยนาทด้วยละกันที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะสำหรับเรื่องของน้ำนะที่มันยังมีท่วมขังในพื้นที่ต่างๆนะคะนอกจากตรงนี้ยังมีอีกหลายที่เลยนะที่น้ำนะคะได้สร้างความเสียหายอย่างเช่นที่ราชบุรีราชบุรีมันจะมีในเรื่องของน้ำนะคะที่ไปกัดเซาะคอสะพานขาดตรงบริเวณหน้าวัดบางกะนะคะที่ตำบลหนองนากลางอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะอันนี้เนี่ยทางแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีนะคะก็ได้แจ้งข้อมูลมาว่าต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะพร้อมมีการแนะนำเส้นทางเลี่ยงด้วยนะคะเนื่องจากน้ำเนี่ยมันไปกัดเซาะคอสะพานจนขาดนะคะเป็นสะพานที่อยู่บริเวณหน้าวัดนะหน้าวัดบางกะตำบลหนองนากลางอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะต้องปิดการจราจรไปก่อนชั่วคราวนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีอมรินทร์เทียนธระพักนะคะรองสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังที่ถนนฉลองกรุงเป็นยังไงคะเนี่ย
1: น้ำท่วมขังที่ถนนฉลองกรุงน้ำตอนนี้ยังทรงตัวครับอยู่ที่ประมาณครึ่งฟุตบาทแบบ10ถึง15เซนติเมตรครับ
0: ยังทรงตัว10ถึง15เซน
1: มันจากสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ลงมาเส้นฉลองกรุงถึงแยกทางรถไฟประมาณนี้ครับ
0: ระยะทางยาวประมาณสักเท่าไหร่อะคะตรงนั้น
1: ประมาณ500เมตรครับ
0: 500เมตรนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วรถเล็กผ่านได้ไหมคะเนี่ย5ถึง10เซนตรงนี
1: ้รถเล็กสามารถผ่านได้ครับแต่ต้องใช้ความเร็วเบาๆเพราะว่าขึ้นมันสูงเวลาที่รถสวนครับ
0: อ๋อมันสวนกันแล้วมันจะสูงกระแทกกันไปมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้5ถึง10เซนก็ยังเยอะอยู่คือมันท่วมทุกช่องจราจรเลยนะคะเนี่ย
1: ท่ว ูกต้องครับ3ช่องจราจรครับ
0: ค่ะ3ช่องเลยแล้วตอนเย็นมีฝนลงมาเพิ่มไหมคะในพื้นที่ตรงนี้
1: ในพื้นที่ของสน.จระเข้น้อยวันนี้ไม่มีฝนครับ
0: ไม่มีฝนเลยนะคะจนถึงค่ำก็ยังไม่มีมาเนาะแต่ว่าย
1: ังไม่มีฝนครับ
0: แล้วดูท่าทีว่าน้ำมันลดระดับลงไปอีกไหมคะหรือว่ามันยังทรงๆแบบนี
1: ้ก็ทรงๆอยู่แต่ว่าตอนนี้เรือดันน้ำที่ใต้สะพานจระเข้ก็ยังทำงานอยู่ครับผลักดันน้ำเรือผลักดันน้ำ
0: อ๋อยังอยู่นะคะยังอยู่ช่วยผลักดันน้ำอยู่มีกี่ลำคะตรงนั้นอะที่เขาใช้มาผักกันน้ำ
1: ตรงใต้สะพานข้ามคลองหัวเข้มี6ลำครับ
0: 6ลำถ้าอย่างนั้นน่าจะน้ำน่าจะลดระดับลงในเร็วๆนี้นะคะถ้ามีเรือช่วยผลักดันน้ำออกไป
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้เรื่องสภาพการจราจรรถมีไปจอดเสียหรือว่าไปดับอะไรมีไหมคะเนี่ย
1: สภาพการจราจรตัวนี้ก็คือรถไม่มีจอดเสียแต่ว่ารถที่จอดในน้ำยังคงติดค้างอยู่บนสะพานเป็นส่วนน้อยครับยังเหลือไม่กี่คันครับ
0: เหลือไม่กี่คันค่ะติดค้างอยู่บนสะพานเหรอคะ
1: ครับว่าประชาชนที่ว่าพักอยู่ในซอยที่มียังมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่เอามาจอดไว
1: ้ครับผม
0: ค่ะโอเคนะคะช่วงกลางคืนรถน่าจะผ่านน้อยกว่าตอนเย็นนี่โอ้โหติดกันยาวเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ครับว่าจุดที่มีน้ำท่วมขังที่ว่าเป็นจุดก็เคลื่อนตัวช้าครับก็เลยทำให้มีปริมาณรถสะสมครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่น้ำยังไม่หนีไปไหนยังคงท่วมขังอยู่แบบนี้ดีว่าวันนี้นะคะพื้นที่ตรงบริเวณถนนฉลองกรุงตรงเทคโนโลยีเจ้าพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตรงนี้ฝนมันไม่ลงนะถ้าฝนมันไม่ลงมาอย่างที่ทางรองสารวัตรบอกนะในพื้นที่ของสน.จระเข้น้อยนะคะไม่มีฝนแต่มันมีน้ำเดิมนะคะน้ำเดิมคาดว่าน่าจะระบายน้ำออกไปได้เร็วๆนี้นะคะเพราะเรือผลักดันน้ำ6ลำยังทำหน้าที่อยู่ในช่วงในเวลานี้นะก็ยังช่วยดันน้ำออกไปนะคะยังช่วยดันน้ำกันออกไปเนาะส่งกำลังใจให้ละกันสำหรับพื้นที่นี้นะ15เซนก็สูงอยู่นะคะขับกันเบาๆแล้วกันน้ำกระแทกกันไปกระแทกกันมาเดี๋ยวมันเข้าโดยเฉพาะรถเล็กนะรถจักรยานยนต์ในเวลาน้ำเข้าไปแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเข็นได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะยังระบายไม่หมดเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ไหนนะตรงบริเวณรังสิตใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้กำลังพูดถึงว่าน้ำมันส่งผลกระทบไม่เฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมมันยังมีพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆอีกนะคะอย่างเช่นที่ปราจีนนะคะปราจีนบุรีเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือนะบางพื้นที่อย่างเช่นในเมืองไอตัวเรื่องของฟาร์มหมูยังคงเก็บกู้ซากกันอยู่นะคะยังไม่แล้วเสร็จนะเจ้าหน้าที่ก็ลงไปนะคะพยายามดำเนินการให้เสร็จให้ไวที่สุดนะอันนั้นก็เรื่องนึงที่ราชบุรีเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าคอสะพานขาดนะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งว่าไม่ให้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะให้เลี่ยงก่อนเพราะว่าเขาจะปิดการจราจรชั่วคราวก็มีคนถามว่าปิดตรงไหนนะสำหรับราชบุรีนะคะที่ทางแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีแจ้งมานี่ก็คือเส้นตรงบริเวณหน้าวัดบางกระนะคะหน้าวัดบางกระนะตัวนี้ตรงสะพานเนี่ยเขามีการปิดการจราจรนะคะปิดการจราจรผ่านไม่ได้นะต้องไปใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะไปใช้จุดที่ปิดเนี่ยจริงๆเส้นเนี้ยมันจะเป็นเส้นวิ่งตรงไปที่ตัวเมืองราชบุรีผ่านหน้าวัดบางกระนะแล้วก็ไปที่ตัวเมืองแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็คือผ่านไม่ได้นะต้องมีทางเลี่ยงที่จะไปออกทางตำบลหนองนากลางหรือว่าจะไปทางตำบลดอนตะโกนะคะเป็นเส้นทางเลี่ยงที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงนะคะฉะนั้นก็ใช้ทางเลี่ยงไปก่อนนะใช้ทางเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากมันไม่ปลอดภัยถึงแม้ว่ามันยังไม่ขาดออกมาให้เห็นนะถ้ามันถูกกัดเซาะไปแล้วเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทราชบุรีดำเนินการซ่อมแซมก่อนนะคะซ่อมแล้วเสร็จเขาจะเปิดให้ใช้ต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้ ปิดก่อนนะดูเอาละกันนะจากในภาพนี่คือมันยังไม่ได้ขาดจากกันโดยสมบูรณ์นะแต่มันถูกกัดเซาะไปแล้วแบบนี้ถ้าคุณวิ่งผ่านกระแทกไปเรื่อยๆเรื่อยๆผิวหน้าบางๆแบบนี้มันหลุดได้แน่นอนนะคะทางแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีก็เลยแจ้งเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะแล้วเขาก็มีการมีไฟส่องสว่างมีการติดป้ายเอากรวยมาวางด้วยนะว่าปิดการจราจรตรงจุดเกิดเหตุนะคะอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมเพราะว่าราชบุรีก็อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแหละนะไปดูเพิ่มมีตรงไหนที่มีข้อมูลอัปเดตกันเข้ามานอกจากเรื่องของการจราจรนะที่เราจะได้รับแจ้งกันมาเรื่อยๆก็จะมีในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่มีทุกวันแจ้งทุกวันนะคะล่าสุดอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงตอนใกล้ๆ3 ทุ่มนะคะที่มีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยบางกระดี15นะคะแขวงเสม็ดแขวงแสมดำในเขตบางขุนเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนเทียนพอได้รับทราบเรื่องก็รีบรุดไปยังจุดเกิดเหตุนะคะไปให้การช่วยเหลือส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะจะเอามาอัปเดตให้ได้ทราบแล้วกันแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะเข้าพื้นที่ไปแล้วส่วนสาเหตุหรือว่าความรุนแรงของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยขนาดไหนยังไงเดี๋ยวรอสักครู่นะคะไม่แทบทุกวันนะมีแทบทุกวันในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เนาะอันนี้ก็เลยเอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบเผื่อใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับตรงซอยบางกระดี15นะคะอาจจะเห็นรถดับเพลิงนะวิ่งกันอยู่ตอนนี้ก็เนื่องจากมันมีเหตุเพลิงไหม้นะคะในซอยบางกระดี15ที่แขวงแสมดำค่ะไหนมีข้อมูลอะไรเพิ่มนี่พอพูดถึงเรื่องฟ้าฝนนี่ฉันก็ไปดูเรดาร์เพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังตอนนี้4 ทุ่มกว่าแล้วนะคะในพื้นที่กรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนมาย่างกลายแล้วนะคะพัดออกไปปลิวหายไปกับสายลมนะคะตัวเรดาร์เนี่ยใสมากก็เรียกว่ากระจ่างมากแล้วไม่มีกลุ่มฝนพัดผ่านอะไรอีกแล้วนะคะสำหรับ4 ทุ่มตอนนี้นะคะไม่พบแล้วแหละนะหยุดตกกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะหยุดตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่กรุงเทพมหานครก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของน้ำนะคะเพราะว่าเรื่องของฝนที่มันจะตกหนักเพิ่มเติมในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะมันอาจจะมีเรื่องของน้ำที่มันท้นขึ้นมาอาจจะเป็นน้ำปริ่มขึ้นมาที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะก็อันนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ว่าเองเขาก็ย้ำค่ะบอกว่าอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงที่คุณเอาไปหลบไว้อย่าพึ่งยกลงมาไว้บนนั้นก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่อาจจะเกิดในเรื่องของน้ำที่อาจจะท่วมนะคะหรือว่ามีน้ำที่มันปริ่มขึ้นมาได้อีกนะคะขณะที่ทางกรมชลประทานเองเนี่ยเขาก็ได้มีการเตือนนะฮะเรื่องของเขื่อนใหญ่นะคะทั้ง11 เขื่อนในเรื่องของปริมาณน้ำที่มันมีอยู่เกินกว่า 90% ของความจุนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงจะต้องติดตามกันนะยังต้องเฝ้าระวังแหละว่าเรื่องของน้ำที่มันอาจจะเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่นะคะบางคนบอกว่าฝนไปแล้วอาจจะไม่ต้องกังวลแต่มันไม่ได้นะดิฉันว่ามันไม่ได้นะน้ำเนี่ยมันอาจจะมาได้อีกนะคะก็ถึงแม้ว่าทางผู้ว่าเองเนี่ยเขาจะวางแผนในเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำในกรุงเทพนะคะเขายังบอกเองเลยว่าภาพรวมตรงนี้เนี่ยมันยังคงเปราะบางเรียกว่าอยู่ในภาวะน้ำปริ่มนะทั้งเขตของลาดกระบังนะคะฝั่งตะวันออกเมื่อสักครู่ที่พูดถึงนั่นก็คือในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิ แล้วก็ลาดพร้าวนะคะตรงจุดนี้เนี่ยยังมีมวลน้ำสะสมแล้วก็เป็นจุดที่รับน้ำนะคะมาจากฉะเชิงเทราก็ทำให้น้ำเนี่ยพอมันมาเต็มมันมากันอยู่ตรงนี้นะคะมันก็เลยส่งผลกับการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นไปอย่างล่าช้านะคะแม้ว่าระบบเนี่ยจะรองรับฝนได้ราวๆ60ถึง70มิลลิเมตรแต่น้ำในคลองมันสูงนะคะมันยังสูงอยู่พอฝนมาเต็มนะคะมันก็ท่วมขังได้เร็วกว่าปกติระบายไม่ออกฉะนั้นประชาชนอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงนะคะส่วนวิธีการบริหารจัดการทางกรุงเทพมหานครเองก็บอกว่าได้เร่งพร่องน้ำตามคลองต่างๆพร้อมกับตรงบริเวณแก้มลิงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำไปเสริมที่จุดเสี่ยงเพื่อจะรับมือกับฝนที่จะมาในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะส่วนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่า12เขื่อน11 12เขื่อนใหญ่นะคะที่มันมีเรื่องของน้ำนะคะมากกว่า 90% ของความจุเก็บกักมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปพักครู่เดียวค่ะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

กลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เล่าให้คุณผู้ฟังถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องยังเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่กำลังจะลงมาเติมเต็มนะคะที่อาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำเข้ามาในพื้นที่นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าทางกรุงเทพเองเนี่ยนะคะทางฝั่งตะวันออกนี่ยังต้องเฝ้าระวังนะทั้งในเขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็ลาดพร้าวนะคะมันอาจจะมีเรื่องของน้ำสะสมแล้วก็รับน้ำมาจากทางฉะเชิงเทราด้วยนะคะนอกจากนี้นะไอ้เรื่องของน้ำนะคะที่มีกักเก็บไว้ตามเขื่อนต่างๆตอนนี้เองเนี่ยทางกรมชลนะคะกรมชลประทานแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้เปิดเผยข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศวันนี้ค่ะพบว่าเขื่อนใหญ่11แห่งนะคะสถานการณ์น้ำเนี่ยดูน่าเป็นห่วงมีปริมาณน้ำวิกฤตเกินกว่า 90% ของความจุเก็บกักโดยในพื้นที่ภาคเหนือมีอยู่ด้วยกัน3เขื่อนนะคะได้แก่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะคะ 95% เขื่อนกิ่วลม 91% ค่ะเขื่อนกิ่วคอหมา 98% นะคะทางภาคกลางและภาคอีสานค่ะได้แก่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 93% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะปริมาณน้ำเกินความจุไปแล้วนะคะบอกว่าอยู่ที่ 102% ค่ะและเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่ 96% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันตกภาคตะวันตกเองนะคะ2เขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุได้แก่เขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำอยู่ที่ 98% แล้วนะคะเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะ 97% เขื่อนแก่งกระจานที่เพชรบุรีตอนนี้ความจุนะคะเกินไปแล้วนะคะอยู่ที่ 102% ค่ะโอ้เปี่ยมจริงๆนะคะส่วนทางภาคตะวันออกค่ะเขื่อนน้องปลาไหลปริมาณน้ำนะคะล้นความจุที่สูงถึง 105% เขื่อนนฤบดินทรจินดาค่ะน้ำเนี่ยมีอยู่ 98% แล้วนะคะและเขื่อนประแสอยู่ที่ 93%ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่3เขื่อนนะคะที่ปริมาณน้ำเนี่ยเกิน 100% ไปแล้วก็คือเขื่อนหนองปลาไหลเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็เขื่อนแก่งกระจานค่ะตรงนี้นะคะทาง

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อนและริมฝั่งแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มีการแจ้งออกมานะคะในวันนี้ฟังแล้วก็โหน้ำนี่ล้นทะลักจริงๆนะเกิน 90% กันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราอาจจะต้องเฝ้าระวังแหละถามว่าจะบอกว่าให้กังวลมันก็คงไม่ใช่นะทางกรมชลประทานเขาก็แจ้งมาแบบนี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไปนะคะนอกจากทางกรมชลที่เขาได้แจ้งในเรื่องเหล่านี้แล้วนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งข้อมูลเรื่องของการเฝ้าระวังในแต่ละพื้นที่ออกมาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะมันยังรวมไปถึงจังหวัดต่างๆในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนฟ้านะคะในช่วงเวลาเขาเรียกอะไรนะตอนนี้เขาเรียกว่าปลายฝนไหมถ้าเดือนนี้จริงๆมันปลายฝนต้นหนาวนะคะใช่ไหมเดือนตุลาคมเนาะแต่ว่าฝนยังไม่ไปนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่10/2569เพิ่มเติมในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่10/10-12/2569ค่ะโดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดระนองนะคะที่อำเภอสุขสำราญจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางค่ะจังหวัดนครราชสีมาขออภัยนครศรีธรรมราชที่อำเภอนพิตามแล้วก็อำเภอชะอวดนะคะจังหวัดพัทลุงที่อำเภอศรีนครินทร์ค่ะและจังหวัดปัตตานีนะคะจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงนั่นก็คืออำเภอเมืองปัตตานีทุ่งยางแดงมายอกระเพาะสายบุรีและยะรังนะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดปัตตานีค่ะส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ำที่มันจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะแม่น้ำโกลกบริเวณจังหวัดนราธิวาสค่ะในการนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะมีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงนะคะรวมไปถึงจุดที่เคยเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมประจำนะอันนี้ก็ต้องมีการติดตามเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะและต้องตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมน้ำริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมค่ะปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนนะคะระบายน้ำและประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะรวมไปถึงอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยก็ต้องเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำนะคะทั้งน้ำหลากเองรวมไปถึงความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่นะคะที่จะต้องมีความพร้อมนะสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะคะและในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอันนี้เขาทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้แจ้งไว้เลยว่าในพื้นที่เนี่ยจะต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยเตรียมพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยที่จะต้องรับมือกับเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าในช่วงปลายสัปดาห์นี้เช่นกันนะคะไม่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอย่างเดียวนะ อันนี้ค่อนข้างกระจายหลายจังหวัดนะคะสำหรับเรื่องของน้ำในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไว้นะคะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆนะเผื่อใครมีญาติอยู่ทางภาคใต้นะจะได้แจ้งข่าวเพิ่มเติมกันไปด้วยเอามาที่สายของคุณอาทิตย์กันนะคะคุณอาทิตย์อยู่ในสายกับเรานะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอาทิตย์เกิดเหตุอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อย
1: ก็พอดีนั่งรถจากท่าโรงพยาบาลนะครับ
0: ค่ะโรงพยาบาลอะไรคะ
1: โรงพยาบาลวิมุตครับตรงสะพานควาย
0: อ่ะค่ะ
1: เรียกแท็กซี่คันสีชมพูครับแต่หน้ารถไม่ได้มีแบบอะไรบัตรเหลืองอะไรให้อ่าน
0: อ๋อบัตรประจำตัวของผู้ขับใช่ไหมคะที่เราจะมีรูปมีชื่ออ๋อไม่เห็นหรอ
1: ค่ะพอดีผมนั่งข้างหน้าไม่มีครับ
0: อ่าไม่มีค่ะอ่ะแล้วไปไหนเอ่ย
1: จากโรงพยาบาลไปรับคอครับ MBK
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ช่วงรีบร
0: อประมาณกี่โมง
1: ประมาณบ่ายสองครึ่งครับบ่ายสองครึ่งกว่า
0: อืมค่ะไปลงหน้ามาบุญครองเนาะ
1: กลายก็ขอสแกนโอนจ่ายเขามันยอด163 บาทแต่ผมกด1เพิ่มไปตัวหนึ่งเป็น1,638 บาท
0: 1,631
1: ใช
0: ่ค่ะอืมแล้วเราก็โอนไปเลยเหรอ
1: ใช่ครับรีบลงจากรถเลย
0: อืมค่ะ
1: พอดีครับ
0: อืมแล้วมาเห็นที่หลังใช่ไหมคะมารู้ตัวตอนไหนเนี่ยคุณอาทิตย
1: ์ตอนถึงที่พักนะครับช่วงประมาณ6 โมงกว่า
0: อืมค่ะ
1: มาไล่ที่สลิปเนี่ยต้องมาเอาคนเงินแฟนอะไรต่าง
0: อืมก็เลยมาเจอ
1: ยอดใช่ยอดที่เอาซื้ออะไรไปพันกว่าบาท
0: อืม
1: แล้วตัวจ่ายค่าโรงพยาบาลไป3,000 กว่าบาทแล้วก็เราก็ขึ้นแท็กซี่อ่ะแท็กซี่เป็นยอดแท็กซี่นี่หว่าถ้าก็คือ1,000 กว่าบาท
0: โอ้โหใจแป้วเลยนะมานั่งอ๋อแสดงว่าเวลาทุกการใช้จ่ายพอกลับมาเราก็จะมานั่งดูสลิปว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: แต่พอมันเป็นยอด1,600นี่เอ๊ะไปซื้ออะไรตอนไหน
1: อ
0: ืมมาดึกได้อีกทีคือเป็นเงินที่โอนให้แท็กซี่สีชมพูที่เรานั่งมาแล้วในสลิปที่โอนไปหาชื่อใครคะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งครับ
0: เป็นคนรอบคอบนะมันเหมือนทำบันทึกประจำวันเหมือนกันนะเวลาใช้เงินเรียบร้อยปุ๊บเราก็มานั่งไล่ว่า1 วันเราใช้อะไรไปบ้าง
1: นายวงศกรครับ
0: ค่ะ
1: วงศกรอุทัยแจ่มสำราญ
0: ค่ะวงศกรอุทัยแจ่มสำราญนะคะเราโอนเงินเข้าชื่อคนนี้เนาะเป็นจำนวน1,631 บาทนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อได้เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อพี่คนขับแท็กซี่สีชมพูจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้ใช่ไหมตอนลงจากรถ
1: ไ
0: ปด
1: ู
0: รีบเนาะแต่จำได้ว่าเป็นสีชมพูนะคะเป็นคนขับชื่อวงศกรอุทัยแจ่มสำราญนะที่คุณอาทิตย์โอนเงินไปให้1,631 บาทค่ะคุณวงศกรถ้าได้ยินเสียงนี้นะหรือว่ามียอดเงินที่มันเข้าไปผิดสังเกต1,000 กว่าบาทนี่คือผู้โดยสารโอนผิดนะคะติดต่อกลับจสร้อยด้วยนะตอนนี้ผู้โดยสารรอเงินกลับเข้าบัญชีอยู่นะโอ้ยตายแล้วเพราะว่าความที่เรากดรีบกดมันก็เลยไปติดเลข1ข้างหลังอีกทีนึงแล้วเราก
1: ็
0: ยืนยันไปเลย
1: ใช่ครับรีบลงมันลดมันเยอะครับ
0: เข้าใจเลยเวลารีบๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทันได้ดูด้วยเนาะได้คุณอาทิตย์เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเผื่อคนขับแท็กซี่ท่านนี้นะคะคุณวงศกรอุทัยแจ่มสำราญได้ยินแล้วรู้ตัวนะคะเผื่อจะได้ติดต่อกลับมาที่จสร้อยนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราติดต่อกันนะคะ
1: เห็นเบอร์เข้านึกว่าได้จริงหรอดีใจที่จับ
0: ค่ะโอเคคุณอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แหมเขาได้นึกว่ามีเงินเข้ากลับคืนมาแล้วนะคะฝากด้วยละกันคนขับแท็กซี่สีชมพูคุณวงศกรอุทัยแจ่มสำราญรับผู้โดยสารตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสองครึ่งตรงหน้าโรงพยาบาลวิมุตนะคะแถวแถวสะพานควายแล้วไปส่งลงที่มาบุญครองนะคะผู้โดยสารท่านนี้เป็นผู้ชายโอนค่าโดยสารเกินไปนะหลักพันเลยนะคะค่าโดยสารจริงๆคือ163บาทแต่คุณอาทิตย์เนี่ยโอนไป 1,631 บาทนะฝากคุณวงศกรคนขับแท็กซี่สีชมพูด้วยนะคะดูนิดนึงว่าเงินเข้าเกินไหมถ้าเกินยังไงเนี่ยนะติดต่อกลับมาที่จสร้อยหน่อยเจ้าของรอนะคะรอเงินกลับมาพันกว่าบาทเนาะไปโรงพยาบาลแล้วก็มาขึ้นรถมาลงที่ตรงหน้าบำรุงคลองตอนบ่ายสองครึ่งประมาณนั้นนะคะนี่เป็นข้อมูลที่เราได้รับมานะคะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะเผื่อพี่วงศกรอุทัยแจ่มสำราญได้ยินหรือว่าใครที่รู้จักคุณวงศกรอุทัยแจ่มสำราญนะคะช่วยฝากบอกเขาด้วยนะคะว่าผู้โดยสารโอนค่ารถเกินไปค่ะนะเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23นาฬิกากับอีก12นาทีมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของสภาพการจราจรก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะในเรื่องของการเดินทางล่าสุดนี้คุณเอแจ้งทางจสร้อยมาบอกว่ามีของหล่นนะคะมีของหล่นบนทางบุรพาวิถีนะคะบนด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาออกจุดที่คุณเอไปเจอของหล่นเนี่ยจะอยู่ตรงประมาณกม.ที่19นะคะเป็นกล่องสีดำๆขนาด50คูณ50เซนนะคะหล่นอยู่ในช่องทางด้านขวา1กล่องคุณเอก็แจ้งเรื่องนี้มาให้เราทราบเนื่องจากอยากจะเตือนให้เพื่อนสมาชิกผู้ที่ใช้เส้นทางบนทางด่วนบุรพาวิถีขาออกนะคะตรงกม.ที่19กล่องสีดำหล่นอยู่ในช่องทางด้านขวาให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยซึ่งหลังจากที่คุณเอแจ้งเรามาเราก็ประสานต่อไปยังทางศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เรื่องของสภาพการจราจรถามว่ามีปัญหาไหมในช่วงเวลานี้นะตั้งแต่ช่วงตรงมอหัวเฉียวนะคะไปจนถึงด่านบางบ่อในฝั่งขาออกเองเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ไม่มีปัญหานะคะคือตอนนี้รถไม่ได้มากปริมาณรถไม่ได้เยอะนะคะสามารถทำให้เคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเผื่อใครใช้นะคะในเส้นทางฝั่งขาออกระวังด้วยแล้วกันนะคะในช่องทางด้านขวาตรงกม.ที่19มีกล่องสีดำๆมันหล่นอยู่1กล่องนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณเอด้วยนะที่แจ้งจสร้อยเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้ที่แจ้งคุณผู้ฟังนะคะว่ามีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ในซอยบางกระดี่15แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนนะคะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มแล้วทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนเทียนเนี่ยก็ได้ไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าหลังจากที่ไปดูก็คือเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตรงจุดนี้ค่ะที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรบนมิเตอร์เสาไฟนอกบ้านนะคะนอกตัวบ้านนะไม่ใช่ในบ้านเพราะตอนแรกที่แจ้งมาว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะปรากฏว่าไม่ใช่นะมันไหม้ด้านนอกนะมันไหม้ด้านนอกตรงมิเตอร์บนเสาไฟนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงเพิ่มเติมไปแล้วสำหรับจุดนี้นะให้เข้าไปดูเพิ่มเติมแต่ตอนนี้เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยนี่ข้อเป็นข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199นะคะในเรื่องของเหตุที่ได้รับแจ้งเมื่อตอนประมาณ3ทุ่ม เรื่องของเส้นทางมาดูตรงนี้ละกันนะราชพฤกษ์นะคะวันนี้ราชพฤกษ์เองเนี่ยปริมาณรถก็ค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วสำหรับฝั่งขาออกติดต่อเนื่องกันไปยาวๆณเวลานี้ค่ะในช่วงดึกๆแบบนี้นะคะในฝั่งขาออกของราชพฤกษ์ตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการลาดยางมาต่อยนะคะลาดยางมาต่อยอยู่ในช่องทางด่วนก็เลยต้องมีการปิดการจราจรช่องด่วนทั้งหมดนะคะให้เจ้าหน้าที่ทำงานเนาะเป็นขาออกของถนนราชพฤกษ์เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกค่ะในช่องด่วนวิ่งไม่ได้นะคะรถเนี่ยจะถูกปัดให้ไปใช้ในช่องทางคู่ขนานเนื่องจากในช่องด่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังลาดยางมาต่อยอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มอย่างที่บอกไปนะเป็นเวลาเริ่มงานไปเรื่อยๆนะคะเส้นทางตรงนี้เจ้าหน้าที่ทำงานจนถึงตี4เช่นกันนะคะฉะนั้นใครใช้ราชพฤกษ์ขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกข้ามไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเขาปิดการจราจรนะออกไปวิ่งคู่ขนานแทนก่อนนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางในช่วงเวลาค่ำคืนค่ะเมื่อสักครู่นี้นะไปดูทางหน้า YouTube มีทักทายเพิ่มเติมมาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคุณพัคคีอินบอกว่าไปดูเรดาร์มาเนี่ยไม่มีฝนในกรุงเทพแต่มีฝนเป็นฝนเล็กๆแถวนครปฐมกำลังไปราชบุรีใช่ไหมคะดิฉันก็ไปดูเพิ่มเติมมาเหมือนกันนะกลุ่มฝนเล็กตะจิ๋วหลิวนิดเดียวเองนะคะอยู่กำแพงแสนนะคะพัดไปแถวๆท่ามกานะไม่เยอะไม่เยอะนะส่วนในกรุงเทพปลอดภัยแล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะคะจบเรียบร้อยสำหรับค่ำคืนนี้เตรียมตัวรับมือกับฝนก้อนต่อไปแต่ค่ำนี้ไม่ต้องกังวลเนี่ยเห็นไหม เป็นกลุ่มเล็กๆเล็กๆพัดกระจายไปทางทิศตะวันตกนะคะก็ไม่มีผลกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลไม่เหมือนเมื่อตอนหัวค่ำเนาะเยอะมากนะคะแล้วก็ตกหลายที่เลยทีเดียวแต่หลังจาก3ทุ่มเป็นต้นมาก็จะไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตามต่อกันในเรื่องของฝนเนี่ยน่าจะต้องดูสถานการณ์อีกทีในวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละนะตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นอีกแล้วเขาบอกว่าฝนจะตกหนักมีตั้งแต่วันที่10นี่รู้สึกว่าเออเอาแล้วนะคะต้องเตรียมรับมือให้ดีดูสถานการณ์กันให้ดีนะในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพทางฝั่งตะวันออกนะคะทางฝั่งตะวันออกนะพอพูดถึงฝั่งตะวันออกจริงๆเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาก็ได้มีการวางแผนเพิ่มเติมนะคะทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะก็มีการลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการร่วมกับทางดร.เสรีสุภราทิตย์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำฝั่งตะวันออกนะคะตามข้อห่วงใยของทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ต่อกรณีในเรื่องของการระบายน้ำลงสู่ทะเลนะคะของพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกที่ตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นไปอย่างล่าช้าซึ่งทางรองเลขาธิการสทนชก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจากที่มีการสำรวจภาพรวมพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกงก็คือตรงบริเวณอำเภอบางคล้านะคะและทางฝั่งตะวันตกนะคะนั่นก็คือช่วงอำเภอเมืองนะคะบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็อำเภอคลองเขื่อนพบว่าบริเวณเขื่อนบางปะกงยังคงเร่งระบายน้ำได้ดีโดยเฉพาะในช่วงจังหวะที่น้ำทะเลลดลงค่ะขณะเดียวกันนะคะมวลน้ำสะสมในลุ่มน้ำบางปะกงก็จะไหลมารวมกันจากน้ำหลากในเขื่อนขุนด่านประการชนคลองรังสิตและมวลน้ำก็จะข้ามจากเขตกรุงเทพนะคะผ่านทางคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองแสนแสบไหลลงสู่คลองพระองค์ชยานุชิตถามว่าอุปสรรคสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฉะเชิงเทราและสมุทรปราการเกิดจากอะไรมันเกิดจากสภาพภูมิประเทศบริเวณสันดอนปากแม่น้ำใต้น้ำที่มีลักษณะตื้นเขินคล้ายหลังเต่าตรงบริเวณแถบอำเภอสำโรงบางเสาธงบางบ่อและบางพลีค่ะทำให้น้ำไหลผ่านจุดคอขวดได้ช้านะคะนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการเน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการไร้รอยต่อเพื่อให้การเร่งระบายน้ำข้ามจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหากสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพปรับตัวดีขึ้นรวมกับการลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจะเร่งบริหารจัดการเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตและนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดภาระมวลน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวและฉะเชิงเทราค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องนะคะเพื่อเร่งยกระดับน้ำข้ามเนินหลังเต่าใต้น้ำส่งต่อไปยังคลองชายทะเลและสถานีสูบน้ำเลียบชายทะเลค่ะซึ่งมีความพร้อมแล้วก็มีศักยภาพในการสูบน้ำออกสู่ทะเลนะคะเพื่อเร่งลดระดับน้ำสะสมในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทราอย่างเป็นรูปธรรมทางรองเลขาธิการสทนช.นะคะฝากให้ประชาชนติดตามในเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลอาจเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง พื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้เขาก็มีการวางแผนร่วมกันนะวันนี้ลงพื้นที่ด้วยกันหลายหน่วยงานเลยทีเดียวหวังว่าหลังจากนี้นะคะวางแผนการร่วมกันแล้วน้ำน่าจะถูกระบายออกได้อย่างรวดเร็วตามแผนการที่คาดการแล้วก็วางกันไว้นะคะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าอีกหลายพื้นที่ก็น่าจะเป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของมวลน้ำที่มันอาจจะเติมลงมาจากที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนใหญ่ๆเองเนี่ยก็น้ำนะคะเกิน 90% ไปถึง11เขื่อนด้วยกันนะคะตรงนี้ก็น่าเป็นกังวลอยู่เหมือนกันถ้าต้องปล่อยน้ำลงมามันก็จะมาเติมเต็มในลุ่มน้ำต่างๆแล้วก็หนีไม่พ้นละค่ะน้ำก็จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นโดยปกติอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้ามันมากเกินไปรวมไปถึงกับเรื่องของปริมาณฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้นะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำปริ่มน้ำเทอะน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาได้ก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะมาแจ้งข้อมูลสำคัญอีกหนึ่งเรื่องให้คนในพื้นที่ได้รับทราบเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งละกันนะคะสำหรับตรงซอยสุขสวัสดิ์78นะคะพรุ่งนี้นะคะทางกองช่างเทศบาลเมืองลัดหลวงเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มการทำงานในเรื่องของการขูดลอกยางมะตอยนะคะบนผิวการจราจรเก่าออกโดยจะเริ่มตั้งแต่ปากซอยเลยนะคะปากซอยสุขสวัสดิ์78แยก1นะคะจะเริ่มกันตั้งแต่ปากซอยทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะนะคะ 8:30 เป็นต้นไปก็คือจะลอกขูดนะคะยางมะตอยเก่าออกแล้วก็ถึงจะมีการซ่อมแซมเพิ่มเติมนะคะก็จะทำไปเรื่อยๆจนถึงท้ายซอยอะค่ะจนกว่าจะเสร็จเนาะถามว่าเข้าออกได้ไหมในซอยสุขสวัสดิ์78นะคะซอยสุขสวัสดิ์78เข้าออกได้นะคะก็สามารถเข้าออกโดยใช้ทางเข้าที่ซอยสุขสวัสดิ์78ซอย3นะคะหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่นะก็ไปเข้าจากทางท้ายซอยของโรงพยาบาลบางจากนะคะก็จะสามารถใช้เส้นทางในซอยสุขสวัสดิ์78ได้นะคะก็ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะเนื่องจากเขาจะมีการปรับปรุงผิวการจราจรนะปรับปรุงผิวถนนให้นั่นแหละลอกของเก่าออกแล้วเดี๋ยวค่อยลงของใหม่นะคะเริ่มทำงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้กองช่างเทศบาลเมืองลัดหลวงเขาประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าออกไม่ได้นะเข้าออกได้นะคะแต่ไปใช้ทางเข้าสุขสวัสดิ์78ซอย3แทนหรือว่าจะเข้าจากทางท้ายซอยของโรงพยาบาลบางจากก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็แจ้งสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์78แล้วกันเผื่อจะต้องมีการเดินทางเข้าออกจะได้ทราบนะว่าเขาจะเริ่มทำงานตั้งแต่ช่วง 8:30 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ไม่ได้ทำงานตอนกลางคืนนะแต่ว่าทำงานช่วงวันหยุดพอดีนะประชาชนไม่ต้องเข้าออกพื้นที่ไปทำงานเนาะมันก็จะได้ไม่หงุดหงิดวันหยุดก็เป็นการเริ่มการทำงานวันแรกกันไปนะคะหลายท่านถึงบ้านหรือยังนะดิฉันว่าน่าจะถึงแล้วเนาะก็ถ้าใครยังอยู่บนเส้นทางไหนยังเดินทางไม่ถึงบ้านหรือยังไงก็สามารถแจ้งนะคะเรื่องของสภาพการจราจรข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้บางท่านบอกอุ๊ยวันนี้ไม่อยู่กรุงเทพแล้วออกนอกกรุงเทพไปเรียบร้อยเดินทางไปต่างจังหวัดเนื่องจากจะมีวันหยุดยาวในสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าถ้าคุณเดินทางออกต่างจังหวัดแล้วไปพบเหตุฉุกเฉินนะคะหรือว่าไปประสบเหตุฉุกเฉินอะไรตรงไหนแล้วไม่รู้ว่าจะแจ้งใครนึกถึงจสร้อยได้เลยนะคะแจ้งมาที่จสร้อยได้นะเพียงแค่คุณกดนะคะ SOS นะในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเรานะแอปพลิเคชันที่เราอัปเดตเป็น New Version เรียบร้อยแล้วอันนี้คุณสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่เป็น New Version หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยปุ่มแจ้งเหตุหรือปุ่ม SOS จะอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยนะคะคุณเห็นปุ่มนี้ก็สามารถกดแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะเหนือใต้ออกตกทุกพื้นที่เลยแจ้งเข้ามาได้เพราะว่าเราจะทราบพิกัดโทรศัพท์ที่แจ้งเข้ามาได้จาก GPS นะคะเราจับจาก GPS นั่นแหละว่าคุณอยู่ตรงส่วนไหนบริเวณไหนเราจะได้ประสานความช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือไปถึงหน่วยงานในพื้นที่นะคะเขาจะได้เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันนี้เป็นอีกหนึ่งนะคะฟังก์ชันที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเราไม่ได้มีแค่นี้นะคะแอปพลิเคชันยังมีฟังก์ชันอื่นๆมีลูกเล่นอื่นๆให้คุณได้ไปทดสอบทดลองใช้กันนะอันนี้ก็ฝากไว้ใครยังไม่มีนะคะโหลดเลยโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะไปที่สายของทางคุณเคนะคะคุณเคอยู่ที่ถนนเพชรบุรีนะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเดินทางถึงตรงไหนของเพชรบุรีแล้วคะ
1: มุ่งหน้าแยกคลองตันครับผมบริเวณหน้าโรงพยาบาลเพชรเวชครับ
0: มุ่งหน้าสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้าง
1: คือติดค่อนข้างติดเลยครับเพราะว่าผมกว่าจะผ่านพ้นมาใช้เวลานานเหมือนกันประมาณครึ่งชั่วโมงได
0: ้
1: พอดีมีการเปิดผิวจราจรเปิดท่อครับมีการทำงานลดช่องจราจรจากสามเลนเหลือเลนเดียวครับผมบริเวณหน้าโรงพยาบาลพิชเวศครับแล้วก็เลนซ้ายจะมีรถของทาง7 Eleven เขาลนกำลังลงของกันอยู่ทำให้ติดหนักกว่าเดิม
0: ที่บอกว่าเหลือจาก3ช่องเหลือช่องเดียววิ่งผ่านได้ช่องไหนคะช่องเดียวเนี่ยซ้ายหรือขวา
1: ช่องซ้ายครับผม
0: หนึ่งช่องซ้ายแต่ปรากฏว่ามีรถจอดส่งของอีก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เลยช้าไปอย่างครึ่งชั่วโมงเลยเหรอจากตรงนี้ไปคลองตัน
1: ใช่ครับประมาณเพราะผมเมื่อกี้ผมออกจากคลองหล่อมาใช้เวลานานพอสมควรครับ
0: รถยังเต็มพื้นที่เลย
1: เคลื่อนตัวได้ช้าแบบช้าครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จากทองหล่อ
1: โดยผ่านพ้นมาก็ใช้งานได้ดีครับรถโล่งดีครับแค่ติดตรงหน้าโรงพยาบาลพิชเวชอย่างเดียว
0: ค่ะก็คือชะลอตัวตรงจุดที่มีการทำงานนี่แหละมันเหมือนถูกบีบจากสามมาหนึ่งนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงผิวการจราจรยังเปียกลื่นไหม
1: มีน้ำครับผม
0: ตอ
1: นบริเวณที่พื้นที่ทำงานก็มีการหนุนน้ำออกมาเหมือนกันครับ
0: ไม่ใช่จากน้ำฝนเนาะพื้นที่มัน
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีฝน
1: ไม่มีฝนตกครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณเคมากๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแจ้งมาจากตรงถนนเพชรบุรีนะคะช่วงหน้าโรงพยาบาลเพชรเวชมีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะก็คือเปิดพื้นที่เปิดผิวจราจรขึ้นมานะคะเปิดท่อทำงานทางช่องทางด้านขวานะคะรถที่จะวิ่งผ่านได้ก็คือช่องซ้ายช่องเดียวมันมี3ช่องนะตรงกลางกับขวาเขาทำงานกันอยู่จะผ่านช่องซ้ายแต่ปรากฏว่ามีรถจอดส่งของอีกนะคะก็เลยติดนานเลยนะ30นาทีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะส่งกำลังใจใครอยู่ในพื้นที่แต่เห็นบอกว่าเลยจากจุดที่มีการทำงานที่เขาเปิดผิวจราจรตรงนี้ผ่านพ้นไปแล้วก็สบายนะคะวิ่งได้สบายสบายคล่องตัวดีก็มีตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะต้องอดทนกันนิดนึงใครผ่านตรงนี้นะก็ช้าหน่อยผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหายังคงคล่องตัวดีเดินทางได้อยู่นะคะขอบคุณทางคุณเคด้วยที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะตรงนี้นอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไหนดูเพิ่มเติมกันมีตรงไหนที่ดูอาการน่าเป็นห่วงอีกไหมส่วนใหญ่ตอนกลางคืนถ้ารถติดเนี่ยไม่พ้นเรื่องของอะไรนะทำงานนะทำงานในแต่ละพื้นที่เปิดผิวการจราจรบ้างนะคะมีการเปิดท่อนะก็หลายจุดเนี่ยเขาจะต้องทำกลางคืนนะมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่สามารถทำได้เพราะว่ากลางวันรถก็เยอะนะไม่สามารถไปเปิดหน้างานนะหรือว่าทำงานได้ขนาดกลางคืนนี่โอ้โหบางทียังมีเสียงบ่นมาเลยนะคะว่าโอ้ยทำไมทำไม่เสร็จสักทีตรงนั้นตรงนี้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องไงมันทำได้เฉพาะกลางคืนไม่กี่ชั่วโมงมันก็เลยไม่เสร็จสักทีนะคะก็ต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยนะอย่างเช่น ตอนแรกนะตรงสะพานกลับรถอย่างที่เราแจ้งคุณผู้ฟังไว้ว่าเมื่อคืนนะคะตรงสะพานกลับรถหน้าสโมสรตำรวจจะน่าจะทำเสร็จนะเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันกับเรานะคะว่าน่าจะทำเสร็จแต่ปรากฏก็ยังไม่แล้วเสร็จคืนนี้ก็เลยต้องมีการปิดสะพานกลับรถกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา4 ทุ่มที่ผ่านมานะคะก็คือมีการปิดการใช้สะพานกลับรถตรงหน้าสโมสรตำรวจนะคะปิดแล้วก็ดำเนินการทำงานติดตั้งตัวกันตกนะคะก็จะทำงานไปจนถึงประมาณ4 นะประมาณ4 น่าจะแล้วเสร็จนะคะปิดอีก1 คืนนะคะปิดเป็นการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทางสน.วิภาวดีก็แจ้งทางจสร.มาฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยเผื่อใครคิดว่าเมื่อวานน่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่เสร็จนะคะยังขึ้นไม่ได้นะต้องเลยไปอีกประมาณ3 กิโลเมตรไปกลับรถที่สะพานยูเทิร์นอีกอันหนึ่งนะคะมาดูอันนี้กันดีกว่าหลังจากที่น้ำท่วมผ่านพ้นไปในหลายพื้นที่น้ำแห้งแล้วตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครค่ะเขาก็มีการจัด12 หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยหลังน้ำท่วมค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนรวมไปถึงน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะก็ใครที่สนใจสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขอนามัยได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตรงนี้นะเขาจะมีการจัดหน่วยแพทย์ขึ้นในวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569ตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2 โมงนะคะจุดที่ให้บริการมีที่ไหนบ้างโอ้มีหลายที่เลยนะคะที่ลาดกระบังไปดูที่เขตลาดกระบังกันเขาจะมีจุดให้บริการอยู่ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชที่สวน60 พรรษาที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะคะชุมชนหลังคาเขียวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะจะเป็นจุดให้บริการนะคะในพื้นที่เขตบางกะปิค่ะก็จะมีจุดให้บริการอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์แฟลต28พื้นที่เขตประเวศนะคะจุดบริการจะตั้งอยู่ที่ชุมชนเปรมฤทัย17ในเขตสะพานสูงค่ะชุมชนจุดที่ให้บริการก็จะเป็นตรงโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์นะคะในพื้นที่เขตคณะยาวค่ะจะจัดจุดบริการไปลงที่หมู่บ้านเปรมฤทัย3หมู่บ้านอัมพรพันธ์สวนสยามเขตหนองจอกเขตหนองจอกนะคะจุดที่ให้บริการจะอยู่ที่หมู่บ้านฟอร์วิลค่ะและที่เขตมีนบุรีนะคะจุดให้บริการอยู่ตรงบริเวณหมู่บ้านบัวขาวถามว่าเขาไปให้บริการอะไรบ้างนะคะสำหรับประชาชนคนทั่วไปอันนี้จะมีบริการดูแลสุขภาพนะคะตรวจสุขภาพทั่วไปทำแผลล้างแผลแจกยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ยาน้ำกัดเท้าฉีดวัคซีนบาดทะยักพร้อมบริการเยี่ยมชุมชนค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพน้องหมาน้องแมวนะคะเขาก็จะมีการดูแลนะคะสุขภาพน้องหมาน้องแมวเนี่ยอันนี้จะมีเฉพาะนะคะในพื้นที่เขตลาดกระบังก่อนนะคะเขาจะจัดเรื่องของการดูสุขภาพน้องหมาน้องแมวที่เขตลาดกระบังที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังค่ะนะคะบางกะปิสะพานสูงมีนบุรีแล้วก็คณะยาวนะคะหมู่บ้านเปรมฤทัย3อาจจะมีแค่นี้ก่อนนะคะก็จะมีเรื่องของการตรวจรักษาเบื้องต้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะฉีดฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนและแจกอาหารสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะใครอยู่จุดไหนยังไงพรุ่งนี้นะคะวันหยุดพอดีเลยนะไปตรวจสุขภาพกันได้ตามที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเวลา8 โมงเช้าจนถึงบ่าย2นะคะที่เขาจะให้บริการกันนะคะอันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนสมาชิกนะเผื่อใครอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วตอนนี้ก็คือน้ำลดระดับลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องไปดูแลสุขภาพเราด้วยนะบ้านทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยทีนี้เรื่องสุขภาพของคนที่จะอยู่ในบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะคะเดินทางมาถึงช่วงนี้นะเดี๋ยวมาดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะ คุณภาคีอินบอกว่าฝนยังไม่ไปไหนก็ขอให้น้อยลงนะคะเดือนหน้าก็พฤศจิกายนแล้วใช่เดือนหน้ามันเป็นถ้าตามที่เคยเรียนมากันใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นหน้าหนาวแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละอาจจะเป็นฝนทิ้งท้ายนะทิ้งท้ายก็จะหนักหน่อยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าที่เทพารักษ์สมุทรปราการตอนนี้อุณหภูมิ27องศานะคะ27องศาก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะแต่พอไปอ่านต่อบอกว่าดัชนีความร้อน31องศาโอ้มันทำให้รู้สึกร้อนได้ขนาดนั้นเลยนะคะอากาศก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบนี้นะต้องดูแลสุขภาพดีๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งนะหลังจากนั้นจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายปลายชั่วโมงค่ะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
2: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

มาเดินทางกันต่อนะคะในเรื่องของสภาพการจราจรในหลายพื้นที่นะคะตอนนี้ก็มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะในเส้นทางต่างๆจากที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางแขวงทางหลวงนครนายกเพิ่มเติมกันนะคะเขามีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตอนนี้ก็คือยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บนทางหลวงหมายเลข3369นะคะเส้นทางนี้เนี่ยรถเล็กเนี่ยจะผ่านไม่ได้บางช่วงนะคะทางหลวงหมายเลข3369ตอนวัดอัมพาสิริวงศ์คลอง16นะคะระดับน้ำที่มันท่วมขังบนผิวการจราจรก็จะมีช่วงกมที่7บวก600ไปจนถึงกมที่8บวก200ระดับน้ำจะสูงอยู่ประมาณ40เซนติเมตรค่ะรถเล็กเนี่ยยังผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็ช่วงกมที่8บวก300ถึงกมที่8บวก900ตรงนี้น้ำสูงประมาณ36เซนรถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้อยู่ดีค่ะส่วนช่วงกมที่10ไปจนถึงกมที่12น้ำนะคะระดับน้ำสูงขึ้นนะคะตรงนี้จะสูงประมาณ40เซนรถเล็กผ่านไม่ได้ช่วงกมที่12ถึงกมที่14บวก600ระดับน้ำลดระดับลงมานะคะตรงจุดนี้เนี่ยอยู่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะรถเล็กสัญจรได้ค่ะแต่ว่าต้องระวังนะคะต้องใช้ความระมัดระวังก็อยากจะบอกว่าถ้ามันผ่านได้แค่จุดนั้นจุดเดียวนะคะรถเล็กเลี่ยงก่อนดีกว่านะคะใครที่จะเดินทางไปยังเส้นทางหมายเลข3312ทางหลวง3312ก็คือลำลูกกานะคะหรือว่าทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะก็คือไปออกทางคลอง14นะคะเป็นทางหลวงชนบทนะคะสายนย3006นะคะคลอง14แทนนะจะได้เดินทางได้ตลอดทั้งเส้นทางเพราะว่าตอนนี้เส้นนี้เนี่ยที่ผ่านตรงวัดอัมพาสิริออกทางคลอง14นะคะเป็นทางหลวงชนบทนะคะสายนย3006นะคะคลอง14แทนนะจะได้เดินทางได้ตลอดทั้งเส้นทางเพราะว่า

เรื่องของข่าวนี้มาบ้างแหละแล้วก็อาจจะเอ๊นะเป็นข่าวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานเองเนี่ยเขาก็มีคำสั่งนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของการไปโพสต์นะคะโพสต์ลงในโซเชียลเรื่องของการปมที่เรื่องของการจัดซื้อวายนะจัดซื้อวายบางคนบอกเออพอจะนึกออกแล้วว่ามันเป็นข่าวอะไรนะตรงนี้เองเนี่ยคือณเวลานี้นะคะฝ่ายบริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเขาก็ได้มีการออกประกาศนะเป็นประกาศภายในนะว่าขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนให้ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแล้วก็ขอให้งดนะงดการโพสแสดงความคิดเห็นแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือหรือสร้างความเสียหายต่อบริษัทตลอดจนบุคคลที่3และหน่วยงานภายนอกค่ะไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารจากช่องทางซึ่งเป็นทางการของบริษัทเป็นหลักเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะถูกต้องแล้วก็เหมาะสมซึ่งคำสั่งดังกล่าวเนี่ยค่ะได้เป็นการออกประกาศภายหลังจากที่คณะกรรมการบอร์ดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีคำสั่งให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหยุดปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยคำสั่งครั้งนั้นส่งผลให้มีพนักงานบางคนไปโพสต์ข้อความและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการปลดนายชายรวมถึงประเด็นข้อกล่าวหากระบวนการทุจริตจัดซื้อวายด้วยเรื่องนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในข้อมูลที่บริษัทรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ก็เป็นประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บอร์ดเนี่ยมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากประเด็นปัญหาการจัดการในภาวะวิกฤตที่ทำให้กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารตกค้างและเที่ยวบินการบินไทยที่ดีเลย์ออกไปนะคะล่าสุดค่ะมีกระแสข่าวว่าเตรียมมีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะกรรมการการบินไทยเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารตกค้างและการยกเลิกเที่ยวบินแต่จนถึงขณะนี้นะคะยังไม่ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนแต่อย่างใดค่ะส่วนเรื่องกระบวนการทุจริตจัดซื้อวายคณะกรรมการชุดนี้นะคะไม่ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของการจัดซื้อวายในล็อตที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะคะมีการลงนามจัดซื้อโดยนายชายเป็นการจัดซื้อรวมกว่า 700,000 ขวดใช้งบประมาณ180ล้านบาทนะคะไม่ใช่800ล้านบาทอย่างที่มีการพูดกันนะคะซึ่งการจัดซื้อล็อตนี้นะคะมันก็จะมีทั้งวายแล้วก็แชมเปญค่ะสำหรับให้บริการผู้โดยสารทุกชั้นโดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็น Economy, Business แล้วก็ First Class ค่ะเป็นคำสั่งซื้อสำหรับการให้บริการใน1ปีของปี2569โดยการจัดซื้อวายแล้วก็แชมเปญเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบเขาบอกว่าจะเป็นการจัดซื้อรูปแบบแรกนั่นก็คือจัดซื้อแชมเปญแบบการแข่งขันด้านราคาก็จะมีหลายๆบริษัทเนี่ยค่ะร่วมเสนอราคาและรูปแบบของการจัดซื้อวายอันนี้แบบเฉพาะรายนะคะเพื่อให้มีความต่อเนื่องและวายเดิมที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้โดยสารมากนะคะจึงขยายสัญญาการจัดหาวายกับผู้ประกอบการรายเดิมทั้งนี้การจัดซื้อวายที่ผ่านมาต้องดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อของบริษัทและผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายต่างๆที่ต้องร่วมกันตรวจสอบนะคะรวมถึงในเรื่องของการจัดซื้อจะคำนึงถึงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารด้วยจะไม่ใช่การพิจารณาหรือตัดสินใจ

0: ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการจัดซื้อไวน์และก็แชมเปญล็อตนี้มีการคัดเลือกกันมาตั้งแต่ปี2566นะคะแต่มาได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ในยุคที่นายชอบเนี่ยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะโดยปัจจุบันบริษัทจัดเตรียมจัดซื้อไวน์และก็แชมเปญสำหรับให้บริการในปี2570ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำTOR นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะกับสายการบินของประเทศไทยนั่นก็คือบริษัทการบินไทยนั่นเองนะคะทั้งเรื่องของการจัดการกระเป๋าสัมภาระที่มันตกค้างที่มันเกิดขึ้นช่วงก่อนหน้านี้ที่เราจะเห็นว่ากระเป๋าของผู้โดยสารเนี่ยล้นเต็มสนามบินเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดซื้อวายด้วยก็ยังคงเป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนเลยนะคะกรณีที่กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างแล้วก็การยกเลิกเที่ยวบินนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศกันไปมีอีกหนึ่งเรื่องไหนๆวันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะ IMF World Bank ที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยใส่เข้าไปในการประชุมเยอะพอสมควรนะคะอย่างที่วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของผ้าบาติกนะที่เป็นส่วนหนึ่งในหนึ่งในหลายชุมชนที่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตัวเองนะคะนอกจากเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกไปมันก็จะมีในเรื่องของสินค้า GI นะที่จะถูกนำมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้ลิ้มลองค่ะนะคะหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยของเราเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในระดับโลกนะเรียกว่าทั้งเรื่องของรสชาติความหลากหลายและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะทางคุณทรงพลกิติคุณวัจนะค่ะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้นะคะบอกว่าตั้งใจจะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายของวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคค่ะผ่านอาหารแต่ละจานกว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในงานนี้นะคะจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนค่ะโดยสอดแทรกวัตถุดิบไทยเข้าไปในเมนูต่างๆเช่นในเมนูข้าวนะคะที่เขาบอกว่าเสิร์ฟในแต่ละวันเนี่ยจะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดจากพัทลุงนะคะนอกจากจะเป็นอาหารหลักที่พร้อมเสิร์ฟทุกมื้ออาหารแล้วก็ยังมีการนำมาทำเป็นข้าวยำหัวใจไทยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมนูที่นำข้าวแล้วก็วัตถุดิบที่ขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนำมาทำเป็นเมนูที่รับประทานง่ายแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวของผืนดินท้องทะเลแล้วก็จิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยค่ะโดยทางหัวหน้าเชฟนะคะบอกว่าจะมีการเตรียม QR code เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยสามารถสแกนอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของวัตถุดิบไทยได้มากขึ้นนะคะวัตถุดิบ GI อีกอย่างหนึ่งนะที่ถูกนำมาใช้นั่นก็คือปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพื้นที่ที่พัฒนาการเลี้ยงปลานิลจนกลายเป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์นะคะแล้วก็การเลี้ยงปลาอย่างครบวงจรด้วยคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้ปลานิลที่นี่นะคะมีคุณภาพสูงเนื้อแน่นนะคะเมื่อนำไปประกอบอาหารแล้วเนี่ยไปทำเป็นปลานิลนะคะdry aged นะคะลนไฟกินกับซอสมิโซะจากเขาใหญ่ก็เลยยกระดับปลานิลที่คนไทยคุ้นเคยเนี่ยเป็นเมนูพรีเมียมกันไปเลยทีเดียวนะคะก็เขาบอกว่ามีการเปรียบเลยว่าปลานิลเนี่ยเป็นปลาของพ่อใช่ไหมคะตั้งแต่ช่วงปี2509ที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้ พระราชทานปลานิลให้กับประชาชนเพราะว่ามันเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตไวนะคะให้เอาไปขยายพันธุ์แจกจ่ายก็เป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนที่ราคาถูกเข้าถึงง่ายให้กับทุกคนเมนูนี้นี่ก็จะเลยถูกนำมาเสิร์ฟในงานครั้งนี้ด้วยพูดถึงเมนูเหล่านี้ไปแล้วก็นึกถึงว่าจริงๆมันเป็นอาหารคาวไปแล้วมันก็ยังมีเรื่องของขนมนะคะที่เชฟทรงพลบอกว่าเรื่องของขนมของว่างเนี่ยเขามีการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็เอาวัตถุดิบของไทยนี่แหละใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตงและมายองเนสน้ำมันตะไคร้นะคะก็แปลกนะแปลกดีเป็นเมนูแปลกนะคะมีการใช้นะคะผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมคคาเดเมียนะคะจากโครงการหลวงนะคะยังมีข้าวเหนียวมะม่วงนี่ขาดไม่ได้เลยซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นตำนานจริงๆนะคะหลายคนเนี่ยชอบเมนูนี้นะคะต่างประเทศนี่ก็หลงรักข้าวเหนียวมะม่วงของเราพูดไปก็รู้สึกว่าหิวไปนะช่วงเวลานี้เขาบอกว่าเนี่ยค่ะจะถูกนำมาเป็นหนึ่งเมนูที่นำเสนอแต่ว่าเป็นรูปแบบใหม่นะคะให้คนที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยได้ทดลองนะลองลิ้มชิมรสไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยรถเข็นขายผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลที่จะมีการจัดเสิร์ฟภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการจัดการประชุมนะคะก็จะจัดเสิร์ฟในรูปแบบของรถเข็นขายผลไม้แบบไทยๆเนี่ยแหละค่ะนะคะนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่า Thailand Only แล้วนะยังเป็นการส่งตรงรายได้สู่สวนนะคะผลไม้โดยตรงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นไทยที่จะไปอยู่ในเวทีการประชุมระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะในสัปดาห์หน้านะอันนี้เป็นเรื่องของอาหารนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเสน่ห์ผ้านะคะที่วันนี้เราก็ได้คุยไปนะคะหนึ่งชุมชนเป็นตัวแทนจากทางภาคใต้นะปัตตานีอันนี้เป็นผ้าบาติกนอกจากผ้าบาติกมันยังมีผ้านะคะจากพื้นที่อื่นๆที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการตกแต่งนะคะในห้องประชุมเพื่อจะซับเสียงนะคะอย่างเช่นจากภาคเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผ้าทอไทลื้อลวดลายเกาะยอดแล้วก็แมงมุมที่เขามีมาให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้เห็นความแตกต่างนะคะเป็นกลุ่มผ้าทอไทลื้อจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะเป็นความสวยงามอีกโซนหนึ่งของประเทศไทยหรือผ้าเขาม้านะคะผ้าเขาม้าไทยลวดลายช้างบ้านหาดเสี้ยวจากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผ้าเขาม้าที่มีความสวยงามเขาบอกจะมีการทอเป็นลวดลายช้างเล็กๆบนผืนผ้าด้วยนะคะต้องไปดูนะเขาบอกบนผ้าเนี่ยจะมีรายละเอียดของสับปะครับอยู่ในผืนผ้านะคะโอ้ฝีมือสุดยอดนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ปล่อยผ่านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่จะเป็นหน้าเป็นตาในเวทีการประชุมระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะอันนี้เล่าพอเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะไว้เดี๋ยวพอมีการประชุมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะอันนี้มีแจ้งขอความช่วยเหลือมาเพิ่มเติมด้วยคุณพิยาค่ะบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยรถแบตหมดนะแล้วรถก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยน้ำมันก็หมดด้วยเหรอคุณพิยานะคะแบตหมดน้ำมันหมดค่ะเป็นรถเก๋งซูซูกิสวิฟสีขาวหมายเลขทะเบียน8กไก่จจ9488กทมค่ะตอนนี้เนี่ยจอดอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์นะคะในฝั่งขาออกตรงปากซอยสุขสวัสดิ์37/1ช่วงทางลงวงแหวนอุตสาหกรรมฝากผู้ที่ผ่านทางตรงนี้แวะให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะคุณพิยาแจ้งมานะแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตน้ำมันหมดนะคะจอดอยู่ปากซอยสุขสวัสดิ์37/1ช่วงทางลงวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะซูซูกิสวิฟสีขาวหมายเลขทะเบียน8กไก่จจ9ขออภัย4988กทมนะคะฝากนิดนึงใครผ่านไปช่วยพ่วงแบตหน่อยนะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยเอามาถึงช่วงปลายชั่วโมงแล้วนะคะมาสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนิดนึงนะคะอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะ
1: Update Extend 24 hours
0: วันนี้นะคะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะคะประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ30รายด้วยกันแล้วอุบัติเหตุทั้งหมดที่แจ้งจสร้อยมานะคะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ธนุตาลาไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสิบวันนี่ก็สวยนี่เรียกลายอ่ะขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: ว่าอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางคายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีสมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
2: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวเนี่ยจะอย่าไปลุกจะใช้อย่าไปลุกจะใช้ไอ้ด่านอันนี้เพราะด่านอันนี้มันไม่มีอาหารติดเราแบบเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม
3: ่ป่าน้ำด้านเหนือป่าเ
4: ปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนโฮเรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณเจ้าครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: จะ
0: ตั้งป้าย
1: ที่ปกแปลง
0: โครงการแรงดิน
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันตั้งข้างกับสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
1: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮากะน้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก
3: แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

ณวันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีสมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสำฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
2: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปลุกจะใช้อย่าไปลุกจะใช้ไอ้ด่านนี้โต๊ะด่านนี้มันไม่มีอาหารติดแล้วว่าแล้วแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ตาน้ำด้าน
3: เหนือป่าเปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเปิดแนะนำก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนโฮเรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกหล่นเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณเจ้าครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: จะข
0: ั้นปลาย
1: ที่ปกแปลง
0: โครงการแรงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราชวิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันตั้งข้างกับสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จหลังมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยด้วยที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎร

0: ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่สามเราขนขวายหาแปลงที่สามใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
1: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮากะน้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
1: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
0: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
1: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
3: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

วันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่าง

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
2: ในสังคมที่เราอาจไม่รู้จักกันมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ยังคงมีความหมายเสมอคือการที่คนเราพร้อมจะช่วยเหลือกันในวันที่อีกคนกำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนที่หลงทางหายจากครอบครัวหรือกำลังต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกการช่วยเหลือล้วนมีส่วนทำให้สังคมของเราอบอุ่นและปลอดภัยขึ้นเรื่องราวแรกเกิดขึ้นกับคุณปรีชาชายที่ขับรถไปล้างไตที่โรงพยาบาลจอมเทียนพัทยาแต่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันก่อนช่วงสายวันที่18กันยายนลูกสาวจึงแจ้งเรื่องมายังจสร้อยเพื่อขอให้ช่วยประสานและเร่งติดตามเนื่องจากไม่สามารถติดต่อคุณพ่อได้จนกระทั่งประมาณ13นาฬิกาครอบครัวได้รับข่าวดีว่าพบคุณปรีชาแล้วผู้ที่พบคือคุณจำเริญคนขับรถเกี่ยวข้าวของอบต.ซึ่งกำลังลงพื้นที่เกี่ยวข้าวในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาและพบรถของคุณปรีชาติดหล่มอยู่ในทุ่งนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อับสายตาไม่มีบ้านคนอยู่ใกล้เคียงหากไม่มีคนขับรถเกี่ยวข้าวเข้าไปในบริเวณนั้นก็อาจไม่รู้ว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือคุณจำเริญจึงแจ้งกำนันเอกกำนันตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่กำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะเข้าช่วยเหลือพาคุณปรีชาซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยและขาดน้ำหลังรถติดลมมาข้ามวันขึ้นรถไถนาและนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนอีกหนึ่งเรื่องราวคือการช่วยติดตามหาญาติของนางจาริกาซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และต้องการติดต่อครอบครัวจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์และประสานข้อมูลจนสามารถติดต่อลูกสาวได้ในที่สุดลูกสาวเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณแม่พักอยู่ที่เคหะร่มเกล้าแต่ตนเองต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจึงไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้เมื่อแฟนไปตามหาที่ห้องพักก็ไม่พบและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนจนกระทั่งจสร้อยติดต่อกลับมาแจ้งว่าคุณแม่อยู่ที่ศูนย์พักพิงลาดกระบังทำให้ครอบครัวได้รับรู้ว่าขณะนี้คุณแม่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และสามารถวางแผนไปรับกลับบ้านได้เมื่อออกจากโรงพยาบาลสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังจากคนขับรถเกี่ยวข้าวกำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ยื่นมือเข้าช่วยไปจนถึงครอบครัวที่กำลังตามหาคนที่รัก
1: ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริงและจสร้อยขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องประสานความช่วยเหลือและนำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าเมื่อสังคมไม่ทิ้งกันทุกน้ำใจย่อมมีความหมายจสร้อยพร้อมเคียงข้างในวันที่ต้องการความช่วยเหลือและพร้อมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่อบอุ่นน่าอยู่และปลอดภัยไปด้วยกันกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งหน้านะคะ

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออานาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันด้วยนะ
2: ให้พายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมาร
2: คต่อไปจังหวะ2จังหวะ2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งอึบไล่เสมอเน่งอึบพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป
2: ความร้อยปี

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ิธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

กลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยๆวางกับไม่แล้วเราใช้บั้นท้ายดักเอาไว
1: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
2: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋งกับจิ๋งเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชาไปวัดทีประชาหลานเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฝดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็พักกันนอนไม่รับดอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายค่ะว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: เป็นไงเน
0: ี่
2: ย
0: สบายพิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี่
3: ครับ
2: หายากห
3: าโชคจะมีโชคบ้างก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมันก็ได้ใส่ทอง2เส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยนึงก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับและอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: แล้วตะแล้วทุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกาศเลยเอ็นจิมาให้เอ็นเลยให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊กไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารในอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ
0: ด้วยอายุถอยเลยเด็กๆจะเข้ามาแล้ว
1: โชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจอรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
4: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของออปหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและออปได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้ออปต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ3 ถึง 4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึง3 ทุ่มเวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะแตะแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.อ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่แล้วก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปถ้าตัวไม่รอดนะตายไปกินไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันช ฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ่
3: ม
0: นิ่
3: ม
0: นิ่ม
3: ต
0: ั้
3: งห
0: ั
3: วม
0: ัน
3: นิ่มนิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของออปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของออปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางหละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของออปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังคุณสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

หากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะสมุนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่สมุนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวงอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอธิปิกูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีควานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยสงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมกันทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้ อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะมันผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามประสาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: ลายว่าไงครับ
5: สว
4: ัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้ยอ้วนจังเลย
5: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไมดึงมือดึงมือ
5: ด
4: ึ
5: งม
4: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อน
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนสัตว์อะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ให้ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์กุศลกรกุลอดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1 ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ
0: ่ไวไวนี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
2: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
2: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์หมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
3: หลายๆไหมครับพยาธิตัว
2: พยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
3: งั้นผมจะได้นัด
2: ครับ
3: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
2: ะก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก
3: ็10รายใน72ราย
2: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
3: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นยังไงบ้าง
4: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคตเท่านั้น

0: him. You know? ดีจ้อที่ไหนถ้าเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้อยากสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: าจารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นที่พระอาจารย์ผู้เสมือนหลวงนี่นะฮะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: คล้ายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนมาทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนกลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหละชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนอย่างรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววัน

0: ยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได
1: ้สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามือเอางวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่งเบา

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายอย่างนี้ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่จะใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับความนั้นเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันได้เขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

0: มือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
0: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
0: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำซังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็ส่วนมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบเข้าใจซึ่งกันและกัน
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่นี่ผมว่าท่านทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับทั้งนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้นะแต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาร อสท.และบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

ักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอบแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

ำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

ากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยออกบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็เดี๋ยวเราจะขี่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง

ากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขา

เวลาครั้งที่ไปผ่านฉันนั้นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

ะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานเนี่ยค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินร่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: งมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นยกมือหน่อยครับโอ้ฉันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะเธอลง
1: มา
0: เลย
2: ยาว
1: เล
2: ยก็เท่านี้นะครับ
0: ขนาดไหนนะครับ
2: นี่ครับ
1: วันก็เท่านี
0: ้
1: คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับครับตอนครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาเอาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวันอีกมองอีกครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ
4: อย่ามา

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงหายของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักอ่ะควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วก็สักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกับบ่ฮู้นะมัน ปลากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปพื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลมันก็ใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีก็แล้วก็มันมีเขาวันนี้ได้ก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีบ่ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่ามันก็ได้ก็ไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกิน
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนางเรื่อยนางแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ง่ายการมาถูกนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงก์ตอนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบต้าลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ทั้งสองทั้งสองจะไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาไปเฮานี่
3: ลุงซอจับปลาบึกหมื่นตะกาคำ
4: โอ้ลุงจุ๊บจับจนมาอายุได้12ปีมาแล้วเนี่ยเคยปอดเท่าเคยปอดเคยลุงหมู่นั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงก็มัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปเมื่อมันก็ชำนาญก็ไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใจง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องแล้วเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นึกว่าคือไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักแล้วยุ่น
0: ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดใครจะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะตอนน้อยๆมันต้องสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมวดไปไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รับกับบ้านใจอยู่เฮ้ยน้ำคล้องไว้เนี่ยลงมาเพี้ยเฮียนหนังสือเนี่ยอ้อเคยมาเพจเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาคนที่ปาถูกมองเขาบนได้อีน่ะตึ้งมาไข่แป้งเลยล่ะตึ้งไข่มันตึ้งจะได้มันใจเพจออกนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายคิดง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันเลยมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่าย
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำ

ทุก15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เรียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของในตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ่อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอนความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากตำลับผู้บางนะตอนนั้นต้องตำลับมาแต่ผู้นั้นผู้นึงอยู่ลาวฮั้นเลยผู้นึงข้ามมาไทยก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุมนี้นะมาพระห่มนวมนี้นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราสีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังไงเฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอดสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยเนี่ยลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบ้านปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

ราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

ุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: ขาดหน้าบดผมกับนุ
1: เป็นลูกผมพวกนั้น
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้บ่แล้วครับ
3: เบิกคือทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังได
1: ้วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแก้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันของแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนนั้นก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระเลยวาระซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้องสองหลัง

สุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: งใจครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบ่ทันเกิดถือว่า
2: พี่เกิดตรงนี้พี่แม่เกิดตรงนี
1: ้ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ครับเล็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังได้ครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขากระแดงแม่น้ำคลองไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: คลองละทางกันนางเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำนา
1: อ๋อไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: ผมเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศีลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ว่าท่านมาเป็นพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามหลักของความดีคุณมีน้ำใจมีคุณที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างในอำเภอและในเราเป็นเรื่องที่สำคัญทับใจที่สุดก็เหมือนฝ่ายถ้าทำไม่ฝาดมองคมทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศรีพนมมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นเพราะนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรางสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

นี่คือความพยายามอีกขั้นในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรเมืองลับแลให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแล

ไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองโกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์บริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยั้งในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นสำหรับเวลานี้วัดพระบรม

ชาติกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภควา
1: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
0: ขัตติโยชาติยาโคตโง
1: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี่คนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคนท่านใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
2: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ตังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าและถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
0: อ

0: ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาเลย
0: ์อ๋อยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้ากัน
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้าตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
2: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือ เด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้ อ,

0: เดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
1: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
2: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
3: สวยดีนะ
2: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
1: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้าสองชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ4ชั่วโมงอะค่ะแล้วค่าโดยสารนะคะ31บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่นะ
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เข้าขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีนี้ขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
3: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาการที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
4: ผมชอบเดินทาง
3: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
4: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้สองอย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไรความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต่
0: แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไป ภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
5: มันมั่วไปจันทร์เดียวนี่ผู้หลาน
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรดีผู้ใช้

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ่มเฟือยหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ตลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้ อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได้
2: เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เขาไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมไม่รู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีนี้ล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ก็จะขอพูดอะไรด้วยสองสามคำกะเลียม
0: ที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโคหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโคหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ป้าจ้าอายุ20กว่า30กว่านี่อายุจน70แล้วก็ไปขายบวงงามก่อนบวงงามแล้วก็ไปโพหักแล้วจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกไปขายข้างในเช้าเขาก็ยังเรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมึดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักให้เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นอ่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเราสามวันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสด
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้ แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองโกหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

รงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประหวั่นพรั่นพรึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ครับน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: อาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวานลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสานอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าคันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ90 80ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง60 70ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี
3: ว่าเลยก็ข้างในจะทำอ่อนสักใบ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเว้ย
4: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
3: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส
4: ่เอาอย่างนี้แหละ
0: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านแม่ผ่านผู้จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านแต่หนาแม่ผ่านสายบัวบนหิ่งและน้องยะนิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ยควายหัง
5: เอ่ยศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามพวกไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยลั่งหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง อันเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโตของ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งตำนานเรื่องราวการเดินทางของนักเผชิญภัยรุ่นก่อนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจากธรรมชาติรอบด้านผ่านเส้นทางทุรกันดารหลายวันสู่ยอดเขาสูงแห่งนี้

ตำนานหน้าหนึ่งกล่าวถึงเจ้าอินทรวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ผู้ทรงรักและหวงแหนในความงามซึ่งธรรมชาติปั้นแต่งขึ้นสถูปบรรจุพระอัฐิของพระองค์เป็นประจักษ์พยานแสดงความยิ่งใหญ่ของยอดดอยสูงแห่งนี้สิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นดอยอินทนนท์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สายหมอกหรือก้อนดินต่างทำหน้าที่อันมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและเอื้อประโยชน์ต่อทุกชีวิตแห่งอินทนนท์ในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนสิ่งมีชีวิตบริเวณตอนเหนือของไทยมีลักษณะสังคมพืชและสัตว์อยู่ในกลุ่มของป่าดิบเขาชุ่มชื้นซึ่งพบในบริเวณอากาศหนาวเย็นและชุ่มชื้นตลอดทั้งปีเช่นเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อยุคน้ำแข็งผ่านไปอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นสูญพันธุ์หรืออพยพขึ้นไปทางเหนือเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ส่งผลต่อสังคมพืชและสัตว์ทางภาคเหนือของไทยทั้งด้านชนิดและปริมาณแต่บนระดับความสูงกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดอยอินทนนท์ทำให้เกิดสภาพอากาศเย็นจัดตลอดทั้งปีทำหน้าที่เสมือนก้อนน้ำแข็งที่หุ้มห่อพันธุ์พืชและสัตว์จากยุคอดีตไว้จวบจนปัจจุบัน

นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าดอยอินทนนท์และเทือกเขาใกล้เคียงมีต้นกำเนิดเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยโดยเกิดจากการยกตัวของหินปูนซึ่งแปรสภาพมาจากตะกอนที่ทับถมกันอยู่บริเวณท้องทะเลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนหินปูนจะถูกกัดเซาะจากฝนและน้ำขังตามหุบเขาเกิดลักษณะเป็นอ่างหรือแอ่งน้ำขนาดใหญ่ขึ้นบนยอดดอยซึ่งชาวบ้านเรียกว่าอ่างกาหลวง

อ่างกาหลวงในปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไปเป็นเนินดินเนื่องจากการทับถมกันของตะกอนและซากพืชที่ขึ้นอยู่โดยรอบบวกกับลักษณะพิเศษของป่าซึ่งไม่พบในบริเวณอื่นทำให้อ่างกาหลวงเป็นแหล่งศึกษาพฤกษศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีรวมถึงความชุ่มชื้นจากสายฝนที่ตกลงมากว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปีป่าดึกดำบรรพ์บนยอดดอยอินทนนท์นี้จึงมีสภาพไม่ผิดไปจากครั้งอดีตการ

ลำต้นของไม้ใหญ่ถูกหุ้มห่อด้วยไม้เล็กหลายชนิดมอสเฟิร์นและพืชเล็กๆจึงเปรียบเสมือนผ้าห่มผืนหนาที่หุ้มห่อร่างกายของไม้ใหญ่ไว้จากความหนาวเหน็บและเห็นเป็นสีเขียวสดทั้งราวป่า

ป่าอันไม่ได้มีความหมายเพียงผืนดินซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นบริเวณกว้างเท่านั้นแต่เป็นระบบนิเวศอันซับซ้อนของสรรพชีวิตทั้งพืชสัตว์น้อยใหญ่รวมถึงสิ่งไร้ชีวิตทั้งหลายอันอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งป่าดิบเขาตามเส้นทางเดินป่ากิ่วแม่ปานของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แห่งนี้อาจเป็นตัวแทนที่ใช้ในการศึกษาระบบนิเวศเบื้องต้นของผืนป่าได้เป็นอย่างดีไม้เรือนยอดทั้งหลายแข่งกันแผ่กิ่งก้านด้านบนทำให้มีแสงแดดตกลงมาสู่พื้นป่าได้น้อยพันไม้ที่เห็นจึงมักเป็นไม้พุ่มซึ่งต้องการแสงน้อยมีลูกไม้ของไม้ใหญ่ซึ่งต้องการแสงจัดขึ้นแซมอยู่ด้านล่าง

ที่โค่นลงรวมถึงซากใบไม้และซากสัตว์ที่ตายไปจะถูกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กย่อยสลายกลับเป็นธาตุอาหารก่อนจะถูกไม้ใหญ่น้อยดูดซึมไปใช้ในการสังเคราะห์แสงต่อไปการเติบโตดำรงอยู่และการสิ้นสุดของทุกชีวิตในป่าต่างก็เป็นวัฏจักรที่ทำให้ระบบนิเวศดำเนินต่อไปและยังเอื้อประโยชน์ต่อระบบนิเวศในบริเวณอื่นๆทั้งในทางตรงและทางอ้อม

สภาพดินที่ร่วนซุยของป่าดิบเขาเทียบได้กับฟองน้ำก้อนมหึมาที่คอยดูดซับน้ำฝนที่ตกลงมาเอาไว้มิให้ไหลลงสู่เบื้องล่างในคราวเดียว

้ำจะไหลซึมออกมาตามจุดต่างๆก่อกำเนิดเป็นลำธารสายเล็กๆหลายร้อยสายซึ่งไหลมาบรรจบกันเป็นธารน้ำขนาดใหญ่ตกสู่เบื้องล่างต้นกำเนิดของลำน้ำสายต่างๆต่อไป

้ำตกแม่ปานน้ำตกแม่กลางและน้ำตกอีกนับ10แห่งของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีน้ำไหลทั้งปีเป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงสายเลือดใหญ่แห่งลำน้ำเจ้าพระยา

ป่าเต็งรังบริเวณผืนป่าด้านล่างของอุทยานแห่งชาติอินทนนท์จะมีลักษณะที่โปร่งกว่าป่าดิบเขาผืนป่าได้รับแสงแดดเพียงพอที่ไม้เล็กๆสามารถเจริญเติบโตได้บนสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนักสายน้ำอาจจะไม่มีความสำคัญต่อป่าเพราะยามฝนแห่งวสันต์มาเยือนผืนดินอุดมด้วยความชุ่มชื้นทำให้ผืนป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสีเขียวแห่งพันไม้แต่เมื่อฝนขาดไปยามเข้าหน้าแล้งความร้อนจากแสงอาทิตย์ความชื้นในดินลดลงผืนป่าสีเขียวชอุ่มเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลแห่งสีสัน

ใบไม้แต่ละใบเริ่มเปลี่ยนสีทีละน้อยจากเขียวสู่เหลืองส้มหรือแดงจากจุดเล็กๆจนขยายทั่วทั้งใบก่อนร่วงลงสู่พื้นจาก1ใบสู่1ต้นจาก1ต้นสู่1ป่าต่อเนื่องกันไปจนไม้ในป่าเต็งรังทั้งผืนเหลือเพียงลำต้นเปลือยเปล่าตราบจนสายน้ำแห่งฝนจะกลับมาพลิกฟื้นผืนป่าผลัดใบให้เขียวชอุ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

อกจากพืชและสัตว์ในป่าแห่งอินทนนท์แล้วสายน้ำจากดอยสูงแห่งนี้ได้เลี้ยงดูชีวิตชนชาวเขาผู้อาศัยอยู่โดยรอบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชีวิตในอ้อมกอดแห่งธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยงแห่งอินทนนท์ที่สื่อออกมาทางความเชื่อเรื่องขุนน้ำวิถีชุมชนและการเพาะปลูกแนวอนุรักษ์ล้วนแต่ทำให้ชาวปากะยอแลดูกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่าแห่งนี้ชาวม้งบนดอยนี้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำไร่เลื่อนลอยไปสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆพันธุ์พืชเมืองหนาวทั้งไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงผลไม้มีราคาชนิดต่างๆทำให้ชีวิตที่เคยเร่ร่อนหาที่ทำกินไปเรื่อยๆหมดไปกลายเป็นชีวิตซึ่งผูกพันกับสายน้ำของยอดดอยอินทนนท์อย่างแนบแน่น

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามากกว่า1ใน3ของชนิดนกทั้งหมดที่พบในเมืองไทยล้วนแต่พบเห็นได้บนดอยอินทนนท์แห่งนี้นกชนิดต่างๆจะหากินอยู่ตั้งแต่เนินเขาถึงยอดเขาขึ้นอยู่กับความสูงและสภาพป่าที่เหมาะสมกับมันบางชนิดพบอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวและในช่วงฤดูหนาวดอยอินทนนท์จะเป็นบ้านพักรับรองชั้นดีของนกหลายชนิดซึ่งอพยพหนีความหนาวเย็นจากแผ่นดินใหญ่มาอาศัยผืนป่าแห่งอินทนนท์เป็นที่พิงพักเช่นเดียวกับพืชและสัตว์ทุกชนิดบนขุนเขาแห่งนี้

รดกแห่งธรรมชาติผืนนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นการคงอยู่ดำเนินไปของทุกสรรพสิ่งบนดอยอินทนนท์ล้วนแต่มีความสัมพันธ์และยังประโยชน์ซึ่งกันและกันจากอดีตจวบปัจจุบันทุกขณะที่สายน้ำไหลรินจากยอดเขาสู่เบื้องล่างดอยอินทนนท์ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วอย่างสมบูรณ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าเพื่อแสดงความจริงใจขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับหากร้อนให้งดตั้งด่านสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลตำรวจเอกสำราญนนมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการตั้งจุดตรวจและการบังคับใช้กฎหมายจราจรว่าได้สั่งยกเลิกการสวมหมวกไอ้โม่งเพื่อปิดบังใบหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่หากกังวลเรื่องมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนส่วนกรณีสภาพอากาศร้อนจัดให้พิจารณางดการตั้งจุดตรวจชั่วคราวเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากมีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบปรับให้พิจารณาการปรับแบบขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้จุดตรวจทุกแห่งต้องสามารถตอบสังคมได้ว่าจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดและต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมกำชับว่างานเร่งด่วนที่สุดคือการปราบปรามภัยคุกคามในพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขบ่อนการพนันและการค้ามนุษย์หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาผู้บังคับการและผู้กำกับการในพื้นที่จะต้องถูกสั่งย้ายโดยด่วนภายใน24ชั่วโมงไปต่อที่ปส.เปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศทลายเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดไอซ์กว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหารายใหญ่พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า550ล้านบาทคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีพินาศเดินหน้าสกัดกั้นและทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่โดยแถลงผลการจับกุม4คดีสำคัญคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา1รายที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมยึดยาบ้า10ล้านเม็ดคดีที่2ขยายผลทลายเครือข่ายขนไอซ์ข้ามชาติทางทะเลในอ่าวไทยจับกัปตันและลูกเรือ6รายพร้อมไอซ์กว่า 1.2 ตันและเรือ2ลำก่อนขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องระดับสั่งการและประสานงานอีก2รายพร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า48ล้านบาทคดีที่3สกัดจับรถขนไอซ์600กิโลกรัมที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายขณะหลบหนีอีก1รายส่วนคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหา2รายที่ด่านตรวจยานพาหนะชุมพรจังหวัดชุมพรหลังดัดแปลงตัวรถกระบะซุกยาบ้าในยางอะไหล่ยึดของกลางกว่า 800,000 เม็ดโดยผลการจับกลุ่มทั้ง4คดียึดไอซ์รวมกว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดและตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า550ล้านบาทพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะมี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดหงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะเพื่อไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา17นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันเสาร์นะครับวันนี้10เดือน10นะครับ10ตุลาคม2569นะครับพัฒน์อภิธนการครับมารายงานตัวที่จสร้อยนะครับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในเช้าวันที่ท้องฟ้าก็ขมุกขมัวยังไงก็ไม่ทราบนะครับคุณผู้ฟังนะวันนี้อากาศอาจจะต้องติดตามนะเพราะว่าเราเห็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่7แล้วนะฮะเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเมื่อวานเท่าที่คุยกับทางกรมอุตุบอกว่าวันนี้จะมีผลนะครับกระทบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะครับก็เตือนต่อเนื่องจนถึงวันที่13ตุลาคมนะฮะลักษณะสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องติดตามพรุ่งนี้ก็ยังมีผลนะยังมีผลกับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันนี้พรุ่งนี้นะฮะ2วันนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันเช้าวันนี้ยังไม่มีฝนนะครับกลุ่มฝนในกรุงเทพยังไม่มีนะครับอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสนะฮะความชื้นสัมผัส 85% นะครับที่ไหนท้องฟ้าเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นยังไงในเช้าวันนี้นะครับมาร่วมพูดคุยกันได้รายงานผ่านทุกช่องทางของจสร้อยได้เลยนะครับถ้าจะส่งเสียงกันก็ทักทายพูดคุยกันผ่านทางหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808นะครับรายงานสภาพการจราจรอุปสรรคการเดินทางนะมีอะไรที่ติดขัดทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับการจราจรหรือเปล่านะหรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรถนนคล่องตัวก็รายงานเข้ามาได้นะครับส่งเสียงกันหน่อยนะฮะดอกจัน1808นะครับโทรเข้ามาครับหรือ1137ใครไม่ถนัดออกเสียงก็เข้ามาทาง YouTube นะครับก็พิมพ์ในช่องไลฟ์แชทได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะฮะกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณณหทัยทัศวงศ์นะครับสวัสดีครับคุณณหทัยครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมเมื่อครู่เพิ่งพูดไปว่ามีประกาศฉบับล่าสุดนี้ฉบับที่7นะคุณณหทัย
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็จะมีผลวันนี้สำหรับกรุงเทพใช่มั้ยครับที่จะมีผล
2: ค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะก็หลักๆจะเป็น2วันค่ะคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่10กับวันที่11ค่ะขอให้ฝนแล้วละ60ถึง80แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วมีลมกระโชกแรงได้ค่ะ
1: ลักษณะฝนนี้มันจะตกแช่ตกนานไหมครับ
2: ลักษณะกลุ่มฝนก็คือเป็นลักษณะกลุ่มฝนที่เป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะแต่ว่าลักษณะกลุ่มฝนก็คือตกแล้วก็ผ่านไปค่ะค่ะแต่ว่ากลุ่มฝนก็น่าจะมีมาได้เรื่อยๆนะคะ
1: โอกาสนี้จะอย่างกรุงเทพเนี่ยเราจะได้เห็นฝนวันนี้ช่วงเวลาไหนครับ
2: สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ก็น่าจะต้องระวังตั้งแต่ช่วงสายๆเป็นต้นไปค่ะคือถ้าณปัจจุบันณตอนนี้ค่ะจากในเรดาร์ตรวจอากาศก็ยังไม่พบกลุ่มฝนที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะคะ
1: ครับเมื่อวาน
2: แต่ถ้าจะเป็นค่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นใกล้ๆจะมีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาที่เพิ่งจะเริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นมาค่ะ
1: ณเวลานี้นะ
2: ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้ไม่ได้เข้ากรุงเทพนะคะแต่ว่าก็เริ่มเป็นสัญญาณว่าก็เริ่มมีกลุ่มฝนกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วค่ะ
1: อย่างเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราเห็นแสงแดดทั้งวันนะครับวันนี้เช้ามาเนี่ยเหมือนมีความต่างมันขมุกขมัวมันเริ่มมีสัญญาณเหมือนกันเนาะ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วนอกเหนือจากกรุงเทพแล้วภาคอื่นนี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะสำหรับภาคอื่นๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในวันที่10ที่11นี้แหละค่ะทางด้านเหนือทางนั้นภาคเหนือภาคตะวันออกตอนล่างภาคกลางนะคะแล้วรวมถึงทางด้านภาคตะวันออกค่ะยกเป็นทางด้านภาคใต้ค่ะที่ยังคงมีได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13เลยค่ะ
1: มีอะไรที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับสำหรับช่วงเวลานี้เนี่ย
2: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะ แล้วก็จะมีลักษณะของตัวลูกเห็บตกได้หรืออาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะ
1: ครับมีเน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับที่ต้องเฝ้าระวัง
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ครอบคลุมในหลายพื้นที่เลยนะคะก็จะเป็นแถวทางด้านภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางลงทั้งกรุงเทพมหานครและภาคตอนออกและภาคใต้เลยนะคะวันที่10วันที่11ค่ะ
1: เกณฑ์ของฝนนี่ดูแต่ละภาคนี่อยู่ในเกณฑ์สูงทุกภาคเลยอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ยังค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นทางด้านภาคเหนือหรือภาคเหนือหรือภาคออกเฉียงเหนือค่ะก็จะเน้นทางด้านตอนล่างๆเป็นพิเศษค่ะส่วนทางด้านภาคกลางภาคตอนออกก็จะเน้นไปส่วนล่างๆเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นลักษณะอากาศแบบนี้ไหมครับทั่วประเทศ
2: ค่ะสำหรับพรุ่งนี้วันที่11นะคะโดยรวมนะคะตอนบนก็จะลดลงไปนะคะก็จะเน้นไปทางด้านภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้ค่ะทางด้านภาคออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือก็ลดลงไปค่ะ
1: ครับอ๋ออย่างถ้ากรุงเทพนี่ก็เฝ้าระวัง2วันวันนี้พรุ่งนี้หลังจากพรุ่งนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะหลังจากพรุ่งนี้ไปก็คือวันที่12และ13นะคะในช่วงวันที่12และ13ส่วนใหญ่ลักษณะฝนตกหนักค่ะก็คือจะไปอยู่ทางด้านภาคใต้นะคะถ้าเป็นตั้งแต่วันที่12ค่ะก็คือตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนะคะแต่ว่าถ้าวันที่13ค่ะก็จะเลื่อนลงไปด้านล่างก็คือตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ
1: สองวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็มีลมด้วยนะคุณ
2: ใช่ค่ะ
1: น
2: ะฮะลมกระโชกแรงได้ด้วยค่ะ
1: นะครับจะเดินทางไปที่ไหนก็ระมัดระวังเรื่องของป้ายโฆษณาเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับตายต้นไม้อะไรแบบนี้ก็ยังต้องระวังอยู่วันสองวันนี้นะครับแบบวันนี้เดี๋ยวต้องลุ้นกันนะว่าฝนในกรุงเทพวันนี้ร้อยละเท่าไหร่นะกรุงเทพร้อยละ
2: สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ร้อยละ80ค่ะ
1: อยู่ในเกณฑ์สูงเลยนะครับ
2: ใช
1: ่ก็ติดตามกันขอบคุณมากครับคุณณหทัยครับที่มาช่วยเพิ่มเติมกัน
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือดูจากเกณฑ์ของฝนในแต่ละภาคเนี่ยร้อยละ60ขึ้นไปกรุงเทพนี่ร้อยละ80ดูจะหนักที่สุดนะครับเพราะว่ารองลงไปก็จะมีภาคกลางอะครับภาคกลางภาคตะวันออกที่ร้อยละ70นอกนั้นนี่ร้อยละ60หมดเลยนะครับนะทุกภูมิภาครวมถึงภาคใต้ด้วยทั้งสองฝั่งด้วยนะฮะตั้งรับกันนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากให้เฝ้าระวังกันนะครับลมกันโชกแรงด้วยนะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับนะเวลานี้ยังไม่มีกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยรอบนะฮะแต่ก็มีก่อตัวมาแล้วนะครับแถวๆพระนครศรีอยุธยาแต่ฝนกลุ่มนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพนะครับใครเดินทางไปที่ไหนอย่างไรก็ตรวจเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะครับนะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องของปฏิบัติการนะฮะจากฝ่ายปกครองนะครับซึ่งมีการไปบุกจับนะครับผับที่ย่านข้าวสารนะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับนะซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมก็เป็นการบุกจับเมื่อคืนใช่ไหมฮะท่าน
3: ครับเราเข้าไปตอนเมื่อ0335ครับตี3:35ครับ
1: 03ตี3กว่าๆอุ๊ยยังไม่ปิดเหรอครับเนี่ย
3: ยังครับกำลังสนุกเลยกำลังคึกเลยครับ
1: เยอะไหมครับจำนวนนักเที่ยวครับ
3: นักท่องเที่ยวก็จำนวนร้อยกว่าครับ
1: เดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรี
3: แต่สิ่งที่น่าเสียใจคือมีน้องๆที่เป็นเยาวชนประมาณ30คนครับแล้วก็อายุต่ำสุด15ปีครับ
1: โอ้15ปีมีเยอะไหมครับเนี่ยอายุอ๋อ30ราย
3: เยาวชนต่ำกว่า20ปีต่ำกว่า20ปีก็เกือบ30คนมั้งครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะพบยาเสพติดประมาณ5คนครับ
1: โอ้ในจำนวนของเยาวชนนี่แหละ
3: ในจำนวนเยาวชนครับในจำนวนเยาวชนแต่รวมๆยอดที่ตรวจพบสารเสพติดในประมาณ30คนครับ
1: ครับ
3: ประมาณนะครับ
1: เป็นอะไรบ้างครับสารเสพติดที่ตรวจ
3: เรายังไม่ทราบครับเดี๋ยวต้องดำเนินการเป็นแลบต่อครับอันนี้เราใช้ rapid test ครับ
1: ครับอันนี้
3: ครับแต่สารเสพติดที่เราเจอข้างในก็มีทั้งผงมีทั้งเม็ดแล้วก็มีแก๊สหัวเราะครับ
1: โอ้ยตัวแก๊สหัวล้อที่มันจะเป็นลักษณะเป็นขวดใช่ไหมเท่าที่เห็นในภาพ
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: มีบางคนบอกคล้ายกับวิปครีมเลยท่าน
3: ถูกต้องครับเขาใช้เครื่องวิปครีมแล้วก็ซื้อตัวแก๊สนี้มาเสียบนะครับซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็เขาจำหน่ายหลอดละ300 บาทต้นทุนกล่องละ100 เดียมครับครับ
1: โอ้เป็นลักษณะของตัวภาชนะมันเป็นตัวใส่วิปครีมเลยแต่ข้างในอ่ะ
3: ตัวภาชนะก็เหมือนเครื่องที่เราฉีดวิปครีมนะครับ
1: เครื่องทำวิปครีม
3: แล้วก็ไอตัวหลอดก็จะเป็นตัวหลอดเล็กๆครับ
1: เออนะครับมีจำนวนเยอะไหมครับตัวแก๊สหัวล้อตัวเนี้ย
3: โอ้เราเจอที่สูบแล้วน่าจะเป็นพันหลอดครับส่วนที่กำลังจะขายอยู่ก็ปริมาณใกล้เคียงกันครับ
1: อ๋อ
3: ครับ
1: โอ้ในส่วนของปฏิบัติการนี้เนี่ยมีการติดตามเคสนี้มานานแค่ไหนครับท่าน
3: ครั้งนี้เราติดตามมาเดือนเศษนะครับจริงๆแล้วเราจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ย2 รอบแต่ว่ารอบแรกเนี่ยก็น่าจะมีเข่ารั่วนะครับเราก็เลยไม่ได้เข้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปปิดก่อนนะครับรอบที่2เนี่ยเราเข้าไปวันนั้นเนี่ยเราสงสัยเข้าไปแต่ว่าต้องเที่ยวยังอยู่ในปริมาณที่ไม่มากนะครับแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นช่วงที่มีอุทกภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนั้นสายที่เราเข้าไปเนี่ยเรายังไม่พบสารเสพติดนะครับแล้วก็ผมสงสัยเข้าไปอีกอาทิตย์นี้ก็พบว่าทุกอย่างกลับมาดำเนินการผิดปกตินะครับเมื่อสักประมาณ2:30ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปในร้านนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการสั่งปิดหรือให้หยุดบริการใดๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่เราจะเข้าตอน3:30ครับ
1: มีการร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาหรือยังไงครับมีคนแจ้ง
3: แล้วมีการร้องเรียนจากผู้ปกครองครับว่าลูกเขาเข้ามาใช้บริการที่นี
1: ่
3: ครับ
1: เขาเปิดมานานหรือยังครับท่านรัฐมนตรี
3: มากกว่า2 ปีครับ
1: แล้วก็เปิดยันสว่างแบบนี้ทุกวันไหมเท่าที่รับแจ้ง
3: ใช่ครับเขาจะมีกลุ่มไลน์ของเขาเลยว่าเที่ยวเสร็จตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็สอบถามน้องที่เป็นแคชเชียร์ในร้านเขาก็บอกว่าเขาหยุดให้บริการประมาณ5:30ครับ
1: เที่ยวเสร็จตักบาตรก็คือตอนเช้าพระบิณฑบาตก็
3: ใช่ครับ
1: ทำบุญต่อใส่บาตรต่ออย่างงั้น
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้คือในไลน์กลุ่มของนักเที่ยวอย่างเงี้ยแหละหรือว่าของร้าน
3: ไม่เรามันจะมีไลน์กลุ่มที่เขาตั้งเงินขึ้นมาว่าเที่ยวเสร็จตักบาตรแต่ว่าโดยข้อมูลพยานหลักฐานทั่วไปเนี่ยผมก็ส่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเข้าไปร่วมใช้บริการเพราะเราอยากจะรู้ว่าเวลาแล้วก็วิธีการบริการและเขาจำหน่ายอะไรบ้างในร้านนะครับเราก็สังเกตการมาสักพักแล้วครับเราก็เลยรู้พฤติกรรมของทั้งผู้ให้บริการและผู้เข้าไปใช้บริการครับ
1: ครับผมหลังจากนี้นี่จะมีมาตรการยังไงบ้างกับร้านนี้เอาเฉพาะร้านนี้ก่อนนะ
3: ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เราเห็นมาเยอะแล้วผมก็ไปร่วมภารกิจกับโดป้าสวายของกรมการปกครองมาหลายที่แล้วผมว่าวันนี้ทุกที่รู้หมดแล้วครับว่าอะไรคนทำไม่ควรทำอะไรผิดอะไรไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐได้ช่วยกันในการควบคุมดูแลแล้วครับเพราะเราก็ไม่อยากให้น้องๆเยาวชนนั้นเข้าถึงอบายมุขต่างๆนะครับ
1: นะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีอีกร้านอื่นๆด้วยหรือเปล่ายังไงครับ
3: จริงๆเรามีเป้าหมายอยู่หลายที่นะครับ
1: ครับนะฮะก็ขอให้ถ้าจะเปิดเนี่ยก็ให้มันถูกต้องนะครับเรื่องของยาเสพติดเป็นอะไรที่เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตรงนี
3: ้
1: นะครับก็ต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าแหมทั้งฝ่ายสื่ออะไรต่างๆด้วยนะครับที่เข้าไป
3: ขอบคุณครับ
1: นะครับแล้วก็ที่ผ่านมานี่ก็เห็นมีการจับกลุ่มมาอย่างต่อเนื่องเลยท่านรัฐมนตรีมีข้อแนะนำอะไรยังไงกับทางผู้ปกครองน้องๆเยาวชนยังไงบ้างไหมครับกับเคส
3: คือจริงๆแล้ววันนี้ก็ตกใจที่เจอน้องอายุ15นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ปกครองได้ช่วยสอดส่องว่าพฤติกรรมของลูกๆหลานเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราก็ต้องสอนแล้วก็เตือนเขาว่าอบายมุขต่างๆยาเสพติดมันเป็นอย่างไรเขาหาใกล้ที่สุดนะครับ
1: นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับน้องๆวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาฝากข้อคิดนะครับให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับ
3: คร
1: ับผมก็เรียกได้ว่าต้องขอบพระคุณนะครับทางฝ่ายปกครองขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ
3: ก็
1: เร
3: ียกได้ว่า
1: ที่มาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นเยาวชนนะฮะก็ถ้าที่อายุเนี่ยต่ำที่สุด15 ปีคุณฟัง15 ปีนี่ ประมาณเท่าไหร่ม3ม4อ่ะนะม3ม4มัธยมนะครับใช่มัธยมปลายประมาณเนี้ยนะแล้วก็โอ้โหเยาวชนนี่เกือบ30คนเลยนะครับมีสารเสพติดก็เปรียบได้ว่าเยาวชนมีหลากหลายเลยนะทั้งผงทั้งเม็ดทั้งแก๊สหัวเราะเข้าไปดูรูปไอ้ตัวแก๊สหัวเราะเนี่ยคือมีคนก็คอมเมนต์บอกว่ามันเหมือนกับขวดวิปครีมนะคุณผู้ฟังที่มีตัวปั๊มตัวหลอดคุณผู้ฟังน่าจะนึกภาพออกนะวิปครีมที่เขาทำใส่กาแฟอะไรแบบนี้นะประมาณเนี่ยคือตัวถังแก๊สหัวเราะมันขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นหลอดนะโอ้โหมีเป็นพันหลอดเลยนะที่บอกว่าใช้ไปแล้วด้วยอะไรแบบนี้นะรวมๆกันแล้วนะครับแล้วเห็นบอกว่าเปิดยันสว่างเลยอ่ะนะสำหรับภาพนี้โอเคบาร์เข้าสารนะครับที่ฝ่ายปกครองเมื่อคืนนี้นะครับไปบุกจับนะแล้วปรากฏว่าก็เจอนักเที่ยวตรวจปัสสาวะก็เรียกได้ว่ามีสารเสพติดทั้งเยาวชนแล้วก็นักเที่ยวเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ยังต้องให้ความสำคัญเพราะว่าก็จะมีน้องๆเยาวชนนะครับเข้าไปใช้บริการนะพอเปิดถึงเช้าเนี่ยผมเห็นเราก็ไม่รู้นะร้านไหนบ้างแต่ว่าบางทีตามย่านสถานบันเทิงอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะพอถึงเช้าแล้ว6โมงแล้วเอ๊ะทำไมถึงเราสังเกตนะอันนี้เราสังเกตเองนะทำไมออกมากันเยอะเลยเอ๊ะยังไงนี่มันเช้าแล้วนะฮะโอ้นะครับเพราะฉะนั้นก็อดสงสัยไม่ได้แหละซึ่งก็แสดงว่าก็ยังมีอีกแบบนี้อีกเยอะแต่ทีเนี้ยที่เปิดยันสว่างเนี่ยก็ผิดแล้วนะแต่มีเรื่องของสารเสพติดเข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกกระทงหนึ่งนะครับแล้วก็เยาวชนที่เข้าไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกความผิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นโอเคบาร์เนี่ยเขาบอกว่ามี3ความผิดนะครับก็เปิดยันเช้านะปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปเที่ยวนะครับแล้วก็มีเรื่องของสารเสพติดนะครับที่ตรวจพบนี่นะฮะส่วนนักเที่ยวที่เสพยาเสพติดเข้าไปอันนี้ก็เป็นความผิดของแต่ละบุคคลไปด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมไปนะครับทางร้านก็ต้องมีในส่วนของบทลงโทษนะครับต่างๆนะก็ว่ากันไปตามฐานความผิดในแต่ละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนถึงผู้ประกอบการนะสิ่งเหล่านี้ก็ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะครับก็ให้พิจารณานะครับเพราะว่าทางฝ่ายปกครองนี่เขาก็เอาจริงเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเขามีฝ่ายชุดสืบที่เข้าไปนะฮะในแต่ละที่เนี่ยนะครับมันไม่ยากแหละนะครับในการที่จะเข้าไปตรวจสอบนะพฤติการต่างๆนะเพราะฉะนั้นให้เล็งเห็นถึงผลกระทบนะครับโดยเฉพาะเยาวชนที่เข้าไปใช้บริการนะก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยบางทีอาจจะลองสังเกตพฤติกรรมของลูกๆหลานๆของเราเอ๊ะทำไมกลับดึกทำไมกลับเช้านะครับข้ามคืนไปแล้วนะฮะก็ยังไม่กลับอะไรแบบเนี้ยนะครับอาจจะต้องใกล้ชิดพูดคุยกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะฮะด้วยความเข้าใจกันนะครับไม่ได้ไปดุด่าว่ากล่าวอะไรนะก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีวิธีการของแต่ละครอบครัวในการที่จะพูดคุยกับลูกๆหลานๆของเราได้อยู่แล้วนะครับแต่ขอให้เอาใจใส่นะครับในส่วนของการดูแลบุตรหลานของเรานะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็มีรายงานนะครับว่ามีโซนแล้วก็ย่านสถานบันเทิงที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการได้ยาวนะครับจนถึง16:00 นนะตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งย่านหลักๆเนี่ยก็จะมีย่านสถานบันเทิงที่เปิดถึง16:00 นี่นะครับอย่างเช่นนะครับก็หลายที่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าให้ได้ทราบนะครับว่าเขาก็มีกำหนดตรงนี้เป็นการเรียกได้ว่าจัดโซนดีกว่าจัดโซนนะสถานบันเทิงต่างๆนะครับบางท่านอาจจะเห็นเอ้าเอ๊ะตรงนี้เขาผิดหรือเปล่าก็ต้องดูว่าเขาอยู่ในโซนไหนนะครับก็จะมีโซนอย่างเช่นแต่ที่ผมเห็นเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนนี้นะที่ผมเห็นเนี่ยเปิดถึงเช้าเลยนะครับ ไม่ได้อยู่ในส่วนนี้เดี๋ยวอาจจะสะกิดไปทางฝ่ายปกครองนะเนี่ยเท่าที่เห็นข้อมูลนี้ก็จะมีประมาณสักเท่าไหร่1 3 4 4โซนประมาณนี้ข้าวสารก็เป็นอีก1โซนนะแต่ว่าทีเนี้ยผับเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยคือเรียกได้ว่ามันเกินเวลาไปเลยอ่ะนะครับมันเกินตี4ไปแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เยาวชนเข้าไปเที่ยวหนำซ้ำยังมีสารเสพติดเป็นจำนวนมากหลายชนิดด้วยเนี่ยนะครับนะก็เห็นแล้วก็ไม่สบายใจเนาะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆที่อยู่ในวัยประมาณเนี้ยวัยรุ่นนะครับก็เป็นที่ว่าอาจจะต้องใส่ใจดูแลกันให้ทั่วถึงนะครับคุณฟังเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้นะครับมีเหตุเพลิงไหม้โอ้นี่ไม่ไกลจากบ้านผมเลยนะภายในตลาดนัดสังกะสีครับนะที่สมุทรปราการนี่แหละ2:40 นเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายสินค้ามือสองภายในตลาดนัดสังกะสีนะฮะถนนเทพรักษ์นะครับสมุทรปราการนี่นะฮะคือเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเพลิงสงบไปแล้วนะครับเพลิงสงบไปแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมถึงรายละเอียดสาเหตุต่างๆความเสียหายนี่ยังไม่ทราบว่าเสียหายเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามข้อมูลถ้ามีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ล่าสุดครับมีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยกาญจนาภิเษก 5/7 นะฮะถนนกาญจนาภิเษกขวางท่าแร้งเขตบางเขนครับซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมมานะครับเมื่อ 6:11 นะบอกว่าอยู่ระหว่างการใช้น้ำในการควบคุมเพลิงแล้วก็ 6:24 ก็มีเพิ่มเติมอัปเดตมาบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมถึงสาเหตุนะครับก็เป็นอีกเหตุหนึ่งบางท่านที่อาจจะแบบมีเสียงรถดับเพลิงนะครับก็เนี่ยให้ทราบนะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยกาญจนาภิเษก 5/7 นะครับที่แขวงท่าแร้งเขตบางเขนถนนกาญจนาภิเษกนะครับคุณวิจารณ์ครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนพญาไทขาออกการเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะฮะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันสัญญาณไฟบริเวณแยกพญาไทดับทุกด้านครับดับทุกด้านนะว่าอย่างนั้นนะครับใครใช้เส้นทางอยู่บริเวณแยกพญาไทนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสัญญาณไฟดับทุกด้านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
9: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
10: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
8: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
9: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
11: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

คุณผู้ฟังครับแน่นอนนะครับหลายท่านทราบแล้วว่าอีก2วันนะครับเราจะได้ต้อนรับนะแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมมาเยือนนะครับสำหรับการประชุมใหญ่นะที่จะมีเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็เรียกได้ว่ารอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพนะครับในการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับนะอีก2วันแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็จะถึงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจในการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับที่จะมาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือThe 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบของนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะของประเทศไทยนะครับทั้งผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด20ในอนาคตแล้วนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะของประเทศไทยนะครับทั้งผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมือง

ธาตุที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมนะอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปนะทั้งรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันไม่อาจจะลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกได้ครับเพราะฉะนั้นครับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับการส่งมอบอัตลักษณ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังเจ้าบ้านที่ดีครับให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับที่จะเริ่มต้นขึ้น12-18ตุลาคมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองช่วงนี้นะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังวันนี้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการจัดเป็นสนามสอบนะครับก็จะมีผู้เข้าผู้มีสิทธิสอบเนี่ย 11,517 คนนะครับเป็นการสอบของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภาช่วงบ่ายนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่14:00 น.ถึง18:00 น. 11,517 คนนะครับก็ในช่วงเวลานั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางนะครับถนนรามคำแหงถนนพระราม9นะครับถนนหัวหมากรามคำแหง24ก็ใครที่จะเดินทางผ่านหน้ามอรามก็ให้เผื่อเวลานะครับหรือถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าจะมีผลกระทบกับการจราจรนะฮะนี่คือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับส่วนที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันนี้ก็มีการจัดสอบนะครับของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับมีทั้งภาคเช้าภาคบ่ายแต่ว่าจำนวนผู้มีสิทธิสอบเนี่ยก็หลักร้อยนะครับ436คนทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายด้วยภาคเช้าก็เริ่ม 9:00 น.ถึง 12:00 น.ภาคบ่าย 13:30 น.ถึง 15:30 น.นี่คือวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ขออภัยวันนี้สิวันนี้ 6,200 คนอันนั้นเมื่อวานขออภัยดูวันผิดนะครับเมื่อวานเนี่ย400กว่าคนอันนี้ผ่านไปละ วันนี้นะเอาวันนี้นะวันนี้ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจะมีรอบเช้ารอบเดียว 9:00 น.ถึง 12:00 น.จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 6,200 คนวันนี้นะฮะ 6,200 คนพรุ่งนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้เป็นการสอบของกรมหม่อนไหมพรุ่งนี้จำนวน174คนภาคเช้า9:00 น.ถึงเที่ยงนะครับแต่วันนี้ 6,200 คนก็อาจจะมีผลกระทบการจราจรช่วงเนี่ย8:00 น. 9:00 น.นะครับในช่วงเช้านะที่คือที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณสาธิตนะครับบอกว่าถนนมอเตอร์เวย์สาย9นะครับช่วงระหว่างต่างระดับรามอินทรามุ่งหน้าจุดเชื่อมต่อด่านจตุโชติการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าที่สังเกตคือเลยต่างระดับรามอินทรามา 1-2 กิโลเมตรพบมีควันดำนะครับมาจากอาคารข้างทางด้านขวาเห็นมีควันดำเป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่มองไปไกลๆเนี่ยเห็นมีรถกู้ภัยอยู่ที่จุดดังกล่าวด้วยอ๋อก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับที่เราแจ้งเบื้องต้นไปนะครับที่ซอยกาญจนาภิเษก 5/7 นะฮะที่เรารายงานเบื้องต้นกันไปนะฮะตรงเนี้ยก็อยู่ในพื้นที่ของแขวงท่าแร้งเขตบางเขนนะครับอันนี้คือทางคุณสาธิตขับรถอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย9
แล้วมองไกลๆไปเห็นนะครับเห็นกลุ่มควันออกมาเยอะ

เลยนะก็อย่างที่บอกคือเจ้าหน้าที่เขาสามารถควบคุมเพลิงได้หมดแล้วนะครับกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับขอบคุณทางคุณสาธิตด้วยนะครับใครที่ขับรถแล้วเห็นเหตุเพลิงไหม้อาจจะเป็นเพลิงไหม้หญ้าข้างทางกองขยะอะไรต่างๆเนี่ยคุณฟังแจ้งมาเถอะนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะคงมีคนแจ้งแล้วอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับแจ้งมาซ้ำๆไม่เป็นไรถ้าเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับก็อย่าเพิกเฉยแจ้งมาที่จอสร้อยก็ได้กด SOS ในแอปพลิเคชัน JS 100ก็ได้นะครับก็จะเป็นการประสานด่วนเลยนะครับกด SOS เข้ามานะได้ตลอด24ชั่วโมงเหตุเพลิงไหม้นี่ต้องเข้าไปรีบเข้าไประงับควบคุมนะครับนะหรือว่าประสานไปที่199ก็ได้นะครับก็จะเป็นสายด่วนนะครับที่ดับเพลิงก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ไปควบคุมเพลิงนะครับ6นาฬิกากับ55นาทีนะครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube มีเข้ามาอรุณสวัสดิ์กันนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคุณรับพีนะครับพี่จุกระเบียบนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับคุณอภิชาตินะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็มีทางคุณ AA ด้วยสวัสดีครับนะฮะคุณคุณเรนะครับบอกว่าหนองจอกมีฝนตกครับเอาเหรอตกหนักไหมครับมาแล้วเหรอครับหนองจอกมีฝนตกก็ใช่ครับฝนตกเล็กน้อยที่เขตหนองจอกนะโอ้ขอบคุณมากครับคุณเรนะคุณวิรัตนะครับแต่เป็นหย่อมนิดเดียวนะหย่อมนิดเดียวโอ้มาแล้วนะครับนิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจับตากันนะทางหนองจอกนะครับส่วนคุณอิสระก็สวัสดีตอนเช้านะครับเสียงเหมือนจะไม่สบายอีกแล้วนะครับขอบคุณในความห่วงใยนะครับมีบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็โดนดุอีกพักผ่อนน้อยมัวแต่เอาเวลาไปชาร์จรถไฟฟ้าตอนกลางคืนแล้วครับประหยัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจใช่คุณอิสระหรือเปล่าฮะที่ดุเออน่ารักดีนะครับแหมขอบคุณมากๆในความห่วงใยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจบุกทลายบ่อนพนันในบ้านหรูย่านสงประภาร่วมนักพนันได้30รายใช้วิธีให้รถไปรับนักพนันจากตลาดเข้าหมู่บ้านตบตาเจ้าหน้าที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมกับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกเข้าจับกุมบ่อนการพนันกำถั่วภายในบ้านหรูในหมู่บ้านแห่ง1ย่านสงประภาซอย11หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันภายในหมู่บ้านดังกล่าวจึงส่งสายลับเข้าไปสืบสวนจนพบพฤติการว่าทางบ่อนจะนัดหมายให้นักพนันไปรอที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองก่อนจัดรถไปรับเข้ามาเล่นพนันภายในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สังเกตสามารถจับกุมนักพนันได้30รายพร้อมยึดชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การเล่นพนันหลายชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือในการโอนเงินเข้าบัญชีโดยระหว่างจับกุมมีนักพนันผู้หญิง2รายพยายามหลบหนีขึ้นไปบนชั้น3ก่อนปีนออกไปบนหลังคาทำให้1ในนักพนันตกจากหลังคาจนหลังคาแตกตกลงมาชั้นล่างได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนดังกล่าวและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
4: เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์สกัดทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสสูงที่จะสูญเงินรางวัลก้อนโตหากทีมเรือใบสีฟ้าถูกลงโทษด้วยการปรับตกชั้นจากข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงินสืบเนื่องจากที่แมนซิตี้ถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิด114จาก115ข้อกล่าวหาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกในช่วงปี2009ถึง2018ซึ่งเป็นช่วงที่สโมสรคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้3สมัยซึ่งหากการอุทธรณ์ไม่เป็นผลและแมนซิตี้ถูกปรับตกชั้นฮาแลนด์จะได้รับผลกระทบจากการเงินอย่างหนักหลังรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมถึงสัญญาปัจจุบันของเจ้าตัวก็ไม่มีเงื่อนไขยกเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติทุกกรณีแม้ว่าจะตกชั้นก็ตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกม Friday Night มาลาก้าเสมอเอสปันยอล 1-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เสมอเวเดอร์เบรเมน 2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสร้องที่เหลือ10คนชนะโอลิมปิกลียง2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุ